0: มีสายสว่างค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพหัวลำโพงวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อุทยานไชโยกกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างสถานีน้ำตกที่หยุดรถไซโยกน้อยมีพื้นที่โดยรอบยังคงมีน้ำขังการรถไฟจึงยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งงดการให้บริการขบวนรถนำเที่ยวที่909/910กรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพหัวลำโพงในวันที่3และ4ตุลาคม2569สำหรับประชาชนที่ได้สำรองและชำระค่าตั๋วโดยสารในขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวไว้ล่วงหน้าสามารถติดต่อขอคืนเงินโดยสารได้เต็มจำนวนณช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศโดยหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟโทร1690ตลอด24ชั่วโมงและติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมจ่ายเงินให้กับสโมสรต่างๆรวมทั้งสิ้น205ล้านปอนด์หรือประมาณ 9,532 ล้านบาทสำหรับการปล่อยตัวนักเตะไปรับใช้ทีมชาติในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-2025 และ 2026-2027 รวมถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบสุดท้ายศึกยูโร 2028โดยเงินส่วนใหญ่ของกองทุนดังกล่าวถูกจัดสรรให้กับสโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะไปแข่งขันรอบสุดท้ายรวมถึงศึกลุ้นหลังชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2028ซึ่งมีเงินจำนวนทั้งสิ้น120ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,580 ล้านบาทและส่วนที่เหลืออีก89ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,139 ล้านบาทจะถูกแบ่งกับสโมสรที่มีนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันศึกเนชั่นลีกผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม3โครเอเชียแพ้อังกฤษ0-7สเปนชนะสาธารณรัฐเช็กที่เหลือ10คน3-1ลีก B กลุ่ม1มาซิโดเนียเหนือแพ้สกอตแลนด์ที่เหลือ10คน0-2และสวิตเซอร์แลนด์ชนะสโลวีเนีย2-1ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ China Open 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ64คนสุดท้ายเกาซินยูนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ244ของโลกแพ้อีกาซูเปเทคคู่แข่งมือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการจากโปแลนด์ทั้ง2เซต2-6และ3-6สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาจากประเทศไทยรั้งอันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: เมื่อน้ำท่วม

0: อีกเรื่องการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์วันนี้4ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายส่งเสียงให้กำลังใจนะครับไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งทางเพจ Army Radio แล้วก็ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับสามารถร่วมจัดรายการกับผมแล้วก็คุณผู้ส่งได้นะครับส่ง Messenger เข้ามาที่เพจArmy Radio นะครับมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับรวมถึงรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาก็ได้นะครับว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วเจอกับฝนตกหรือเปล่าในช่วงนี้เพราะว่าในส่วนของอุตุนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการเตือนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมบอกว่าฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้ขอให้ติดตามสภาพอากาศกันแบบถี่ๆเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการอัปเดตมาให้เราทุกคนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับและผมประทับใจมากคุณผู้ฟังครับในส่วนของการติดตามสถานการณ์รวมถึงการแจ้งเตือนของกรมอุตุเดี๋ยวนี้เขามาเป็นในมิติใหม่แล้วนะครับใช้ภาษาที่เข้าถึงแล้วก็มีการปรับการสื่อสารเนี่ยสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจและที่สำคัญมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องรับมือกับเรื่องของสภาพอากาศได้ด้วยนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการติงกันมีการให้ข้อคิดเห็นกันว่าเอ๊ะภาษาที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพูดถึงเนี่ยมันยากเกินไปหรือเปล่ามันเข้าถึงยากหรือว่ามันฟังแล้วจะเกิดความสับสนได้ไหมเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นหย่อมความกดอากาศสูงหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะฮะล่าสุดมีการปรับแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ฟังครับในเรื่องนี้นะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ในขณะนี้นะฮะหลากหลายพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงต้องติดตามในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนมันจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะครับฝนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะฮะที่จะบ่งบอกว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะครับรวมถึงท่านก็นั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยนะครับที่ผ่านมาในช่วงเช้าท่านก็จะมีการประชุมในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการมอนิเตอร์ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะฮะรวมถึงมีการรับมือนะครับกับฝนระลอกใหม่ก็คือในช่วงนี้นะครับไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนี้ด้วยนะฮะโดยท่านสั่งการนะครับให้ทุกส่วนเนี่ยทุกพื้นที่ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและที่สำคัญก็คือการสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะการติดตามระดับน้ำและการระบายน้ำนะครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้จังหวัดที่มีสถานการณ์อยู่นะครับมีการประเมินในเรื่องของความสามารถรองรับน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนะครับให้ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และแผนความเสี่ยงประกอบกับการเตรียมความพร้อมและการอพยพพี่น้องประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงการป้องกันการฉกฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยด้วยนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยใหเร่งนะครับในเรื่องของการสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องพื้นที่ไหนที่คลี่คลายแล้วก็ให้เร่งทำความสะอาดเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอรุณบุญธรรมเจริญนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเสนอให้ในส่วนของที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและก็ทุกภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยให้มีการตั้งนะครับเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่เชื่อมโยงสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร องทัพทุกเหล่าทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซึ่งกองทัพบกเนี่ยเราระดมในเรื่องของความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็ในส่วนของการจัดทีมแพทย์นะครับชุดแพทย์ลงพื้นที่ด้วยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับท่านพูดอย่างนี้นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านบอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยถ้ามองแล้วต้องมองให้เป็นระบบทั้งระบบนะครับทุกฝ่ายต้องเห็นข้อมูลเดียวกันและก็ต้องรู้ว่าแต่ละพื้นที่ต้องการอะไรการทำงานต้องเป็นเอกภาพตั้งแต่ส่วนกลางไปถึงระดับเขตระดับพื้นที่นะครับกระทรวงกลาโหมไม่ได้เข้ามาทำงานแทนแต่พร้อมที่จะนำศักยภาพของกองทัพทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเข้าไปเสริมเข้าไปเติมในจุดที่จำเป็นเพื่อให้สถานการณ์ในคลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็วและพี่น้องประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอันนี้ท่านก็กล่าวนะครับรวมถึงเรื่องของหลังจากนี้นะฮะระดับน้ำเมื่อลดลงแล้วนะครับจะทำอย่างไรต่อก็จะเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปซึ่งก็ในส่วนของหน่วยทหารเองเราก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับทั้งกำลังพลแล้วก็รถฉีดน้ำทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็เตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อไปขณะเดียวกันพื้นที่ที่ยังประสบกับอุทกภัยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่ปราจีนบุรีแล้วก็ที่นครสวรรค์นะครับที่ปราจีนบุรีนะครับมีการสนับสนุนมณฑลฐานบกที่12กับค่ายจักรพงศ์เขาก็ดำเนินการนะฮะเพื่อรองรับผู้ป่วย300เตียงจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยใน300เตียงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษารวมแล้วกว่า140กว่ารายด้วยกันนะฮะซึ่งก็แบ่งเป็นทุกสีเลยสีแดงนะครับคือผู้ป่วยวิกฤตสีเหลืองนะครับคืออาการปานกลางแล้วก็สีเขียวนี่ก็คืออาการไม่รุนแรงนะครับรวมทั้งมีการที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะฮะขณะเดียวกันนะครับการติดตั้งสะพานเบลี่หรือว่าสะพานเครื่องหนุนมั่นเนี่ยนะครับในพื้นที่นครสวรรค์ก่อนหน้านี้ก็มีการติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องประสบกับอุทกภัยทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยมันขาดไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่า40หลังคาเรือนหรือว่ารวมกว่า100คนนะครับที่ต้องสัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวให้สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ตามปกตินะครับก็เป็นในส่วนของมณฑลทหารบกที่31เขาร่วมกับกองทางด้านของกองพันทหารช่างที่4กรมทหารราบที่4นั่นเองนะครับดูแลกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นในมิติใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะฮะทางด้านของปภ.ก็มีการเปิดในเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับตั้งแต่ช่วงของวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30กันยายนนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนรับในเรื่องของการเยียวยาได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งก็แบ่งเป็น4กรณีด้วยกันนะครับ1ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับ2ก็คือกรณีที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ที่อยู่อาศัยติดต่อกันนาน7วันเกิน7วันนะครับและต่อมานะครับก็คือในกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำนะครับถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่4นะครับคือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็สามารถที่จะรับการเยียวยาได้นะครับการเยียวยาเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ช่องทางคุณผู้ฟังครับก็คือ1ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือติดต่อได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่หรือว่าจะเป็นที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ได้เช่นเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบต่อไปนะฮะอันนี้ก็นำมาฝากกันส่วนพี่น้องในเรื่องของเกษตรกรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลเยียวยานะครับพี่น้องเกษตรกรเช่นเดียวกันทั้งในส่วนของผู้ที่เพาะปลูกนะครับเป็นพืชสวนแล้วก็ไร่นาต่างๆนะฮะรวมถึงในเรื่องของผู้ที่ทำการประมงต่างๆด้วยนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรนะครับในพื้นที่ของท่านที่ใกล้เคียงได้เลยนะครับก็จะได้รับข้อมูลต่างๆลองดูที่ว่าเอ๊ะข้อมูลของท่านข้อมูลในเรื่องของการประกอบอาชีพของท่านเนี่ยจะไปได้รับการเยียวยาในส่วนไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่เขา ดูแลให้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งมีเพลงเพราะๆนะครับรักจางที่บางปะกงนะฮะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่ภาคตะวันออกกันนิดนึงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเจอสถานการณ์น้ำค่อนข้างที่จะหนักในหลากหลายพื้นที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับหน่วยทหารยังคงดูแลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปกันต่อครับ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: คุณผู้ฟังครับกับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของการจัดการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคกันนะครับซึ่งจะมีขึ้นครั้งที่8เป็นการซ้อมย่อยในวันพรุ่งนี้หลังจากที่กองทัพเรือได้มีการแจ้งกำหนดเลื่อนการซ้อมออกมาแต่เดิมเนี่ยเขาจะมีการซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันศุกร์ที่2ตุลาคมแต่ว่ามีการประกาศเลื่อนนะครับซึ่งก็จะมีการซักซ้อมในวันพรุ่งนี้นะฮะวันจันทร์ที่5ตุลาคมแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้จะมีการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่นะครับซึ่งการซ้อมย่อยหลังจากวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีอีก2ครั้งคือวันที่8ตุลาคมแล้วก็วันที่15ตุลาคมขณะที่การซ้อมใหญ่นะครับจะมีอีก2ครั้งแต่ว่าจะอยู่ในช่วงของปลายเดือนนะครับครั้งที่1คือในวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะครับเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8เวลา 15:00 น.และก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดตามรับชมนะครับได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงนะครับนั่นก็คือการเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ใครหลายคนรอคอยมากๆนะครับในส่วนของกองทัพเรือเองคุณผู้ฟังครับเขาก็มีการจัดนิทรรศการร่วมกับไอคอนสยามด้วยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะรับชมได้คุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรับชมนะครับนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเริ่มมาแล้วนะครับจัดขึ้นที่บริเวณไอคอนลักษ์ชั้น M ไอคอนสยามเพื่อร่วมกันไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ชื่นชมความงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีที่สำคัญแล้วก็สะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับภายในนิทรรศการเนี่ยก็ร่วมรับชมแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเรือพระราชพิธีจำลองครบทั้ง52ลำนะครับตามรูปแบบริ้วขบวนจริงซึ่งได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงามพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเภทบทบาทและความสำคัญของเรือในแต่ละริ้วขบวนก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้กับผู้เข้าชมนะครับทั้งนี้นะครับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการหรือว่างานสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับระหว่าง28กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2569ย้ำกันอีกครั้งนะครับจัดขึ้นที่ไอคอนลักษ์ชั้น M ไอคอนสยามสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับนิทรรศการดังกล่าวก็สามารถที่จะโทรได้ที่สายด่วน1338นะครับ1338นะฮะไปร่วมภาคภูมิใจด้วยกันคุณผู้ฟังครับน้อยประเทศนะครับไม่ใช่ทุกประเทศในโลกที่จะมีขบวนเรือนะครับซึ่งเป็นขบวนเรือพระราชพิธีที่งดงามและมีความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีเช่นประเทศไทยร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงของปลายปีนี้นะครับประเทศไทยของเราจะมีการจัดพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับและสมพระเกียรติมากที่สุดอย่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมก็จะมีการซักซ้อมในเรื่องของริ้วขบวนด้วยนะฮะก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับกำลังพลที่ดูแลรับผิดชอบนะครับเราดำเนินการแล้วก็พร้อมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ให้สมพระเกียรติและต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองนะครับในเรื่องของพลทหารอาสานะครับยังสามารถที่จะสมัครกันได้นะคุณผู้ฟังที่ผ่านมายอดรับสมัครถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสามารถสมัครทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ในช่วงของตอนนี้ไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการนะครับเวลาหมดลงคงต้องล่ำลากันแล้วนะครับกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้ล่ำลาก่อนครับสวัสดีครับ ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังผมพันโทไพโรจน์พระนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับผมมีข่าวหนึ่งอยากจะมาคุยมาเล่าท่านผู้ฟังให้ฟังนะครับนายแพทย์อารักษ์วงศ์วรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนนครศรีธรรมราชท่านได้โพสต์เตือนภัยในเฟซของท่านบอกว่ามีคนไข้ผู้สูงอายุวัย80ปีฟันปลอมหลุดลงคอติดค้างที่หลอดอาหารอันตรายนะครับอันตรายมากและอาจจะเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็คือท่านก็บอกว่าคือผู้หญิงอายุ80ปีคนนี้เขาบอกว่าขณะกินข้าวอยู่ตอนเช้าเพิ่งกินข้าวเสร็จนั่งพักครึ่งชั่วโมงก็เอายาโรคประจำตัวมาทานขณะอ้าปากเงยหน้าขึ้นเพื่อเอายาเข้าปากทีนี้ไอ้ฟันปลอมทั้งปากด้านบนมันเกิดร่วงลงมาในจังหวะที่ยาอยู่ในปากแล้วจึงเผลอกลืนลงไปทั้งยาและฟันปลอมแล้วก็มันก็เหมือนมีอะไรจุกที่คอหายใจไม่ออกต้องพยายามหายใจทางปากอ้าปากเอาไว้เอามือล้วงในคอก็ไม่เจออะไรขาดเสมหะก็ไม่ออกเหมือนจะสิ้นใจนะครับเหมือนจะสิ้นใจเจ็บในคออย่างมากญาติจึงตัดสินใจให้กินน้ำตามลงไปอีกครั้งพร้อมข้าวปั้นนะครับก็เหมือนกับฟันปลอมมันคูดลงไปจนเจ็บปวดในยอดอกมากหลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับแพทย์ก็ได้ใช้เครื่องมืออ้าปากเพื่อใช้ท่อช่วยหายใจส่องดูว่ามีบาดแผลรอยช้ำบวมมากในคอนะครับก็คือเจอแต่รอยแผลมีเลือดไหลแต่ไม่เจอฟันปลอมส่งเอ็กซเรย์ก็ไม่เห็นภาพทางรังสีเนื่องจากไม่มีโลหะปนคนไข้ปวดทรมานแต่ก็ยังพอหายใจเองได้จึงประสานนำส่งโรงพยาบาลศรีชนต่อแล้วก็ให้งดอาหารน้ำนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอถึงโรงพยาบาลศรีชนเขาก็ไปเจอฟันปลอมอยู่ปลายสุดของหลอดอาหารเป็นแนวขวางก่อนลงไปในกระเพาะอาหารจึงใช้เครื่องมือสอดผ่านกล้องเคียบดึงออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับหลอดอาหารแม้จะมีแผลแต่ว่าไม่ทะลุจึงให้น้ำเกลือต่องดอาหารอีก3วันจึงกลับบ้านได้ก็เล่าสู่ฟังท่านผู้ฟังนะครับใครที่ใช้ฟันปลอมอยู่ระวังแล้วก็ทางกรมการแพทย์นะครับนายณัฐวงศ์วงศ์วิวัฒน์หรือว่ารองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็บอกว่ามีรายงานข่าวว่าผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมหลุดลงในคอนี่มีเยอะมากนะครับคือเขาบอกว่าถ้าฟันปลอมมันชำรุดแตกหักหลวมหลุดง่ายก็ต้องไปปรึกษาทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไขไม่ควรซ่อมหรือแก้ฟันปลอมด้วยตัวเองมันจะมีปัญหาแล้วมันจะแก้ยากนะครับท่านผู้ฟังฝากเตือนเอาไว้นะครับเหงือกจ๋าฟันลาก่อนอย่างนี้แหละครับคนเราพออายุมากนะครับฟันก็ไปก่อนคิ้วก็ขาวผมก็ขาวหน้าตึงหูก็ตึงตาก็พร่าผิวก็ย่นหนังก็หย่อนหลังก็โกงนี่คือความชราชาลาธรรมมหิชาลังอนาติโตคนเราล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ฝากเอาไว้นะครับน้ำมะขุดตราพนาดินน้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินเอาคุยมานานชั่วโมงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเรื่องเปรตหมูป่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: คุณประมวลในมีโอกาสได้รู้จักกับคุณสุนทรเจ้าของไร่เกษตรธรรมชาติผสมผสานโดยการเลี้ยงหมูป่าจำนวนนับร้อยตัวเหตุที่รู้จักก็เพราะคุณสุนทรมักจะไปทำบุญพร้อมกับลูกกับเมียที่วัดป่าแห่งหนึ่งวัดนี้มีการบวชเนกขัมมะนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8แต่ว่าไม่โกนหัวคุณสุนทรมาทำบุญก็เนื่องด้วยความอยากจะขอเอาโหสิกรรมเพราะว่าเขาต้องเชือดหมูป่าส่งร้านอาหารป่าบุญที่ทำเหมือนมาแผ่กุศลด้วยการถวายสังฆทานแล้วก็ถือบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลนั่นเป็นความเชื่อหรือว่าเพื่อความสบายใจของเขาเจอกันบ่อยเข้าเขาก็ชวนคุณประมวลรวมทั้งเพื่อนผู้หญิงผู้ชายที่เริ่มรู้จักสนิทสนมกันเพราะถือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันให้ไปเที่ยวที่ไร่ของเขาที่วะภูแก้วทุกคนก็เดินทางไปด้วยกันไปด้วยรถยนต์3คันนั่งไปคันหนึ่ง 4-5 คนเดินทางแต่เช้ากว่าจะไปถึงก็บ่ายเพราะว่าแวะกินข้าวกันที่สวนเท้าสุรนารีที่ลำตะคองจากนั้นก็เดินทางต่อไปขึ้นทางต่างระดับสีคิ้วรถก็วิ่งไปทางเส้นบุรีรัมย์ไปไม่ไกลก็พบวัดวะภูแก้วแล้วก็น้ำตกชื่อเดียวกันเนี่ยวันนั้นน้ำตกไม่มีน้ำก็เลยปูเลงไปตามถนนลูกรังจนกระทั่งความร้อนขึ้นรถคลางเลยไปถึงก็หายเหนื่อยอากาศดีมากลมป่าโชยตลอดเวลา และที่แปลกมากก็คือไม่มียุงสักตัวเพราะไม่มียุงนี่เองทั้งหมดก็สมัครใจกันนอนเสือผืนใหญ่ที่ปูในร่มเต็นท์ซึ่งเตรียมสำหรับงานทำบุญวันรุ่งขึ้นอากาศก็ดีไม่มียุงอ่อนเพลียจากการเดินทางก็ได้กินข้าวกับหมูป่าผัดเผ็ดรสชาติเด็ดขาด3 ทุ่มกว่าพักพวกก็หลับกันสบายเหลือแต่คุณประมวลกับคุณปานเทพเท่านั้นที่นั่งกินเหล้ากินกับกันอยู่2 คนตรงที่พักพวกนอนอยู่นี่ไม่อยากนั่งก็เลยแยกไปนั่งให้ห่างเพราะว่าสูบบุหรี่ด้วยในบรรยากาศสดชื่นก็ไม่รู้ว่ามันผ่านไปเท่าไหร่กลิ่นขี้หมูก็โชยมาบ้างกับลมดึกเวลานั้นก็มีกลิ่นดอกไม้ป่ารวยรินมาเป็นครั้งคราวแววเสียงนกกลางคืนเรียกกันเป็นระยะแต่บรรยากาศดีๆเหลือเกินมีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะได้สัมผัสก็นั่งคุยกันอยู่เสียงก็คงจะดังบ้างเพราะมันดึกขึ้นแต่ว่าก็ไม่มีทีท่าว่าจะง่วงก็คุยกันว่าที่น่าอยู่ถ้ามีโอกาสจะหาทางทำแบบนี้บ้างนะคุณประมวลนะชอบการใช้ชีวิตแบบชาวไร่ซึ่งเชื่อว่าแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็รวยความสุขมากกว่าในทำงานในเมืองแน่บนท้องฟ้าก็มืดดำจ้ะเวลานั้นทั้ง2 คนก็ทั้งกินทั้งนอนเบื่อนั่งก็นอนอยากจะกินก็ลุกขึ้นมากินชงเหล้าให้ตัวเองช่วงที่คุณประมวลนอนเล่นเพลินๆแบบเดียวกับคุณปานเทพฉับพลันก็มีลมแรงพัดเข้ามาวูบหนึ่งก็ได้กลิ่นเน่าเหม็นวูบมาเสร็จแล้วก็เกิดเพียงชั่วครู่คุณประมวลก็ถามว่าคุณปานเทพได้กลิ่นไหมเขาก็บอกว่ากลิ่นเหมือนซากสัตว์หรืออาจจะเป็นซากหมูป่าก็ได้ผ่านไปอีกไม่กี่อึดใจลมก็พัดแรงมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นานประมาณ2 นาทีก็คิดว่าฝนจะตกแต่ว่าเป็นไปไม่ได้อะดาวมันเกลื่อนเต็มฟ้าเลยแล้วก็พวกที่นอนในร่มเต็นท์ก็ไม่เห็นมีใครแตกตื่นอะไรกลิ่นก็เหม็นแรงมากขึ้นคุณประมวลชักทนไม่ไหวไม่คิดว่าจะเป็นซากสัตว์ความรู้สึกไพร่ไปคิดเทียบเคียงกับกลิ่นศพคนซะมากกว่าเพราะว่ากลิ่นนั้นแรงจนรู้สึกกลัวคุณปานเทพก็รู้สึกอย่างนั้นที่กำลังคิดในใจว่ากลับไปที่เต็นท์น่าจะดีกว่าดีกว่าที่จะนั่งห่างพวกอย่างนี้เพียงแต่คิดยังไม่ได้ทำอะไรทั้ง2 คนก็ต้องหันกวับกลับไปด้านยอดเนินซึ่งล้วนแต่เป็นลาดหินกลมๆแบนๆต่อเนื่องกันตั้งแต่ยอดลงมาถึงตีนเนินเพราะมีเสียงย่ำตึกตึกยังกระช้างตัวหนึ่งเดินลงมาแผ่นหินที่นั่งอยู่ก็กระเทือนด้วยแรงย่ำนั่นคุณปานเทพไม่ใช่คนตกใจอะไรง่ายๆเหมือนกับคุณประมวลเขาก็จ้องมองไปทางจุดที่มาของเสียงแม้ว่าคุณประมวลจะกลัวก็มองตามไปภาพที่เห็นก็ทำให้ต้องยืนจังงังรูปร่างน่ะมองยังไงก็หมูป่าแต่มันใหญ่ขนาดวัวใหญ่ๆมีหนอกสูงตัดจากความสว่างเลือนๆของท้องฟ้าก็มองเห็นมันชัดเจนที่สุดขณะเดียวกันกลิ่นสาบสางก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนทำให้คุณประมวลเนี่ยตัวแข็งทื่อเลยในเวลาเหมือนกันนานแสนนานแต่ก็ชั่วพริบตาที่ร่างหมูป่ายักษ์บนยอดเนินนั้นเหมือนจะแปลงร่างไปช้าๆเห็นชัดเจนว่าร่างดำทะมึนนั้นกลายร่างไปไม่ต่างจากร่างมนุษย์แต่มันสูงใหญ่เกินมนุษย์คุณประมวลไม่สามารถจะยืนอยู่ตรงนั้นได้อีกแล้วความรู้สึกทั้งปวดอุจจาระปัสสาวะมันเกิดขึ้นพร้อมกันก็ฉุดข้อมือคุณปานเทพไปเถอะตัวอะไรก็ไม่รู้ยังผีเดี๋ยวสิดูให้มันแน่ก่อนว่ามันตัวอะไรโอ้ยคุณไม่ไปผมไปนะคุณประมวลก็พละจากคุณปานเทพด้วยอาการขนลุกไปทั้งตัวก็คิดว่าต้องเป็นผีเปรตแน่ๆแต่กี้เห็นเป็นหมูป่าขนาดยักษ์แล้วกลายเป็นยักษ์จริงๆไปอย่างนี้โอ้ยใครก็ทนไม่ได้เว้นแต่พวกพูดผีปีศาจวิญญาณเท่านั้นมันจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนกลัวคุณปานเทพก็บอกหายไปแล้วผีเปรตหมูนะคุณเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าคุณประมวลไม่ตอบอะในมือมีขวดเหล้ายกขึ้นกรอกปากข่มความตื่นเต้นคืนนั้นก็นอนไม่หลับนะผิดกับคุณปานเทพพอถึงที่นอนก็กรนคุณประมวลคิดไปว่าพรุ่งนี้จะมีการทำบุญไม่เพียงแต่ทำให้หมูป่าจำนวนมากมายที่ถูกสังหารไปเพราะมันเป็นธุรกิจที่เขาต้องมีการฆ่าคุณสุนทรเจ้าของไร่เขาทำบุญเป็นประจำทุกปีให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งที่คุณประมวลกับคุณปานเทพเห็นก็อาจจะเป็นวิญญาณหนึ่งที่มารอรับส่วนบุญในวันพรุ่งนี้จะอย่างไรก็ตามคุณประมวลก็คงไม่ถามคุณสุนทรว่าเคยเห็นอะไรอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าคิดว่าถ้าถามก็จะเสียมารยาทเป็นอย่างยิ่งทีเดียวรอให้ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเถอะนะครับ กรรมุนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่คุณประชุมเล่าให้ฟังเพราะคุณประชุมเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนมาบ้านเพื่อนอยู่ที่แถวๆอำเภอไซน้อยการที่ไปหาเพื่อนคราวนี้ก็เพราะว่าเพื่อนโทรมาหาบอกว่าเขาโดนผีหลอกจนย่ำแย่ไม่ได้หลับได้นอนพักผ่อนเลยก็ถามเขาว่าผีที่ไหนเขาก็บอกว่าผีที่บ้านที่เขาอยู่แหละเขาอยากจะให้คุณประชุมไปช่วยเขาหน่อยเพราะเขาไม่มีใครเมียเขาก็เลิกกับเขาไปแล้วลูกชายมีอยู่คนก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอาศัยไม่ได้นานทีปีหนจะมาให้พ่อเห็นหน้าเขามีญาติพี่น้องอยู่อีกจังหวัดเงินทองที่ใช้อยู่นี้ไม่ได้มาจากการทำงานนะเขาใช้เงินที่ได้มาจากการขายที่ดินที่เป็นมรดก
0: พักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวเปรตหมูป่าจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์น้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายหรือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากน้ำเนื้อมังคุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งเนี่ยมันจะได้แค่4ขวดไม่ได้เยอะนะครับท่านผู้ฟังได้4ขวดฉะนั้นมันจึงข้นเทออกมาต้องเขย่านะเขย่าก่อนนะครับมันจะเข้มข้นมากแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไปสมุนไพรก็ล้วนแต่มีประโยชน์สมุนไพรแต่ละตัวที่ใส่คือคัดสรรแล้วพิจารณาดีแล้วต้องเหมาะสมไม่มากเกินไม่น้อยเกินต้องพอดีแต่ในปริมาณที่พอดีไม่อยากให้มันเป็นโทษกับไตและตับถ้าเป็นโทษกับไตและตับนั้นไม่ดีท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าลำพังเรากินข้าวปลาอาหารกินยาโรงพยาบาลบางคนกินเป็นกรรมกินยา4เม็ด5เม็ด10เม็ดกินเยอะนะครับไตหรือว่าตับเราก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้ากินสมุนไพรซ้ำลงไปอีกนะถ้าสมุนไพรยี่ห้อไหนที่เขาเป็นแบบต้มมาหรือแบบบดมาแล้วแนะนำให้กินเยอะๆ3แก้ว4แก้วนี่ท่านผู้ฟังก็ต้องระวังนะครับอย่าไปกินเยอะกินพอประมาณร่างกายมันต้องค่อยๆฟื้นนะครับไม่ใช่ว่าเราป่วยมา5ปี7ปี10ปีแล้วกินแล้วมันจะให้ดี3วัน7วันนี่มันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆฟื้นทีละนิดทีละน้อยอย่าไปเร่งมันให้ดีไวเพราะว่าอย่างเราเนี่ยอายุเราก็ไม่น้อยแล้วนะครับก็หลายๆท่านตัวผมด้วยท่านผู้ฟังด้วยก็คงพอสมควรนะก็คงเยอะพอสมควรทีนี้ไอ้การฟื้นฟูของเซลล์เนี่ยมันจะช้าไม่เหมือนเด็กนะเด็กอายุ11 12 13 14 15ก่อนถึง20โอ้ยเป็นหวัดเป็นไอนิดๆหน่อยๆนี่หายเองหายไวเป็นแผลก็หายไวแต่พออายุมากนี่การสร้างเซลล์มันช้าพอมันช้าแล้วการฟื้นฟูร่างกายมันก็ช้าตามไปด้วยนะครับฉะนั้นการที่เราจะดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เวลามันนิดนึงให้เวลาร่างกายซ่อมแซมฟื้นฟูนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองนะครับน้ำมคุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์ผมก็ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังสำหรับดูแลตัวเองต้องลองนะไม่ลองไม่รู้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่มีอุปการละซื้อหามาตลอด 2-3 ปีมานี้แค่ดีก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจจะได้มีเงินมาเช่าสถานีวิทยุนำนิทานธรรมะนำมาเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายอาตมาก็ขอแนะนำเคล็ดลับวิธีทำใจดังต่อไปนี้ 1. บอกตัวเองว่าความป่วยเป็นธรรมดาทุกคนที่เกิดขึ้นมาล้วนมีโอกาสป่วยด้วยกันทั้งนั้น 2. ป่วยกายให้หมอรักษาแต่ป่วยใจเราต้องรักษาเอง 3. อย่าปล่อยให้ความป่วยกายกลายเป็นความป่วยทางใจแล้วก็ประการที่ 4. ควรจะมองโลกในแง่ดีด้วยการบอกตัวเองว่ารู้จักเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคเปลี่ยนโรคให้เป็นครูทุกครั้งที่ความป่วยเกิดขึ้นมาควรถือเป็นเวลาในการปฏิบัติธรรม
2: สติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกันโดยกอรมน.
3: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ

0: ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารี
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้ว
2: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีคำชี้แจงกรณีที่มีการแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐจำนวนมากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: 11 ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จากกรณีผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนเป็นจำนวนมากข้อความดังกล่าวถูกส่งมาจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐเพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนขณะนี้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบของปภ.เป็นการชั่วคราวแล้วตั้งแต่เวลา 22:15 ของวันที่3ตุลาคมและได้ประสานปภ.เพื่อตรวจสอบและแจ้งแก้ไขการส่งข้อความซ้ำที่เกิดขึ้นทั้งนี้ข้อความที่ส่งซ้ำดังกล่าวเป็นการส่งไปยังผู้รับรายเดิมและไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลอื่นและอาจมีข้อความที่ปล่อยออกไปแล้วยังคงส่งไปยังผู้รับรายเดิมต่อเนื่องอีกหลายข้อความ DGA ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและจะเร่งแก้ไขปัญหาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อเวลา 1:12 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.9 ความลึก12กิโลเมตรภายในพื้นที่ของประเทศเมียนมาศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ475กิโลเมตรโดยยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยปิดท้ายกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ใน4กรณีได้แก่1กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท2กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทและ4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทและกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดอุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569พื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

0: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ละญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารเขาถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้การกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซุยรุ่ยซุยร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินแล้ววันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทธานวโตสติมโตสุจิกัมมัสสะนิสัมมาการิโนสัญญัตตสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัฏฐติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มันขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถครองตัวครองตนครองคนครองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอ้เราคนไทยเจ้าของเป็นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อัตคัดกัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพรั้งในการครองตัวครองตนลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้อง รับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหาขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการครองตัวครองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอนิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจโคตรไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยนี่อาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรร หนี้สินทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตร่ตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็เสวนาจะพาลานังบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนเนี่ยยังญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนโลกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจํากายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทําบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจํากายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สําเร็จแล้วในวันนี้ข้าพระเจ้าขอนําส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญอันเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัศนังยัสสะสัมพุทธสะอภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยม คนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่าเออนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห้วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นเออสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากและแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกอ้าวกราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้อาตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสักเกตในบทธรรมจักกัปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นละญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงและโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำและก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาะแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2 ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูก บางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆนี่นะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโธเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีเพราะความรู้สึกดีก็ไม่เหงาแล้วไม่ทุกข์แล้วนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ก็คิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพ่มใจให้กับลูกกับหลานสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้ค่ะเช้านี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับในด้านของฝนตกน้ำท่วมมาฝากกันนะคะเพราะว่าความห่วงใยของทางกองทัพบกก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะตลอดจนกำลังพลแล้วก็ครอบครัวค่ะให้ระมัดระวังในด้านของเขาเรียกว่าอาจจะเจอในด้านของช่องทางออนไลน์ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะระวังในด้านของลิงก์ปลอมอันตรายค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแชร์ลิงก์แล้วก็เป็นการเพิ่มข้อมูลดูในด้านของสถานการณ์น้ำหรือไม่ก็การจราจรเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะว่าบางคนอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพอยากจะไปหาญาตินะคะก็ลองดูด้วยนะคะว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ปลอมไหมนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะตรวจสอบให้ดีก่อนที่เราจะกดรับลิงก์ตรงนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นลิงก์ที่มันปลอมแล้วก็เป็นมิจฉาชีพด้วยก็จะต้องดูด้วยนะคะหรือไม่ก็ระมัดระวังในด้านของบัญชีนะคะรับบริจาคเนี่ยอาจจะปลอมได้ระมัดระวังผู้ที่ไม่ประสงค์อาจจะฉวยโอกาสเปิดรับบัญชีตรงนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตรงนี้เป็นการบังหน้าก็ตรวจสอบให้ดีอีกสักครั้งนึงนะคะก่อนที่เราจะมีการโอนหรือไม่ก็สอบถามเพื่อนได้ว่าเฮ้ยมันมีลิงก์นี้นะคะสามารถโอนได้ไหมอาจจะเป็นลิงก์ปลอมหรือเปล่าหรือไม่ก็ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำการจราจรจากแอปนะคะของเว็บไซต์หรือไม่ก็เพจของทางหน่วยงานทางรัฐหรือไม่ก็ของสื่อมวลชนที่สามารถที่จะเชื่อถือได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่องทางในด้านของการเรียกว่ารับบริจาคเป็นองค์การนะคะองค์กรการกุศลที่สามารถที่จะสอบถามแหล่งได้นะคะท่องไว้ให้ขึ้นใจสักนิดหนึ่งนะคะว่าไม่แน่ใจไม่กดแล้วก็ไม่โอนนะคะก็เป็นการแจ้งเตือนกันจากทางของเตือนภัยของทางกองทัพบกนะคะว่าเราไม่แน่ใจนะคะไม่กดแล้วก็ไม่โอนด้วยก็ขอให้ทุกคนนะคะดูในด้านของมิจฉาชีพตรงนี้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อผ่านมาสักวันพุธที่ผ่านมาพี่ยุ้ยก็โดนเหมือนกันแบบบอกว่าเป็นของทางศูนย์ AIS นะคะก็โทรมาบอกว่าเป็นเบอร์ของคุณนะคะเบอร์นี้ใช้ตรงนี้หรือเปล่าสามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะคะผ่านตรงนี้น้ำท่วมไหมอะไรแบบนี้สามารถที่จะขอข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าต้องโอนเงินมาเลยก็ฟังไปสักแป๊บนึงบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีมิตรเยอะแล้วแต่ว่ามิจฉาชีพนี่เราไม่รับนะคะก็กดปิดไปก็ฟังข้อมูลสักนิดนึงนะคะว่าเขานี่มาดีหรือไม่ดีนะคะก็มีข่าวแจ้งกันจากทางกองทัพเรือนะคะมาตรงนี้สักนิดนึงค่ะก็ฝนตกนะคะหลากหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยใครที่นะคะไปชมกันนะคะในด้านของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะวันที่3มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะบอกว่าก็จากเดิมก็คือเมื่อวานศุกร์นะคะวันศุกร์ที่2ตุลาคมค่ะแต่ว่าใครที่พลาดตรงนี้บางคนเอเราอาจจะไม่ได้รับข่าวสารนะคะใครที่จองกันไว้แล้วสามารถที่จะไปกันได้เพราะว่าเขาเลื่อนมาจากวันศุกร์ที่2เป็นวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่5ตุลาคมค่ะซึ่งกำลังพลของทางกองทัพเรือทุกนายก็มีความภาคภูมิใจนะคะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นการฝึกซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศเนี่ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามแล้วก็สมพระเกียรติด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะมีซ้อมวันที่2นะคะแต่ว่าวันศุกร์ที่2เนี่ยก็เลื่อนมาเป็นวันจันทร์ที่8ตุลาคมนะคะแล้วก็จะมีวันศุกร์ที่8ขออภัยนะคะวันที่8ตุลาคมค่ะอีก1ครั้งในช่วงของเดือนตุลาคมก็วันที่15แล้วจะมีการซ้อมใหญ่กัน2ครั้งด้วยกันนะคะคือครั้งที่1ก็จะมีวันที่21ตุลาคมส่วนครั้งที่2วันที่28ตุลาคมค่ะโดยเรือพระราชพิธีเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากสะพานพระราม8ในช่วงของเวลา 15:00 นแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมกันที่วัดอรุณราชวรารามนะคะพื้นที่ฝั่งของในด้านของการรับชมตรงนี้ก็นะคะบอกกันไปหลายครั้งแล้วก็ที่บริเวณของสะพานพระราม8นะคะด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาก็ นะคะข้างโรงพยาบาลศิริราชหรือไม่ก็ไปกันได้ที่ท่าวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณส่วนทางฝั่งพระนครนะคะใกล้กับที่ทำงานของพี่ยุ้ยนะคะก็ที่สวนสันติชัยประการค่ะก็ข้างป้อมพระสุเมศท่ามหาราชท่าช้างนะคะส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จัดขึ้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถที่จะไปเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ชมการซ้อมตรงนี้กันได้นะคะก็สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สวยงามเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็นะคะมีในด้านของข่าวคราวทางกองทัพเรืออีกสักนิดหนึ่งนะคะบอกว่าทางกองทัพเรือค่ะก็ร่วมกันกับทางไอคอนสยามเชิญชวนประชาชนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะไปชมเรียกว่าเป็นนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศก็ตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนจนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่ไอคอนลักษ์ชั้น M ไอคอนสยามนะคะเรียกว่าเป็นการร่วมกันในด้านของการเรียนรู้ชื่นชมความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีที่สำคัญเรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานรวมถึงความพร้อมเพรียงกันก่อนที่จะมีการรับชมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าจัดขึ้นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะแล้วก็คือภายในนิทรรศการจะได้นะคะตื่นตากับการแสดงเรือพระราชพิธีจำลองครบทั้ง52ลำตามรูปแบบของริ้วขบวนจริงซึ่งได้มีการออกแบบนะคะอย่างประณีตแล้วก็งดงามด้วยพร้อมกับมีการเรียกว่าวางเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นประเภทนะคะบทบาทความสำคัญของเรือแต่ละลำในริ้วขบวนด้วยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือไม่ก็คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมให้กับผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือมีการจัดแสดงเรื่องราวของเรือ4ลำตรงนี้นะคะพระที่นั่งที่สำคัญตรงนี้แห่งพระราชพิธีนะคะในปี2569ค่ะก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะแล้วก็เรือพระที่นั่งนรายทรงสุบรรณรัชกาลที่9ล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญในริ้วขบวนครั้งนี้นะคะตลอดจนในด้านของการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองขนาดใหญ่ความยาวถึง15เมตรค่ะแล้วก็พร้อมกับเขาเรียกว่าเป็นสื่อมัลติมีเดียวิดิทัศน์องค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมามีความสำคัญของขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เข้าใจง่ายๆด้วยนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะชมกันครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะก็จนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่ไอคอนลักษ์ชั้น M ไอคอนสยามหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข1338นะคะ1338ก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สวยงามสักแค่ไหนค่ะทีนี้มาในด้านของน้องๆสักนิดหนึ่งนะคะพื้นที่ของทางต่างจังหวัดค่ะเดินทางกันมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็เรียกว่าน้องๆอาจจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะพื้นที่อาจจะเจอในด้านของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ตรงนี้นะคะร่วมในด้านของพิธีเปิดโครงการสานเจไทยสู่เจใต้รุ่นที่47ประจำปี2569ค่ะก็เมื่อวันที่1ตุลาคมนะคะที่สโมสรฐานบกวิภาวดีรังสิตเขตพญาไทกรุงเทพนะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและนายกมูลนิธิสานเจไทยสู่เจใต้ก็เป็นประธานเปิดโครงการสานเจไทยสู่เจใต้รุ่นที่47นะคะก็ในพื้นที่ของทางภาคกลางค่ะแล้วก็โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนะคะนายอริวงอริยะประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิสานเจไทยสุใจใต้แล้วก็อีกอื่นอีกหลายท่านนะคะเข้าร่วมในโครงการนี้เหมือนกันค่ะโดยนะคะในปีนี้ซึ่งมูลนิธิสานเจไทยสุใจใต้ตรงนี้ได้มีการดำเนินการจัดโครงการตรงนี้นะคะมาถึงรุ่นที่47แล้วในปี2569เป็นการนำเยาวชนที่ด้อยโอกาส นะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นของทางปัตตานียะรานราธิวาสสตูลรวมถึงสงขลาด้วยนะคะจำนวน440คนค่ะมาร่วมเรียกว่าเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตเป็นให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเรียกว่าที่มีความหลากหลายในด้านของศาสนาด้วยเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมผ่านในด้านของการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ของคนไทยแล้วก็แบ่งน้องๆเยาวชนนะคะจำนวน320คนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมี9จังหวัดด้วยกันส่วนนะคะระหว่างวันที่22กันยายนที่น้องๆเข้ามาตรงนี้จนถึงวันที่27ตุลาคมก็อาจจะใกล้ๆสิ้นเดือนนะคะส่วนเยาวชนอีก120คนค่ะจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่นะคะจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันก็อยู่ในช่วงของสัปดาห์หน้าวันที่16กันยายนจนถึงวันที่23ตุลาคมนะคะหลังจากที่น้องๆทำกิจกรรมร่วมกันในหลากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้แล้วก็เดินทางกลับนะคะในแต่ละจังหวัดก็สามารถที่จะนำประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยไปบอกกล่าวแล้วก็เล่าให้กับน้องๆ นะคะที่อาจจะเป็นรุ่นต่อไปได้นะคะว่ามาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเราได้เจออะไรบ้างได้เที่ยวในพื้นที่ตรงไหนบ้างแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะน้องๆอาจจะมีความจำนะคะในด้านของฝนตกน้ำท่วมเราอยู่ในด้านของตรงโน้นอาจจะเจอเป็นประจำแต่ว่ามาตรงนี้อาจจะเจอในด้านของน้ำท่วมด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆที่น้องๆกลับไปแล้วก็จะได้กันตรงนี้นะคะ440คนค่ะได้เพื่อนนะคะได้ความรู้ได้สังคมนะคะได้ในด้านของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็ได้ในด้านของภาษาด้วยอย่างที่บอกไปนะครับว่าพอเขาอยู่ในพื้นที่ของทางภาคใต้อาจจะใช้หนึ่งภาษาแล้วก็มาในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะของบ้านเรานี่อาจจะเป็นภาษาจะเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเราใช้ของเขาเขาใช้ของเรานี่จะเป็นอย่างไรก็อย่างในด้านของไม่ว่าจะเป็นผักหรือไม่ก็อาจจะเป็นการตำน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาทูนะบ้านเขาเรียกแบบนี้แต่ว่าบ้านเราเรียกแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ภาษารวมถึงในด้านของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตรงนี้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่อยู่ร่วมกันได้นะคะหลากหลายเชื้อชาติค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเรียกว่าเป็นสกู๊ปพิเศษก็แล้วกันนะคะน้องฟ้าใหม่ค่ะนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีแล้วก็คุณพ่อบอกว่าในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะก็มีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นแง่คิดอะไรดีๆเนี่ยมาฝากกันบ้างในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับตามโรงเรียนสถาบันการศึกษาก็ต้องปิดการเรียนฟ้าใหม่เองเนี่ยก็ต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะพ่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันที่หนูเรียนน้ำไม่ท่วมค่ะแต่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบหลายคนบ้านถูกน้ำท่วมทางมหาวิทยาลัยก็เลยต้องประกาศให้มีการเรียนออนไลน์ค่ะ
1: พ่อเองนะก็ต้องทำงานออนไลน์เหมือนกันลูกจากฝนที่ตกหนักนะครับในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนที่ผ่านมาโอ้ตกทั้งวันทั้งคืนเลยก็ทำให้น้ำท่วมขังแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยครบทั้ง50เขตเลยครับครอบครัวของผมเองก็อยู่ในเขตพญาไทนะครับซึ่งก็ยังเคราะห์ดีครับที่น้ำไม่ได้เข้ามาถึงที่พักนะครับแต่ที่อื่นๆที่น้ำได้เข้าไปยังตัวบ้านนะครับหรือชุมชนของเขาเกิดความเสียหายมากมายครับทั้งรถยนต์ก็จมน้ำไปหลายพันคันทีเดียวทรัพย์สินอื่นๆก็เสียหายไปด้วยนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้น้ำลดเร็วๆนะครับ
2: หนูเห็นใจคนที่ต้องทำงานในช่วงน้ำท่วมมากๆเลยนะคะพ่ออย่างเช่นทหารตำรวจอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเขาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าไปช่วยยกของเห็นภาพในข่าวไปช่วยคนป่วยติดเตียงบ้างช่วยคนหมูออกจากฟาร์มก็มีนะคะซึ่งน่าชื่นชมมากๆเลยละค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะลูกบางคนเนี่ยนะเขาก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยนะ แต่หน้าที่ต้องมาก่อนลูกยกตัวอย่างเพื่อนพ่อเนี่ยซึ่งเขาก็เป็นข้าราชการตำรวจนะน้ำเนี่ยก็เข้าบ้านท่วมถึงเอวเลยแต่เขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะลูกเป็นตำรวจโรงพักก็ต้องไปช่วยเหลือประชาชนก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองนี่แหละ
2: หนูเพิ่งได้เจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งแรกเลยค่ะพ่อซึ่งหนูคิดว่าเยาวชนอย่างพวกเรานะคะก็ได้เรียนรู้ในการรับมือกับน้ำท่วมมาบ้างแล้วค่ะอย่างเช่นการติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยจากหน่วยงานของรัฐการไม่แชร์ข่าวลือข่าวที่ไม่รู้ที่มาซึ่งก็ทำให้คนอื่นนะคะตื่นตกใจกันไปใหญ่ได้ค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะลูกในปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถติดตามข้อมูลระดับน้ำข้อมูลการเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หลายหน่วยงานครับยกตัวอย่างก็เช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่แหละครับซึ่งเราก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรอบข้างรอบตัวของเราได้เพื่อให้เขารับมือได้อย่างทันท่วงทีนะลูก
2: พอน้ำท่วมแล้วสิ่งที่หนูเห็นค่ะคือขยะลอยเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
2: แล้วมันก็ไปอุดตันท่อระบายน้ำค่ะพ่อทำให้ระบายได้ยากมากๆเป็นปัญหาระบายน้ำได้ช้าพอน้ำท่วมขังนานๆขยะพวกนี้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอีกหนูว่าสิ่งที่พวกเราทำได้เลยนั่นก็คือการทิ้งขยะให้ถูกที่ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำจะช่วยได้เป็นอีกหนทางนึงเลยล่ะค่ะ
1: ใช่ครับขยะนี่ตัวสำคัญเลยนะลูกนะบางพื้นที่สถานการณ์ก็อาจจะยืดเยื้อนะครับระบายน้ำได้ช้าก็ขอส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้ด้วยกันนะครับ
2: เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทรุไทยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะก็อย่างที่น้องฟ้าใหม่บอกนะคะว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้เราก็จะต้องช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของปัญหาขยะนะคะหรือไม่ก็การอยู่ร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ดูแลกันให้ดีๆด้วยนะคะอย่างที่น้องบอกค่ะแล้วก็นะคะช่วงนี้ค่ะก็มาพบกันนะคะบอกว่าในช่วงของฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ทางกรมควบคุมโรคก็แนะนำประชาชนนะคะเตรียมในด้านของการรับน้ำนะคะว่าอาจจะมาอีกระลอกหนึ่งนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเตรียมในด้านของรองเท้าบูทเป็นการป้องกันการสัมผัสในด้านของสิ่งสกปรกตรงนี้แล้วก็ลดความเสี่ยงในด้านของการติดเชื้อด้วยบาดแผลนะคะถุงมือยางค่ะหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะคะก็เก็บขยะอะไรแบบนี้ทำความสะอาดบ้านเรือนของเราสบู่เจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ตามร่างกายของเราถ้ามีการสัมผัสตรงนี้เราก็จะต้องเตรียมด้วยหรือไม่ก็ชุดทำแผลค่ะยาสามัญประจำบ้านนะคะทำความสะอาดอาจจะพบในด้านของบาดแผลตรงนี้ได้หรือไม่ก็น้ำดื่มนะคะเป็นการป้องกันนะคะเชื้อโรคอาจจะปนเปื้อนตรงนี้ก็จะต้องดูสักนิดนึงค่ะแล้วก็ในด้านของสุขภาพนะคะอาหารปรุงสุกปรุงสำเร็จรูปแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยแล้วก็ลดการในด้านของการปนเปื้อนด้วยแต่ที่สำคัญในด้านของยากันยุงนะคะเป็นการป้องกันในด้านของยุงเนี่ยมันเป็นพาหะนำโรคตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกนะคะไข้ป่าหรือไม่ก็ไข้ชิกุนกุนยาก็จะต้องระมัดระวังด้วยหน้ากากอนามัยนะคะเป็นการป้องกันฝุ่นการเชื้อราสิ่งสกปรกโดยเฉพาะในช่วงของที่บ้านเราเนี่ยหลังน้ำลดแล้วนะคะอาจจะมีในด้านของเชื้อราแล้วก็มีสิ่งสกปรกตรงนี้ด้วยก็จะต้องดูแลตัวเองนะคะคำแนะนำนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีบาดแผล ก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดให้แห้งแล้วก็ดูบาดแผลว่าจะเป็นอย่างไรนะคะหรือไม่ก็อาหารที่เรารับประทานก็จะต้องปรุงสุกด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเรานะคะเป็นตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราป่วยนะคะอาจจะรับผลกระทบในด้านของฝนตกน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็ลองดูนะคะว่าเราเนี่ยมีไข้ไหมมีผื่นขึ้นตามเนื้อตามตัวหรือเปล่าปวดศีรษะตาแดงไหมอาเจียนท้องเสียไอจามนะคะหรือไม่ก็มีแผลบวมแดงอะไรตรงนี
5: ้เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
6: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
8: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
11: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยมุ่งเน้นโรงเรียนปลอดภัยรับมือภัยออนไลน์และกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เตือนอากาศแปรปรวน 4-7 ตุลาคมหลายพื้นที่เจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้ง

0: ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้คือช่วงวันที่4ตุลาคม69บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงและในช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยมุ่งเน้นโรงเรียนปลอดภัยรับมือภัยออนไลน์และ AI และห้ามตัดกล้อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยและเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของเด็กและเยาวชนควบคู่กับการสร้างโอกาสให้กับเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้โดยประเด็นแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา7ข้อครอบคลุมการตรวจคัดกรองบุคคลของมีคมหรือสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในสถานศึกษาขับเคลื่อนผ่าน3กลไกได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนเยียวยารวมไปถึงเปิดช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านไลน์ Traffic Fondue แบบ Real Time และกำหนดมาตรการทางวินัยกรณีผู้บริหารปกปิดข้อมูลเหตุการณ์เพื่อให้ปัญหาได้รับรู้ตรวจสอบและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที2คือการรับมือภัยออนไลน์ความเสี่ยงจาก AI ซึ่งเป็นความท้าทายที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญมีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้กับเด็กจากภัยออนไลน์ด้วย3คือการคุ้มครองสิทธิ์ของทรงผมนักเรียนโดยกระทรวงศึกษาย้ำห้ามตัดกร่อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามประเด็นที่4คือการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกกลุ่มโดยกระทรวงศึกษายึดหลัก All for Education เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษายุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียดล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเผยว่าได้โจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียรวมถึงโรงงานของบริษัทอาลามโคบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ในกรุงริยาดด้วยด้านกองทัพเยเมนระบุว่าได้ระดมโจมตีเป้าหมายต่างๆของกลุ่มฮูตีทั้งในกรุงซานาและพื้นที่อื่นๆในเยเมนอย่างหนัก
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างปลอดภัยไม่มีสารกันบูดแล้วก็ใส่น้ำผลไม้สมุนไพรที่มีประโยชน์ลงไปอีก24ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีฟักข้าวหลายท่านก็คงเคยได้ยินเคยรู้จักฟักข้าวนะครับเช่นบางที่เขาก็เรียกว่าขี้กาเครือนะทางภาคใต้ทางเหนือก็เรียกผักข้าวนะครับหรือว่ามะข้าวคือมันเป็นลูกกลมๆนะครับเป็นลูกกลมๆเหลืองๆนะครับแล้วก็พบมากในทางภาคใต้ในเวียดนามนี่เขานิยมกินกันมากนะครับลูกฟักข้าวนี่นะครับสมัยก่อนคนนำผลฟักข้าวนี่ที่อ่อนๆสีเขียวเนี่ยมาเป็นอาหารนะครับเนื่องจากรสชาติเนื้อฟักข้าวนี่เหมือนมะละกอนำมาลวกมาต้มให้มันสุกจิ้มกินกับน้ำพริกใส่แกงยอดอ่อนก็นำมาเป็นผักได้นึ่งหรือว่าลวกให้ส

0: ะครับเช่นเดียวกับผลอ่อนบางทีเอาไปแกงนะเหมือนแกงแคจิ้มน้ำพริกได้เหมือนกันนะครับในปัจจุบันมีงานวิจัยหลายแห่งที่พิสูจน์แล้วว่าการบริโภคเยื่อหุ้มเมล็ดและผลสุกของฟักข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าการบริโภคผลอ่อนครับท่านผู้ฟังเพราะว่าในเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยมีสารที่มีประโยชน์มากมายมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับลดความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับคือมันมีเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอทนะครับ10เท่ามีไคโลฟีนมากกว่ามะเขือเทศ12เท่าแล้วก็ผลไม้อื่นๆฉะนั้นถ้าหากท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติบ้านใครมีฟักข้าวเนี่ยนะครับก็คั้นน้ำกินแล้วก็เยื่อนะครับเยื่อหุ้มเมล็ดเนี่ยมีประโยชน์มากซึ่งฟักข้าวนี้แล้วก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องเปรตให้หวยเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องหวยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์ทางหวยเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆขำๆมาเล่ากันเยอะนะครับที่เมืองนนท์มีร้านหนึ่งร้านป้าแยมที่นี่เป็นที่ชุมนุมเลยของบรรดาคนที่ชอบทำอะไรหรือว่าบ้าอะไรเป็นพิเศษนะก็เอามาเล่าคุยกันให้แซ่บไปหมดที่ร้านเนี่ยอย่างป้าเล็กป้าเล็กนี่แกเป็นคนชอบเรื่องทรงเจ้าเข้าผีอะไรแกไม่รู้แกจะดั้นด้นไปทุกที่ละที่มีเรื่องพวกนี้แกบอกว่าอยากจะรู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนก็เลยต้องไปพิสูจน์เดี๋ยวว่างั้นกลับมาแต่ละครั้งแกก็มาเล่าถึงอภินิหารของเจ้าองค์นั้นองค์นี้ให้ฟังทุกครั้งละแล้วก็ดูเหมือนว่าแกจะเลื่อมใสไปซะทุกองค์ทุกเจ้าเลยแหละหรืออย่างยายแป้นเนี่ยก็เหมือนกันอันนี้ชอบงานทำบุญมีงานบุญงานกุศลที่ไหนยายแป้นต้องไปจะใกล้จะไกลจะอยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัดจะเป็นถิ่นธุรกันดารแค่ไหนถ้าได้ข่าวว่ามีงานหรือวัดดังในยายแป้นบุกบันไปจนได้บางคราวอยู่ในซอกในหลืบในกิ่งอำเภอที่เล็กที่สุดแต่เป็นงานบุญงานกุศลที่น่าสนใจยายแป้นก็อุตส่าห์บุกป่าฝ่าดงไปจนได้แบบนี้ก็เคยมีแต่ว่าลูกค้าร้านป้าแย้มนี่รายไหนก็ไม่เด็ดเท่ารายยายอ้อมยายอ้อมนี่เป็นลูกค้าประจำสีเก่าสีแก่แล้วก็สนิทกับพวกลูกค้าประจำยายอ้อมนี่จะว่าไปก็เหมือนคนไม่ค่อยเต็มแต่ว่าแกไม่ได้ผิดปกติอะไรสมัยสาวๆแกคงจะต้องๆหน่อยๆคนก็เลยชอบว่าแกไม่ค่อยจะเต็มหรือว่าออกจะเกินๆไปบ้างคนอื่นนะเขาบ้าทำบุญบ้าเล่นไพ่บ้าทรงเจ้าแต่ยายอ้อมนี่บ้าหวยแล้วบ้าชนิดที่เรียกว่าชนิดเข้าสายเลือดเลยดีกว่าหลายครั้งที่แกหายไปหลายวันมาได้ข่าวว่าแกถูกหวยได้ค่าหวยมาแล้วก็มาเลี้ยงคนทั้งตลาดก็เคยหรืออย่างที่แกไปหาหวยแล้วก็หลงทางไปออกอีกจังหวัดนึงกลับมาไม่ถูกก็เคยมีมาแล้วไอ้เรื่องความบ้าหวยของยายอ้อมนี่เรื่องชื่อลือชามากข้าที่ว่าถ้าคนอย่างแกได้รู้สถานที่ที่เขาว่ามีหวยเด็ดๆมีการบอกเลขโดดๆแล้วแบบเนี้ยเชื่อได้เลยไม่นานนะยายอ้อมต้องไปด้อมๆมองๆกับเขามั่งหรือไม่ก็ไปลองขูดไปเสียงทายไปขย่าวเตี้ยวไปหาหวยกับเขาด้วยหลายครั้งที่แกได้เลขกลับมาบางคราวก็เล่นได้ไม่มากบางคราวก็ได้ไม่น้อยก็เรียกว่าแกหากินเอาดีทั้งนี้เลยดีกว่านะรู้สึกแกจะยังชีพโดยการเล่นหวยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างวันนั้นก็เหมือนกันวันนั้นคนเยอะเลยที่ร้านวันนั้นยายอ้อมไปก็มาชวนคนที่ร้าน
2: นี่ไปวัดป่าเลไลด้วยกันไหมล่ะ
1: วัดป่าเลไลที่สุพรรณน่ะเหรอป้าอ้อม
2: ใช่เฮ้ยป้าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลท่านให้หวยเหรอหนูไม่เคยได้ยินน่ะถ้าว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอื่นแล้วใช่แต่ว่าเรื่องให้หวยนี่บอกตรงๆหนูไม่เคยได้ยินเลยสักครั้งนึงแล้วป้าอ้อมไปได้ยินมาจากไหนอ่ะ
3: ก็ได้ยินมาจากไอ้โอ๋สิไอ้โอ๋มีไอ้สินนั่นแหละเห็นไอ้โอ๋มันบอกว่าผัวมันก็ชอบเล่นหวยแล้วมันก็ไปที่วัดนี้บ่อยๆได้เลขเด็ดมาเยอะ
1: ยายอ้อมพูดยังไม่ทันจบเลยป้าเอ๋แกก็พูดแทรกขึ้นมา
3: โหทุยได้มาเยอะก็เห็นถูกรับประทานทุกทีอ่ะจะไปเชื่ออะไรกับคนอย่างไอ้สินมันหน่อยเลยไอ้เนี่ยมันทำอะไรที่ไหนทำงานอะไรกับใครเขาก็ไม่ทนอยู่ที่ไหนกับใครเขาก็ไม่นานทำงานจับจดเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าแล้วมันก็มีข้ออ้างสารพัดแกอย่าไปฟังมันด้วยไอ้โอ๋เมียมันเลยใช่ป้าเมียมันนะอะไรก็เชื่อไปหมดนะผัวพูดอะไรนะมันเคยขัดไหมล่ะจนไอ้สินมันแอบไปมีเมียน้อยมันบอกไอ้โอ๋ว่าเป็นเพื่อนเก่าเมียมันยังเชื่อเลยป้าคิดดูก็แล้วกัน
1: คราวนี้ยายอ้อมชักลังเลเสร็จแล้วป้าแป้นที่นั่งร่วมวงอยู่ด้วยแกก็บอกว่า
3: เนี่ยอ้อมเอ้ยฉันน่ะไม่ชอบเล่นหวยรวยเบอร์อะไรนี่หรอกแต่ที่ฉันไปทำบุญมาบ่อยไปวัดนู้นวัดนี้แล้วเห็นมาน่ะฉันว่าวัดสะพานสูงเนี่ยเขาให้หวยแม่นนาแล้วคนที่ให้ไม่ใช่พระด้วยนะเพราะว่าพระที่วัดเนี่ยเขาเคร่งมากและเขาไม่ยุ่งเรื่องนี้หรอกอ้าวถ้าไม่ใช่พระแล้วใครเป็นคนให้ล่ะ เนนให้เหรอหรือมัคคทายกเขาให้
2: เขาว่ากันว่าเรื่องหวยอะไรเนี่ยนะคนที่อยากจะได้เลขเขาก็จะไปกันตั้งแต่พลบค่ำที่วัดเนี่ยแล้วก็ไปหามุมสงบสงบนั่งนั่งอยู่เดี๋ยวจะมีคนมากระซิบคนไหนมีโชคก็ได้เลขชุดใหญ่คนไหนมีโชคน้อยก็ได้ชุดเล็กตามแต่ใครจะมีบุญวาสนาแค่ไหนแต่เสียงที่เขาว่าเนี่ยบางคนก็บอกเป็นเสียงพระประธานให้หวยอะนะบางคนก็บอกเป็นเสียงพระพุทธรูปในโบสถ์แล้วพวกที่เล่นหวยก็ถูกก็มักจะมาทำบุญใหญ่หรือว่าถวายปัจจัยเลี้ยงพระกันเอิกกระเริกทุกทีฉันว่านะแกนั้นน่าจะลองไปขอหวยที่นี่ดูสักหน่อยนึงเพราะว่าแกมันเซียนเหยียบเมฆทางนี้นี่นางอ้อมฉันว่าแกน่าจะเจออะไรดีๆกว่าคนอื่นเขามั่งแล้วก็อีกอย่างนะแกถูกหวยแล้วอย่าลืมไปทำบุญเลี้ยงพระถวายปัจจัยทางวัดเขาซะด้วยล่ะตกลงวันนั้นพวกคุณป้าคุณยายทั้งหลายก็คุยกันเรื่องเลขหวยเลขเด็ดกันตลอดจนกระทั่งเย็นก่อนจะกลับกันยายอ้อมแกก็บอกว่ายังไงสักวันสองวันนี่แกจะลองไปเมียงเมียงมองมองดูเผื่อว่าจะเจออะไรดีๆอย่างที่ยายแป้นแกว่าก็ได้ลองดูเถอะฉันว่าแกน่าจะมีโชคนะอ้อมเพราะแกก็ไม่ใช่คนอับโชคอะไรนี่นะแกถูกหวยก็ออกบ่อยแล้วอีกอย่างเรื่องแค่นี้แกไปได้อยู่แล้วยายแป้นแกก็ส่งเสริมเยินยอจนกระทั่งยายอ้อมเชื่อก่อนจะลาจากกันแกก็บอกกับทุกคนบอกว่าบางทีวันพุธนะฉันว่างก็จะไปลองดูสักหน่อยว่าแต่ว่าวัดสะพานสูงที่แกว่าเนี่ยมันอยู่แถวแถวบางซื่อใช่ไหมวะแป้นก็ใช่นั่นแหละวัดนั่นแหละลองไปดูเถอะรับรองไม่ผิดหวังตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีใครรู้ข่าวคราวยายอ้อมอีกเลยรู้จากคนละแวกบ้านมาแกเตรียมตัวไปนั่งหวยในคืนวันพุธเห็นมีพรรคพวกคอเดียวกันไปกับแกด้วยกัน 2-3 คนส่วนวัดสะพานสูงที่ยายแป้นว่าเนี่ยตัววัดค่อนข้างโอโถงใหญ่โตอยู่ติดถนนในละแวกบางซื่อตอนก่อนจะขึ้นสะพานสูงหรือว่าสะพานข้ามคลองเปรมประชากรช่วงโรงปูน
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวเปรตให้หวยนะพอพูดถึงหวยเนี่ยอย่าว่าแต่เปรตเลยท่านผู้ฟังนะคนไทยเนี่ยถ้าให้หวยแม่นที่ไหนก็ไปป่าช้าก็ไปจะไกลจะเสียวจะน่ากลัวจะอยู่ลึกอยู่ในป่าดงดอนขนาดไหนปีนเขาเข้าไปไม่ต้องห่วงถ้าได้ข่าวว่าพระที่ไหนคนที่ไหนวิญญาณที่ไหนให้หวยแม่นนะครับไม่เกิน2งวด3งวดโอ้โหคนตรึมนะครับมีแม่ค้าแม่ขายไปขายของขายลูกชิ้นขายของกินมีขายธูปขายเทียนคนไปกันเยอะนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าคนไทยนี่เขาเรียกว่าขึ้นชื่อในโลกเลยเรื่องที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงชะตาชอบเสี่ยงดวงชอบซื้อหวยนะครับหวยรัฐบาลเนี่ยพิมพ์งวดหนึ่งท่านผู้ฟัง100ล้านฉบับฟังไม่ผิดนะ100ล้านฉบับคนไทยมีแค่70กว่าล้าน67ล้าน70ล้านแต่พิมพ์หวย100ล้านฉบับซื้อคนละ1ใบ1คู่นี่ยังเหลือเลยนะครับแล้วกองฉลากนี่ถือว่าเป็นแหล่งทำเงินให้รัฐบาลมากนะครับเขาเรียกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะกินแล้วไม่ค่อยแบ่งนะครับคนที่ทำงานกองสลากปี2563เนี่ยเขาจะได้โบนัส8เท่าของเงินเดือนสมมติว่าใครเงินเดือน 20,000 เนี่ยได้8เท่าก็ 160,000 อ้วนเลยนะรวยแน่นอนคือเจ้ามือคนซื้อจนแน่นอนท่านผู้ฟังหวยนี่ชัวร์ๆไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อนะครับพักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวเปรตให้หวยนะพอพูดถึงหวยนี่อย่าว่าแต่เปรตเลยท่านผู้ฟังนะคนไทยนี่ถ้าให้หวยแม่นที่ไหนก็ไปป่าช้าก็ไปจะไกลจะเสียวจะน่ากลัวจะอยู่ลึกอยู่ในป่าดงดอนขนาดไหนปีนเขาเข้าไปไม่ต้องห่วงถ้าได้ข่าวว่าพระที่ไหนคนที่ไหนวิญญาณที่ไหนให้หวยแม่นนะครับไม่เกิน2งวด3งวดโอ้โหคนตรึมนะครับมีแม่ค้าแม่ขายไปขายของขายลูกชิ้นขายของกินมีขายธูปขายเทียนคนไปกันเยอะนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าคนไทยนี่เขาเรียกว่าขึ้นชื่อในโลกเลยเรื่องที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงชะตาชอบเสี่ยงดวงชอบซื้อหวยนะครับหวยรัฐบาลเนี่ยพิมพ์งวดหนึ่งท่านผู้ฟัง100ล้านฉบับฟังไม่ผิดนะ100ล้านฉบับคนไทยมีแค่70กว่าล้าน67ล้าน70ล้านแต่พิมพ์หวย100ล้านฉบับซื้อคนละ1ใบ1คู่นี่ยังเหลือเลยนะครับแล้วกองฉลากนี่ถือว่าเป็นแหล่งทำเงินให้รัฐบาลมากนะครับ เขาเรียกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะกินแล้วไม่ค่อยแบ่งนะครับคนที่ทำงานกองสลากปี2563เนี่ยเขาจะได้โบนัส8เท่าของเงินเดือนสมมติว่าใครเงินเดือน 20,000 เนี่ยได้8เท่าก็ 160,000 อ้วนเลยนะรวยแน่นอนคือเจ้ามือคนซื้อจนแน่นอนท่านผู้ฟังหวยนี่ชัวร์ๆไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อนะครับค่อยมาฟังกันต่อเรื่องเปรตให้หวยด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยกินดีปลอดภัยคือน้ำตาลก็ไม่มีสารกันบูดก็ไม่มีผลิตอยู่ในขวดแก้วบรรจุในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดล็อกสีทองนะครับท่านผู้ฟังที่ซื้อไปสังเกตที่ฝานะถ้าเปิดปุ๊บลมมันเข้าแสดงว่าโอเคฝามันต้องบุบนิดหนึ่งเพราะว่าลมมันจะดูดอยู่นะครับแต่ถ้าเปิดแล้วมันฟู่ออกมาหรือว่าปากขวดมันบิ่นนั้นอย่าไปทานนะครับมันบูดลมเข้าแล้วมันบูดอย่าว่ากันขอโทษด้วยขออภัยด้วยถ้าเจอขวดที่ปากแตกหรือลมเข้าไปได้ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็เอาไปคืนที่ร้านขายยาหรือว่าโทรไปบอกคนที่สั่งว่ามันแตกมันบิ่นแอดไลน์เข้าไปถ่ายรูปให้เขาเห็นนะครับเขาเปลี่ยนให้ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ใช่มากินจนหมดแล้วไปทุบปากขวดบอกว่ามันเหม็นมันแตกอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก นะครับแต่ก็เชื่อท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเพราะว่าเราเชื่อใจกันนะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
5: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพระนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวเปรตให้หวยกันต่อ
1: วัดเนี่ยปกติเงียบมากจะพลุกพล่านก็ช่วงเช้าที่ร้านค้าแถวๆนั้นติดตลาดช่วงเช้ามืดจะมีผู้คนมาซื้อของกันเยอะแยะแล้วก็พอสายๆไม่เกิน3 โมงเช้าตลาดก็จะวายแล้วก็เงียบฉี่ไปจนบ่ายถึงเย็นย่ำค่ำมืดเลยทีเดียวแล้วก็มาคึกคักอีกครั้งก็ราว2-3ของวันรุ่งขึ้นฉะนั้นตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนที่นั่นก็ไม่ได้ข่าวเรื่องยายอ้อมเลยไม่รู้ว่าแกไปได้หวยหรือว่าไปได้อะไรมามั่งเพราะเท่าที่รู้แกคงจะต้องไปเมียงเมียงมองมองอย่างที่แกว่าในวันพุธนั่นแหละและจากวันพุธก็ผ่านไป2-3 วันก็ยังเงียบฉี่จนกระทั่งบ่ายวันเสาร์ยายอ้อมถึงได้กลับมาแกก็เดินกระปลูกกระเพลกเข้ามาในร้านป้าอ้อมเป็นอะไรอ่ะทำไมดูกระปลกกระเปรี้ยอย่างนั้นน่ะฮะไม่มีอะไรหรอกป้าไปเจออะไรสนุกมาแล้วก็ไอ้อะไรสนุกพวกนั้นมันทำให้ป้าเป็นแบบนี้ไงล่ะนี่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วไหมว่ากรรมไม่ดีแล้วกลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายอ่ะเชื่อที่ป้าทำไมจะไม่เชื่อป้าไปเจออะไรอย่างที่ว่ามานั่นแหละแต่เขาบอกว่าถ้าใครไปเจอผีเจอเปรตน่ะจะซวยแต่ไม่ใช่อ่ะป้าไปเจอแบบนี้มากลับมาถูกหวยนะทุกคนที่อยู่ในร้านก็งงงงกับเรื่องที่แกพูดบอกให้แกเล่ารายละเอียดให้ฟังวันก่อนจำได้ไหมที่ฉันคุยกับยายแป้นแล้วก็พูดเรื่องวัดสะพานสูงน่ะพอถึงวันพุธนะฉันก็ลองไปดูชวนพักพวกไปด้วยกัน2-3 คนเลือกเอาที่มันบ้าหวยก็ชอบเหมือนกับเราจริงๆแหละไม่ได้บอกใครคนอื่นนะกลัวมันเอิกกระเริกวุ่นวายฉันออกไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงไปทำบุญเลี้ยงพระเพนก่อนที่วัดแล้วก็ถือโอกาสฟังเทศฟังธรรมไปด้วยเลยก็อยู่ที่วัดจนพระท่านทำวัดเย็นพอท่านออกมาจากโบสถ์เราก็มารอจนคนไม่ค่อยมีแล้วแหละก็มานั่งที่ระเบียงกันตอนนั้นมีพวกกลุ่มอื่นๆด้วยนะคนอื่นนะเพียงแต่เขาแยกไปนั่งต่างที่กันตรงนั้นบังตรงนี้บังก็นั่งกันอยู่รอบโบสถ์นั่นแหละไอ้ที่นั่งนี่นั่งคอยเวลาคอยหวยคอยได้ยินเสียงคนมาบอกหวยว่าอย่างนั้นที่แรกก็นั่งมั่งนอนมั่งพอพระท่านตีระฆังบอกเวลา3 ทุ่มนะทุกคนก็ลุกจากที่นั่งนอนมาเป็นนั่งกันหมดเลยแล้วตอนนั้นรอบวัดมันเงียบน่าดูเลยทั้งวังเวงทั้งเงียบสงัดนานๆถึงจะมีนกกลางคืนบินผ่านไปแล้วก็ส่งเสียงร้องสักทีนึงผู้คนที่เดินทางผ่านมาทางนี้จากแรกเริ่มเดิมทีก็มีเยอะช่วงหัวค่ำนี่เพียบเลยเขากลับมาจากทำงานกลับจากอะไรก็ต้องผ่านเข้าทางหน้าวัดพอเย็นลงค่ำลงเรื่อยๆผู้คนก็เริ่มน้อยลงตามไปด้วยก่อน4 ทุ่มเนี่ยแทบจะไม่มีคนแล้วนานๆจะมีเดินผ่านมาสักคนพอ5 ทุ่มนี่เลิกเลยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามันเงียบเหลือเกินเวลานี้กลุ่มอื่นๆเขาไปไหนหรือว่ายังอยู่ตรงที่ของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วทางวัดน่ะปิดไฟมืดหมดมีไฟที่ถนนอยู่ดวง2 ดวงที่ยังเปิดอยู่มองไปไหนก็แทบจะไม่เห็นอะไรแล้วมันมืดจริงๆเราก็รอเวลานั่งกันอยู่นิ่งๆว่าเมื่อไหร่จะได้ยินเสียงอย่างที่นางแป้นเขาว่านะราวสัก2 ยามเสร็จๆดึกสงัดแล้วรอบโบสถ์เนี่ยแทบจะไม่มีใครไหวติงแล้วเพราะว่านั่งกันนิ่งเนี่ยหุบปากกันสนิทเชียวมีเสียงอะไรดังขึ้นมาก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครทักเสียงอะไรกรอกๆแกรกๆข้างตัวก็ไม่มีใครสนใจหันไปดูเดียวเท่านั้นแหละมีเสียงคนพูดขึ้นมาเบาๆแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นทีแรกกับป้าก็ไม่รู้ว่าใครพูดหรอกก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถวๆนั้นเดินมาก็นั่งนิ่งไม่กระดิกตัวเลยแต่ว่าไม่ได้หลับตานะเพราะว่าเราไม่ได้ทำสมาธิตัวนิ่งนั่งนิ่งไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ขยับตัวพักเดียวรู้สึกได้ยินเสียงแกรกๆบนผนังโบสถ์ห่างจากที่พวกเรานั่งไปไม่ถึง5 เมตรเนี่ยเสียงมันใครลากอะไรบนฝาผนังแต่ก็ไม่มีใครหันไปดูเดียวเท่านั้นมันก็ปรากฏภาพขึ้นมาที่ฝาผนังพยายามหันมามองดูก็เห็นเป็นเพียงเงาลางๆเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆชัดขึ้นพอมันเดินมันจะว่าเดินก็ไม่ใช่อ่ะมันคลานน่ะมันคลานออกมาจากเงามืดเท่านั้นน่ะพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นหัวใจแทบจะวายตาย มันเป็นคนธรรมดานี่แหละเป็นผู้หญิงนี่ไม่ใส่เสื้อนี่นะมันไม่ได้เดินนะมันคลานอยู่บนผนังประเดี๋ยวไต่ขึ้นประเดี๋ยวไต่ลงเดี๋ยวคลานขึ้นไปบนเพดานแล้วก็หายไปทางมุมนั้นพอสายตาเราชำเลืองมองไปทางมุมนั้นมันก็ดันมาโผล่ลงมาที่มุมนี้เดี๋ยวมันก็คลานลงมาที่พื้นแล้วก็ขึ้นไปที่เสาไต่ขึ้นไปจนสุดถึงเพดานโบสถ์แล้วมันก็หายตัวไปเลยเรามองอะไรมันไม่เห็นอีกแล้วเราก็ตกใจนั่งกันนิ่งตะลึงไปหมดแขนขาเนี่ยแทบขยับไม่ได้แทบจะไม่มีใครหายใจหายคอกันเลยเพราะต่างก็กลัวกับภาพข้างหน้านั่นแหละตอนนั้นเรากำลังงงกำลังคิดว่าจะทำยังไงกันดีจะเอายังไงก็รู้สึกว่ามีคนเดินมาจากทางด้านหลังแล้วก็มาหยุดอยู่ข้างหลังพวกเราฉันก็ชำเลืองหางตาไปมองเห็นว่าเป็นเท้าคนนะไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยเท้าเปื่อยๆโอ้โหแต่มันใหญ่โตเหลือเกินป้าค่อยๆขยับตัวทีละนิดทีละนิดจะหันไปดูมองเท้าเขาตลอดเวลามองไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเท้านั่นตาตุ่มไล่ขึ้นไปเป็นขาเอ๊ะทำไมขายาวขนาดนั้นวะเนี่ยดูขึ้นมาจนขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นหัวเข่าเลยก็ดูไล่ขึ้นมาอีกไล่ขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาเรื่อยๆเห็นหัวเข่าจะเชื่อไหมกว่าจะเห็นหัวเข่านี่มันอยู่ราวๆหลังคาโบสถ์แล้วอะตอนนั้นน่ะหลังคาระเบียงโบสถ์มันบังเขาไว้จนหมดเลยมองข้างบนไม่เห็นจะมองเห็นแค่ช่วงขาขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วก็จะช็อกตายอยู่แล้วแหละตกตะลึงตาค้างพูดอะไรไม่ออกมันต้องเป็นเปรตแน่ๆไม่ต้องสงสัยยังดีที่ป้าตั้งสติได้และนึกในใจว่าเอาเถอะแต่คราวนี้ป้าถูกหวยจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอป้าพูดจบเขาก็ออกเดินไปที่อื่นทันทีเลยป้าเห็นเท้าเขาก้าวเดินออกไปเขาก้าวยาวยาวเพียงสองสามทีก็ออกไปจากลานหน้าโบสถ์เดินอีกทีเดี๋ยวก็หายลับสายตาลับเจดีย์ไปทางหลังวัดแต่ว่าเสียงหวีดแหลมยาวๆที่ฟังคล้ายๆเสียงกรีดร้องนี่พวกเรายังได้ยินกันอยู่เลย
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อได้จบในชั่วโมงนี้เรื่องราวเปรตให้หวยนะด้วยอาจารย์ยอดท่านก็เล่าได้ดีเล่าได้สนุกสนานด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดมาจากหลายๆสูตรที่พัฒนาขึ้นมาคือเริ่มทำน้ำมังคุดตั้งแต่ปีพ.ศ.2555ท่านผู้ฟัง55แล้วก็ทำให้เขาขายเสร็จแล้วก็5 6 5 7 5 8 5 9 6 10 6 1 6 2 6 3 7ปี8ปีก็เปลี่ยนมา 2-3 ยี่ห้อตราพนารินกล่องสีน้ำเงินคือเป็นยี่ห้อสุดท้ายที่วิวัฒนาการมาจากยี่ห้อแรกๆก็ถือว่าทำดีที่สุดเท่าที่เราทำมันได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันดีที่สุดเราก็พูดไม่ได้แต่ว่าสำหรับคนทำเนี่ยถือว่าดีที่สุดเราพอใจที่สุดเราทำได้สุดสติปัญญาสุดความสามารถแล้วเพราะหวังว่าอยากจะให้คนดื่มคนกินเขาได้ดื่มสิ่งดีๆคุ้มกับเงินที่เข้าใจออกมานะครับถ้าเขากินแล้วบ่นว่าโอ้เสียดายตังค์เนี่ยโอ้เสียใจกินแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เสียดายตังค์อย่างนั้นมีความสุขท่านผู้ฟังเพราะอย่างน้อยๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือให้พวกเรานั้นได้กินของดีๆช่วยเหลือให้ชาวไร่ชาวสวนได้ขายน้ำมังคุดได้นะครับก็ถือว่าพอใจแล้วครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินคนหนึ่ง360บาทนะครับไม่แพงจนเกินไปซื้อขายได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายที่จะบอกในเบอร์โทรศัพท์ที่กำลังจะบอกนะครับโทรหาเขาให้เขามาส่งได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จะส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวเปรตให้หวยกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: วันนั้นนะป้ายังไม่รู้รายละเอียดว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องราวพวกนี้มันเป็นความเป็นมายังไงและป้ากับพวกก็ลองไปสอบถามผู้คนในละแวกนั้นคราวต่อมาเขาก็ว่ากันว่าผีเปรตที่เราเห็นมันน่าจะเป็นผีในบอยเพราะว่าหมอเนี่ยก่อนจะตายไปนะมันติดยาอย่างหนักแรกๆก็ไม่มีอะไรพอคบเพื่อนเลวเพื่อนก็ลองให้ลองยาเอายาให้ลองสุดท้ายก็ติดแล้วก็ตกเป็นทาสมันแรกๆก็ไม่มีใครรู้ว่าไอ้บอยมันติดยาเพราะมันไม่มีอาการอะไรให้เห็นพอมาหลังๆมันชักขอเงินแม่มันถี่ขึ้นถี่ขึ้นทุกทีขอทีก็ไม่ใช่น้อยๆเขาก็สงสัยว่ามันเอาเงินไปทำอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องมันก็แดงขึ้นมาพ่อแม่มันรู้ว่าไอ้บอยเอาเงินไปซื้อยาหลังๆพ่อแม่มันก็ไม่ให้หนักๆเข้ามันชักจะลงแดงเพราะว่าติดหนักขึ้นทุกทีพอพ่อแม่ไม่ให้เงินมันก็โมโหทุบตีเอาก็หลายครั้งครั้งล่าสุดมันตีแม่มันเพราะไม่ให้เงินมันจนตกบันไดลงมาแข้งขาหักมันยังไม่ไหวกระชากกระเป๋าสตังค์เอาเงินไปซะอีกไม่นานมันก็ตายเพราะว่ามันเสพยาเกินขนาดพอมันตายไม่นานผีมันก็เฮี้ยนมันออกมาให้ใครต่อใครเห็นไปทั่วว่ากันที่ว่ามันมาให้เห็นนี่เพราะมันเป็นเปรตมันคงจะทรมานมากเพราะกรรมที่มันทำกับพ่อแม่มันนั้นหนักหนาสาหัสนักดังนั้นพอตายไปแล้วก็เลยเป็นเปรตเพราะเป็นเปรตก็ต้องเที่ยวมาขอส่วนบุญดังนั้นพอมีคนมาที่วัดแล้วมันรู้ว่ามันพอจะติดต่อได้มันก็มักจะมาให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านเขาก็บอกว่ายังไงก็ขอให้สงสารมันสักหน่อยแค่บาปที่มันทุบตีพ่อแม่ก็หนักหนาจนเป็นอย่างนี้แล้วอย่างที่มันมาให้เราเห็นก็เพื่อจะขอส่วนบุญยังไงเสียถ้าเราพอจะทำบุญให้มันได้ก็ขอให้ทำให้มันเถอะสงสารมันในชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นซึ่งก็นับว่าโชคดีเพราะว่าวันนั้นเองเราเองก็รอจนสว่างก็รีบออกมาจากวัดมาทันใส่บาตรพระตอนเช้าแล้วก็ทำบุญให้กับมันคืนนั้นแต่ละคนหัวใจแทบจะวายไม่น่าเชื่อว่าพวกที่ไปนั่งอยู่ด้วยกันกลุ่มอื่นๆนะไม่มีใครเห็นอย่างเราเห็นเลยอ่ะสงสัยมันจงใจจะมาให้เราช่วยอ่ะแหละแล้วพอตกบ่ายวันนั้นนะป้าก็ไปตลาดไปแทงหวยป้าก็แทง2882ตัวละ500บาทปรากฏว่าตอนบ่ายหวยออกป้าและทุกคนที่แทงถูก28นี่นะก็ได้เงินมาก็พากันไปทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตตัวนั้นน่ะอ้าวแล้วทำไมป้าถึงแทงเลข2882ล่ะป้าตีหวยจากอะไรอ่ะก็ตีเลขพวกนี้ไอ้ตัวผอพึ่งผอผีอ่ะดิผอผีอ่ะผอพึ่งมันตรงกับพยัญชนะภาษาไทยลำดับที่28ก็เลยเอาเลขนี้แหละไปแทงหวยก็ปรากฏว่าดันถูกซะด้วยต้องถูกสิไม่ถูกได้เหรอแหมป้าอุตส่าห์บากบั่นไปขนาดนี้แล้วโดนผีหลอกก็โดนกันแล้วถ้ากลับมาแล้วยังแทงหวยไม่ถูกอีกมันก็เห็นจะเกินไปหน่อยละมั้งแล้วอีกอย่างป้าเองก็เชื่อว่าไอ้ผีพวกเนี้ยมันก็คงอยากจะได้ส่วนบุญจากพวกป้าด้วยเหมือนกันนั่นแหละแต่ถึงยังไงเราก็ได้รู้ว่าไอ้เสียงที่มาบอกน่ะบอกหวยน่ะไม่ใช่เสียงพระเสียงเจ้าอะไรหรอกพระเจ้าท่านคงไม่บอกหรอกไอ้เนี่ยมันเสียงผีชัดๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ท่านผู้ฟังบาปกรรมบางอย่างหากคนเราได้กระทำซ้ำติดต่อกันไปนานๆจนเป็นนิสัยกรรมนั้นจะให้ผลแรงและก็เร็วสามารถเห็นผลได้ทันตาในชาตินี้เลยทีเดียวที่หมู่บ้านใกล้ภูเขาแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับมีครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งมีหัวหน้าครอบครัวชื่อนายอุ่นเมียชื่อนางไขแม่ของนายอุ่นเนี่ยตายไปนานแล้วเหลือแต่พ่อที่แก่ชราอายุมากชื่อพ่อเท่าแก่ความที่พ่อเท่าแก่อายุมากสังขารร่างกายก็ร่วงโรยงกงกเงินเงินหูตาไม่ดีความจำก็ปำปำเป๋อเป๋อหลงเลือนเลือนจะอยู่จะกินก็เลอะเทอะเวลาขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เรี่ยราดเหมือนเด็กทารกสร้างความรำคาญให้กับนายอุ่นผู้เป็นลูกชายมากเพราะว่าต้องคอยเก็บขวาดเช็ดถูของสกปรกที่พ่อทำตกหล่นอยู่ตามพื้นเรือนเป็นประจำส่วนนางไขผู้เป็นภรรยานั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่ไม่ยอมเข้าใกล้พ่อผัวเลยทีเดียวตั้งข้อรังเกียจบ่นว่าต่างๆนานาอย่างไร้ความเมตตาปราณีนายอุ่นแทนที่จะตักเตือนภรรยากลับผสมโรงพากันเกลียดชังพ่อของตัวมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็เห็นนายอุ่นเนี่ยเข้าไปสร้างกระต๊อบเล็กๆแคบๆอุดอู้เอาไว้ในสวนหลังบ้านรอบๆกระต๊อบนี่นายอุ่นก็กั้นด้วยไม้ไผ่ทำเป็นคล้ายๆกับกรงไก่เล้าเป็ดอะไรอย่างนั้นส่วนที่เป็นพื้นก็ไม่ได้ยกให้สูงแต่ว่าเอาไม้ไผ่มาสับเป็นฟากแล้วปูบนพื้นดินเลยทีเดียวจากนั้นนายอุ่นก็เอาพ่อผู้ชราของตัวไปทิ้งไว้ในกระต๊อบแห่งนั้นเพื่อตัดปัญหาเรื่องความเลอะเทอะให้หมดไปจากบ้านของตัวโดยไม่สนใจต่อสายตาและคำตำหนิติเตียนของชาวบ้านร้านถิ่นเลยแม้แต่น้อยและเมื่อมีใครในหมู่บ้านไปพูดเรื่องนี้ได้ยินถึงหูเข้าทั้งในอุ่นนางไขก็จะโต้ตอบอย่างเผ็ดร้อนพร้อมกับยกเหตุผลอันเป็นส่วนตัวไม่ดีของพ่อเฒ่าแก่ผู้เป็นพ่อมาอ้างต่างๆนานาชาวบ้านก็ต้องเงียบได้แต่นินทาสองผัวเมียใจร้ายอยู่ลับหลังคนแก่คนเฒ่าบางคนที่เป็นผู้ใหญ่เห็นท่าไม่ดีก็ไปตักไปเตือนแต่นายอุ่นก็ยังคงอ้างเหตุผลอย่างเดิมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งพ่อแม่แต่อย่างใดข้าวปลาก็เอาไปให้กินเพียงแต่แยกให้อยู่ต่างหากเพื่อความสะอาดเท่านั้นแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่นายอุ่นแก้ตัวไว้เพราะว่าต่อมาเมื่อชาวบ้านผ่านไปก็ได้พบภาพที่น่าสลดใจพ่อเฒ่าแก่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในกระต๊อบที่สกปรกเลอะเทอะเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่มีการเก็บกวาดเช็ดถูหรือว่าดูแลเอาใจใส่จากในอุ่นนางไขเลยข้าวปลาพอได้เวลาก็เอาใส่จานไปวางทิ้งไว้ให้จะกินหรือไม่กินก็ไม่ได้นำพาจนชาวบ้านที่เป็นคนเฒ่าคนแก่บางคนต้องแอบไปเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดให้ด้วยความเวทนาเพราะเฒ่าแก่ผู้น่าสงสารถูกลูกชายลูกสะใภ้ทอดทิ้งให้ประจนทุกข์ในสวนหลังบ้านอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าก็ตายไปอย่างเดียวดายในคืนวันหนึ่งโดยทางลูกชายและลูกสะใภ้ก็จัดการกระศพพอเป็นพิธีจากนั้นก็เผาเป็นอันจบสิ้นชีวิตที่ทรมานนั่นไป
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

านผู้ฟังที่รักครับในช่วงเดือนมกราคมวันเสาร์ต้นเดือนมกราจะเป็นวันเด็กพวกเราก็จะได้พาลูกพาหลานพาเด็กๆไปเที่ยวให้ความรู้ให้รางวัลกับเด็กปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งหลังจากวันเด็กประมาณวันที่16มกราของทุกปีวันเสาร์ถัดไปก็จะเป็นวันครูวันนี้ผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระราชทานให้กับครูเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2505ว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปงานของครูจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่งท่านทั้งหลายซึ่งจะออกไปทำหน้าที่เป็นครูจะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมและพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กให้ดีที่สุดที่จะทำได้นอกจากนี้จงวางตนให้สมกับที่เป็นครูให้นักเรียนมีความเคารพนับถือและเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียนด้วยครูคือผู้สร้างคนเป็นแสงธรรมนำทางสร้างชีวิตเป็นผู้คิดสื่อสารงานศึกษาเป็นผู้รู้ประสิทธิวิทยาเป็นศาสตราคุ้มครองของเด็กไทยเป็นแม่พิมพ์กำหนดบทบาทศิษย์เป็นผู้แนวชีวิตที่ฝันใฝ่เป็นผู้นำพาชาติปราศพิษภัยค่ายิ่งใหญ่เกินกล่าวขานคืองานครูครูไม่ใช่ช่างปั้นอันวิจิตแต่ต้องคิดวาดวางกลางแผนผังครูไม่ใช่นายทุนหนุนกำลังแต่ต้องเก่งทั้งขาดทุนตุนกำไรครูไม่ใช่พ่อค้านายวานิชดีลูกคิดคาดการด้านไหนๆแต่ยังเป็นผู้ค้าอย่างเต็มใจยอมขาดทุนตลอดไปชั่วนิรันดร์ครูไม่ใช่นักปกครองช่ำชองศึกแต่ก็คึกขนองปกป้องขั้นครูไม่ใช่นักวิชาการเชี่ยวชาญครันแต่โชคชนด้วยผูกพันวิชาการครูไม่ใช่นักแสดงโลกแสงสีแต่สมบททุกที่ด้วยอาจหารครูไม่ใช่ผู้กำกับผู้บงการแต่เฉียบขาดในแผนงานการบัญชาครูไม่ใช่นักพากย์ฝีปากจัดแต่สัมผัสการพากย์ยากจะหาครูไม่ใช่ผู้ทรงศีลธรรมจรรยาแต่เมตตาแผ่เผื่อเกื้อการุณนี่แหละครูเป็นได้หลายสถานทุกเหตุการณ์ช่วยฉุดช่วยอุดหนุนช่วยเผื่อแผ่แก้ไขช่วยค้ำจุนผู้มีคุณเปี่ยมแปรอย่างแท้จริง

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะวัยรุ่นยกพวกตีกันกลางปั๊มปตท.พระราม3ชักมีดฟันเด็ก14นิ้วเกือบขาดก่อนซิ่งหนีลอยนวลจะครูมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตอนนี้
7: แก้สอนบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เมื่อเวลา23

0: ชนิดทั้งมีดง้าวรวมถึงระเบิดและปืนก่อนจะลงมือทำร้ายและใช้มีดฟันเพื่อนวัย14ปีจนมือซ้ายได้รับบาดเจ็บนิ้วเกือบขาดหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุได้พากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็วทำไมพยากรณ์อากาศถึงบอกแค่ฝนจะตกภาคไหนทิศไหนแต่ไม่ระบุให้ชัดว่าจังหวัดไหนฝนจะตกกันแน่ติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
1: รู้ทันภัยพิบัติ
2: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้ค่ะพามาไขข้อข้องใจว่าทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาเขาถึงพยากรณ์ว่าฝนจะตกภาคไหนทิศไหนแต่กลับไม่บอกชัดเจนว่าตกที่จังหวัดไหนกันแน่เพราะว่าการพยากรณ์ฝนมีข้อจำกัดที่ละเอียดกว่านั้นค่ะเวลาฟังพยากรณ์อากาศเราก็มักจะหงุดหงิดใจนะคะว่าทำไมเขาถึงบอกว่าภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองหรือด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าหลายคนสงสัยค่ะว่าแล้วทำไมไม่บอกไปเลยว่าตกจังหวัดไหนเหตุผลสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะฝนไม่ได้ตกเป็นพื้นที่ตายตัวเหมือนกับเส้นแบ่งเขตจังหวัดนะคะโดยเฉพาะฝนฟ้าคะนองที่มันเกิดขึ้นจากการเกาะตัวของเมฆแล้วก็การยกตัวของอากาศซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าสลายตัวได้ในเวลาไม่นานนักอุตุนิยมวิทยาจึงต้องประเมินข้อมูลหลายอย่างค่ะทั้งด้านทิศทางลมความชื้นอุณหภูมิความกดอากาศแล้วก็ระบบอากาศขนาดใหญ่ก่อนจะประเมินว่าพื้นที่บริเวณใดที่มีโอกาสเกิดฝนดังนั้นการบอกว่าภาคตะวันออกมีฝนไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวัดในภาคตะวันออกจะฝนตกพร้อมกันหรือจะฝนตกครอบคลุมทั้งจังหวัดแต่ว่ายิ่งพยากรณ์ให้ละเอียดถึงระดับอำเภอหรือตำบลความไม่แน่นอนจะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะฝนที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องพยากรณ์กันในระดับภาพรวมของประเทศรายภาครายจังหวัดแล้วก็เตือนกันเฉพาะพื้นที่ซึ่งแต่ละระดับก็มีวัตถุประสงค์และความแม่นยำแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาฟังว่ามีฝนร้อยละเท่านี้ในภาคนี้ก็อย่าเพิ่งตีความนะคะว่าฝนจะตกทั้งภาคสิ่งสำคัญก็คือต้องดูก่อนว่าฝนจะเกิดขึ้นช่วงไหนเวลาไหนแล้วก็มีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่ของเราหรือเปล่าเพราะการพยากรณ์ไม่ได้มีหน้าที่บอกแค่เพียงว่าฝนจะตกไหมแต่ต้องบอกด้วยว่าเราจะเตรียมตัวรับมือเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
0: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข
3: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและคุณชอบเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์มาแล้วนะคะท่านฟังค่ะถึงเวลาก็รอคอยกันป้าปานลุงของทวีไปเยอะทีเดียวหนุ่มสาวก็เยอะเนาะตอนนี้อาจจะขัดข้องไปบ้างนะคุณทวีเพราะบางพื้นที่น้ำท่วมก็มัวกังวลแต่ห่วงใยเรื่องน้ำท่วมน้ำมาเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะท่านฟังค่ะไม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะไรจะอยู่กับเราไม่นานนะเวลาที่เกิดความทุกข์เพราะว่ากลัวน้ําท่วมเราต้องวางใจเดี๋ยวน้ําก็ไปค่ะนะคะแต่ขอส่งกําลังใจให้ท่านฟังทุกท่านเลยทีเดียวนะเป็นกําลังใจให้ขอให้น้ําลดเร็วๆแถวสิงห์บุรีเนี่ยก็ไม่น้อยเลยชัยนาทพระนครศรีอยุธยาเป็นยังไงบ้างคุณสมควรเนาะก็ยังมีลุงๆป้าๆจากชัยนาทส่งข่าวมาหนุ่มๆสาวๆทวีปก็ห่วงนะแต่ยังไงเวลาที่คุณจะไปทำอะไรอยู่กลางแดดเนี่ยนะโอ้ต้องดูแลผิวกันหน่อยนะคะเรามาปลุกพลังความมั่นใจทำให้ผิวของเราสวยกระจ่างใสตลอดเราเลิกซ่อนผิวหมองกันนะคะได้เวลาเปล่งประกายละผิวของคนเรานะบางคนนี่แอบถามมาเลยทีเดียวว่าเอ๊ะใครต่อใครเป็นเหมือนเรามั้งไหมเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งแล้วก็แอบเซ็กซี่แอบโชว์ผิวอยู่แต่กลับต้องพับเก็บไปในตู้เหมือนอย่างเดิมแบบนั้นน่ะแล้วก็ไม่เคยหยิบมาใส่อีกเลยเพราะว่านอยต่อผิวตัวเองก็เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองมาตั้งแต่ต้นแบบว่ารู้สึกว่าผิวแม้มองทีไรก็หมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจเลยเอาแต่แต่งตัวมิดชิดตลอดเวลาหลบซ่อนผิวไม่อยากอวดใครนะคะอย่าปล่อยให้ความหมองปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตเลยค่ะได้เวลาเลิกซ่อนอ่อนล้าและหยิบโลชั่นของเภสัชโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนี่ยออกมาแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะแล้วเขามีตั้งหลายสูตรที่จะมาปลดล็อกทำให้ผิวคุณสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกมาบูสต์ความมั่นใจขั้นสูงสุดเตรียมชุดเก่งๆออกมาเลยทีเดียวค่ะแล้วออกไปสาดแสงสว่างวาบให้โลกได้เห็นว่าทุกวันนี้ฉันผิวสวยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อค่ะว่าเราจะเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเป็นโลชั่นบำรุงผิวโดยแท้จริงให้หนุ่มสาวของเราเนาะได้ฟังกันนะคะเรามาฟังเพลงก่อนมีน้องออนอนงนะคะอยู่พระนครศรีอยุธยานะถึงแม้จะประสบน้ำท่วมบ้างในบางพื้นที่พิทวีปแต่ไม่ได้มาปิดกั้นการฟังรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะขอเพลงมาด้วยเนาะบอกอยากฟังเพลงเนี้ยห่วงทวงรักฝากลมเนี่ยมีไหมฟังกันเลยค่ะพร้อมๆกันเลยเนาะประมนด้วยนะป้าจ๋าหนุ่มๆสาวๆจากลำพยนต์ด้วยจากสิงห์บุรีหรือจะเป็นโคกสำโรงด้วยนะแถวบ้านคุณธวัชชัยคุณประนอมเนี่ยน้องปลานีป้าแมวด้วยฟังกันทุ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ถูกใจกันด้วยประการใดนะคะท่านผู้ฟังก็แจ้งผลการรับฟังมาทาง0819942054กันตลอดเลยคุณลุงสวัยโน่นอยู่ไกลถึงอู่ทองสุพรรณบุรีคุณลุงสารพงษ์นะอยู่อ่างทองนี่เองลุงสารพงษ์นี่เป็นFC ของเภสัชใช้ทุกอย่างเลยทีเดียวถึงอายุอนามจะเท่าไหร่ก็อยากจะผิวดูดีเนาะ เราก็มาเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมนี่สปาร์กออร่าทุกสีทุกสูตรของเภสัชถ้าพูดถึงโลชั่นของเภสัชคุณภาพดีที่เราต้องบอกต่อกันมาปากต่อปากเลยเพราะว่าเขาอยู่กับคนไทยมานานแล้วทุกบ้านก็ต้องมีก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชเขาเพราะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยความงามเพราะว่าจะมาช่วยปรับผิวที่ดูหมองไม่สดใสให้เปล่งประกายสดใสสว่างมีออร่าคนเราผิวสวยมีออร่าเดินมาแต่ไกลเนี่ยรู้เลยทีเดียวเนาะหลายคนถามว่าอ้าวแล้วเราจะใช้สูตรไหนดีคุณทวีปทวีปบอกเลยทีเดียวเพราะตัวเองเนี่ยใช้ทุกสีทุกสูตรเพราะว่าของเขาจะดีทุกสีทุกสูตรเพราะเขามีวิตามิน B3จะช่วยอัพผิวให้สว่างกระจ่างใสแถมสารสกัดคือพรีเมียมตัวเด็ดๆนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีจากญี่ปุ่นอัลฟาอาบูตินจากอเมริกาเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วขอบอกเลยทีเดียวนะคะคุณคะว่าผิวคุณเนี่ยสวยออร่าของคุณจะพุ่งสุดๆเลยทีเดียวแต่ขอบอกนะคะคุณคะต้องบอกค่ะบอกกันหลายๆครั้งว่าใช้เป็นประจำนะเช้าก่อนออกจากบ้านคุณลูบไล้ตั้งแต่ลำคอจรดปลายเท้าถ้าเนื้อตัวเราแห้งออกไปทำงานกลางแสงแดดลูบไล้ไปเพราะแต่ละสีละสูตรนี่เขาจะบอกไปเลยทีเดียวค่ะนะยังเลดเลิฟแอปเปิลนี่มีสารสกัดจากเกาหลีใช้แล้วขอบอกว่าผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรเลยทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะมูตินสีเขียวแล้วก็ยังมีสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงเนี่ยสูตรนี้จะสีฟ้าแล้วก็สูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้มเลดเลิฟแอปเปิลนะคะท่านฟังค่ะเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ที่ทวีปเรียนให้ทราบท่านผู้ฟังหลายท่านบอกแหมรู้แล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าตามปกติเนี่ยจะเป็นคนดูแลผิวไม่ต้องรอว่าหน้าหนาวละถ้าคนเราไม่รอจนถึงหน้าหนาวแต่ใช้เป็นประจำตลอดมาคุณรู้เลยนะว่าผิวของคุณมีออร่าสุดๆเนี่ยใช้โลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นหลายๆสูตรเลยนะอย่าไปมัวรอช้านะคะท่านฟังขาเพราะว่าจะปลายฝนต้นหนาวถ้าหนาวมาเรายังไม่ใช้ผิวของเราจะเหี่ยวจะย่นขอบคุณคุณนพรัตน์มากๆเลยอยู่บ้านหมอเนี่ยนะมีคุณสาครด้วยคุณสาครที่บ้านพเนียดนะคะนะแล้วก็จากชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีอ้าวเลยไปนิดหนึ่งลุงสุ่มยังให้กำลังใจทวีปอยู่นะและป้าพวงเพ็ญเพราะว่าแม้ใครก็อยากผิวสวยแล้วป้าพวงเพ็ญตอนนี้ย้ายมาอยู่โคกตูมแล้ว อ้าวใช้กันเถอะค่ะก่อนที่หนาวจะมาจะทำให้ผิวของเราเหี่ยวย่นท่านฟังคะดูแลตัวเองกันตั้งแต่วันนี้พอเราสวยเราจะมีความสุขมีความมั่นใจมากมายเลยทีเดียวค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพลงนี้เป็นเพลงโปรดเลยทีเดียวของหนุ่มจากสิงห์บุรีค่ะเนาะเลยไปนึกถึงคุณพี่มนัสด้วยนะนะขออย่าให้น้ำท่วมไปจนถึงพื้นบ้านกันละกันเป็นห่วงกันอยู่นะคะโปรดระมัดระวังตัวเองกันด้วยในช่วงเวลานี้เนาะเพราะว่าถ้าน้ำผ่านไปเดี๋ยวก็จะหมดไปเองนะคะท่านฟังค่ะขอให้มีความสุขต่อการดูแลผิวเนื้อผิวกายให้สวยดูแลใจให้สวยด้วยนะคะบางคนนี่จะบอกเลยทีเดียวทุกเดี๋ยวก็มาเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ถ้าเราทำใจปล่อยวางให้มีความสุขเราก็สุขได้นะอย่าปล่อยให้ผิวหมองคล้ำเพราะคนเราถ้าเครียดบ่อยๆผิวหมองผิวคล้ำได้เหมือนกันนะคะนะผิวสวยใสความมั่นใจเกินร้อยถ้าผิวสวยใสแล้วเราต้องโชว์เราก็มาอัพผิวสวยกันต่อนะคะโลชั่นของเภสัชนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสแล้วจุดด่างๆดำๆที่คุณเคยเป็นหลังจากที่เราไม่ได้ดูแลผิวของเราให้สวยเนาะเราก็ใช้ไปเถอะค่ะใช้มากนะเทใส่ฝ่ามือลูบไล้ไปเลยตั้งแต่ลำคอจรดปลายเท้าทาเยอะๆก็ไม่เป็นไรนะคะทุกสีทุกสูตรที่ทวีปบอกเนี่ยสีผิวบางคนไม่สม่ำเสมอนะคะถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นถ้าคุณใช้เป็นประจำด้วยโลชั่นของเภสัชสิ่งที่หมองๆคล้ำๆด่างๆดำๆจะจางลงถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวก็จะยิ่งเนียนกระจ่างใสยังเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเนื้อของโลชั่นเขาเข้มข้นค่ะแต่ว่าเขาซึมเร็วนะเขาไม่ทำให้เหนียวเหนอะหนะผิวทาบ่อยๆได้เท่าที่ต้องการจะใช้เลยทีเดียวทาวนไปเช้ากลางวันก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มแล้วก็มั่นใจเกินร้อยนะคะชวนกันเลยสาวๆของเราที่ผิวสวยด้วยโลชั่นแล้วเราเลิกซ่อนผิวหมองๆคล้ำๆออกไปโชว์ให้ชาวโลกรู้ว่าผิวสวยแล้วนะเพราะโลชั่นของเภสัชผิวสวยสวยแล้วต้องออกมาโชว์หลังจากนี้ก็ใส่เสื้อผ้าอาจโชว์หลังนิดโชว์ตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยได้เลยไม่ต้องไปปกปิดกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราเป็นสาวเภสัชสวยทุกคนเลยทีเดียวขอบคุณนะคะน้องมนที่อยู่บ้านหมี่จังหวัดลพบุรียังนึกถึงน้องสมบัติน้องอุตสาด้วยนะมีน้องเกตมณีด้วยนะที่อยู่ชัยนาทเนี่ยค่ะสาวของเราเยอะทีเดียวสาวเขาพระงามด้วยหรือจะอยู่แถวแถวบ้านห้วยวัดตายน้องปลานีเนี่ยป้าแมวนี่ป้าแมวนี่อยู่ป่าโมกนะป่าโมกก็เยอะอ่างทองก็เยอะเอ่ยถึงไม่หมดรักเหมือนเดิมเลยทวีปลำลาตรงนี้เนาะไปพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: ืดหน้า
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมอนามัยย้ำหากพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในน้ำประปาพื้นที่เชียงรายให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไรเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย Gasim ยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อย Gasim
3: กรมอนามัยย้ำหากพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในน้ำประปาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยหลังจังหวัดเชียงรายประกาศเตือนคุณภาพน้ำพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่ามาตรฐานคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: กรมอนามัยย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะ5ตำบลประกอบด้วยตำบลแม่สายตำบลโป่งผาตำบลสีเมืองชุมตำบลเวียงพางคำและตำบลเกาะช้างหากพบสารหนูเกินมาตรฐานในน้ำประปาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยและหลีกเลี่ยงการนำน้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มปรุงอาหารล้างจานหรืออาบซึ่งอาจทำให้ปนเปื้อนสารเข้าสู่ร่างกายรวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาปรุงอาหาร

0: พัฒนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: การสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดเชียงรายกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าและป้องกันภัยแล้งอย่างยั่งยืนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหรือแบบดินณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างฝายทั้งหมดจำนวน25ฝายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าต้นน้ำตลอดจนช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
1: กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,132 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงสถาน
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
1: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี0364251913 0815524735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ยด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โฆษกรัฐบาลโต้ปมเงินเหล้าบุหรี่ย้ำไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจแต่ปรับกลไกการบำรุงเงินเข้าสู่ระบบงบประมาณชี้ร่างกฎหมายยังไม่บังคับใช้มุ่งโปร่งใสวินัยการคลังคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าการปรับปรุงระบบเงินจากสุราและยาสูบจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้โดยโฆษกรัฐบาลระบุว่าการนำเสนอในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสาระของร่างกฎหมายอย่างไรก็ตามผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบยังมีหน้าที่ภาษีอากรตามกฎหมายเช่นเดิมสิ่งที่นำเสนอให้เปลี่ยนไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะได้กำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือกองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้แหล่งรายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมไปถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปียืนยันเงินไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้เสนอให้เลิกการเก็บภาษีแต่เป็นการเปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐบาลเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบรัฐบาลย้ำว่าทั้ง4ฉบับนี้ยังคงอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นยังไม่มีผลบังคับใช้โดยไม่ได้มีการยุบสสส.ไทย PBS และกองทุนผู้สูงอายุหรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานและกองทุนเหล่านี้

0: ตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินความเป็นจริงรวมกันมากกว่า900ล้านปอนด์หรือประมาณ 39,600 ล้านบาทผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่มีรูปแบบอำพรางรวมถึงยังละเมิดเพดานการใช้จ่ายของพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าในช่วงที่ถูกตรวจสอบและครอบคลุมระหว่างปี2009ถึง2018ส่วนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วางแผนระยะยาวสู่โอลิมปิกเกม2028เมื่อเตรียมเปิดโต๊ะเจรจากับเจนทรีแบตรี่ด้วยการต่อสัญญาออกไปอีก2ปีในการสานต่อพัฒนาการของบิลภูริพลบุญสอนให้มีความต่อเนื่องหลังจากระเบิดฟอร์มคว้า2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ทั้งนี้สัญญาเดิมของโค้ชจีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ข่าวช็อกวงการแบดมินตันของไทยเมื่อน้องพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตัน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสายใยรักครอบครัวดำเนินรายการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการรอบรั้วเทพสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมากมายหลากหลายข่าวสารอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังจากพักเบรกโฆษณาค่ะ
1: พักผ่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000 บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากศาลพระกลางเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036-411-029 411-982 และ413-455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพลสถูกใจใช้เลยค่ะเมื่อวันที่11กันยายน2569ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569ภายใต้แนวคิด TIU Fun Sport กีฬาสานสัมพันธ์สร้างพลังสามัคคีโดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงผ่านการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันซึ่งไม่เพียงจะช่วยในการพัฒนาทางด้านของร่างกายและจิตใจแต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสำนักและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรักความผูกพันและความเข้าใจอันดีต่อกันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งโครงการนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างพลังความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะและการมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักและก็สนุกสนานโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาที่สร้างรอยยิ้มและความสามัคคีประกอบด้วยการแข่งขันจักรเย่อการแข่งขันเลี้ยงลูกกอล์ฟการแข่งขันกินวิบากการแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้าการแข่งขันฮูลาฮูปและการประกวดขบวนพาเหรดสำหรับผลการแข่งขันกีฬาชักเย่อชนะเลิศได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การแข่งขันเลี้ยงลูกกอล์ฟชนะเลิศได้แก่คณะวิทยาการจัดการการแข่งขันกินวิบากประเภททีมชายชนะเลิศได้แก่คณะครุศาสตร์การแข่งขันกินวิบากประเภททีมหญิงชนะเลิศได้แก่คณะวิทยาการจัดการการแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้าชนะเลิศได้แก่คณะครุศาสตร์การแข่งขันฮูลาฮูปลอดห่วงชนะเลิศได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการประกวดขบวนพาเหรดชนะเลิศได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อวันที่11กัน

0: กันยายน2569ณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมการประชุมกับผู้บริหารและผู้แทนของสุบลัตมาเลตยูนิเวอร์ซิตี้สาธารณรัฐอินโดนีเซียในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง2สถาบันเมื่อวันที่12กันยายน2569ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลพบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมไฮไลท์ในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น10นิทรรศการรวมถึงการแสดงความสามารถและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบูธสินค้าพร้อมทั้งพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดจนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมในครั้งนี้เมื่อวันที่12กันยายน2569ณริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคุณสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมให้การต้อนรับคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำฮาเวียงบ้านป่าตาลอย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลป่าตาลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อที่จะร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวนั้นไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนตลาดหิมน้ำลาเวียงบ้านป่าตาลจะเป็นอาหารและขนมพื้นถิ่นลาเวียงสัมผัสรสชาติอาหารสูตรดั้งเดิมที่หาชิมได้ยากไม่ว่าจะเป็นเจ่าแซบหอยหวานลาเวียงตำบลป่าตาลข้าวต้มหัวงอกและขนมจีบ้านลาเวียงซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและปรุงด้วยวัตถุดิบปลอดภัยในท้องถิ่นเมื่อวันที่13กันยายน2569ณอ่างซับเหล็กตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน Bike Rally Tour of ลพบุรี2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลพบุรีซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเรียกว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงนักปั่นจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนเมื่อวันที่14กันยายน2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดีได้นำบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการประชุมสัมมนา EdTech in Action ครั้งที่5ภายใต้หัวข้อ Measurement Analysis and Knowledge Managementในรูปแบบของการประชุมสัมมนาระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ประจำปี2569ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่15กันยายน2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการพ.ศ. 2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่15กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.ศาสีธรวชิระปัญญาพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมกันในการพิจารณาประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากรณีที่ยื่นขอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนสิ้นสุดระยะสัญญาจ้างที่น้อยกว่า1ปีในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่15กันยายน2569ระหว่างวันที่15และ16กันยายน2569อาจารย์ดร.บุญยนุชเฉวียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมอบการ์ดเชิญและพวงมาลัยเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2569ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569รอยยิ้มแห่งความภูมิใจก้าวไปด้วยความทรงจำที่งดงามซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีกำหนดจัดงานมุทิตาคารวะแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการในวันที่28กันยายน2569โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น6ท่านประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวนีศรีกาญจนารักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศพันธ์สมัยคุณสุภารัตน์สินสุวรรณคุณจินตนาเขตจำนันคุณสมชายแก้วเกิดและคุณอัชราเปรมมณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งที่9ณห้องประชุมดอกนกยูงชั้น3อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่16กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในครั้งที่9ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่16กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่9ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่16กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.ศาสีธรวชิระปัญญาพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่8ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่17กันยายน2569 เมื่อวันที่17กันยายน2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคุณณัฐวัฒน์พรณราประธานมูลนิธิดั่งพ่อสอนและคณะในโอกาสร่วมประชุมหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาสังคมร่วมกันโดยการประชุมในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันใน5ด้านประกอบด้วยด้านที่1การพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรเต็มใจอาสาประเด็นที่2การพัฒนาผู้ประกอบการประเด็นที่3การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ประเด็นที่4การพัฒนางานวิชาการและประเด็นที่5การส่งเสริมการสร้างสาธารณประโยชน์การหารือความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการบูรณาการภารกิจสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพัฒนาผู้ประกอบการและขับเคลื่อนงานวิชาการและสังคมให้ก้าวไกลเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องโถงชั้นจีอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจากบุคลากรสายวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่างภายหลังปิดหีบในเวลา 11:00 น.คณะกรรมการได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยานและสรุปผลเป็นดังนี้ผู้สมัครหมายเลข1อาจารย์ธีรพัฒน์สุวรรณรุจิได้คะแนนเสียง34คะแนนผู้สมัครหมายเลข2อาจารย์ณรินีทองขาวได้คะแนนเสียง56คะแนนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน283คนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนจำนวน114คนคิดเป็นร้อยละ 40.28จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน24คนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมีประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากบุคลากรสายวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างเป็นทางการต่อไปเมื่อวันที่18กันยายน2569ณหอประชุม1ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา2569ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำหรับผลการประกวดประเภทดาวชนะเลิศได้แก่นางสาวปริญญาจารย์สูงเนินนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมและรางวัลชนะเลิศประเภทเดือนได้แก่นายโชติพัฒน์หงดำเนินนักศึกษาวิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องประชุมละวะปุระชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรักและสามัคคีของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการในธีม Happy Workplaceเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องประชุมชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคปกติภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่3ณห้องประชุมโกษาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569โดยวาระสำคัญของการประชุมเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะวางแผนการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปีการศึกษา2570ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่7ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.รัชดาภรณ์อมรชีวินคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งที่7ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนชัยมุ่งไทยสงฆ์ประธานกรรมการพิจารณาการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่2ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569เมื่อวันที่18กันยายน2569ณโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์แห่งที่2ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีอาจารย์วันวิสาปั้นคุ้มรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบรอบ100วันโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวันที่18กันยายน2569ณสวนอาหารบัวหลวงอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดีประจำปีพ.ศ.2569โดยในงานมีบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีและสมาชิกชมรมผู้อาวุโสเทพสตรีร่วมงานงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นผู้เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะความตั้งใจที่จะอุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยในปีนี้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีเกษียณอายุราชการจำนวน3ท่านประกอบด้วยคุณสุภารัตน์ สินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีคุณสมชายแก้วเกิดพนักงานธุรการระดับส.3สังกัดงานยานพาหนะกองกลางและคุณอัชลาเปรมณีผู้ปฏิบัติงานบริหารสังกัดงานคลังและพัสดุกองกลางเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องวิชัยเยนชั้น1อาคารลวสีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้การต้อนรับดร.อนุกูลอิสโรคณะทำงานศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ศักดาศิลปาภิสารดร.อนุวัฒน์วิจัยเงินและดร.ชดายุการไกรเลิกในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อมอบแจกันดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการพบปะในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอิหร่านโดยมีรากฐานสำคัญและกิจกรรมหลักร่วมกัน ในการส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนมิติด้านประวัติศาสตร์และท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายหลักของการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงวัฒนธรรมเมื่อวันที่19กันยายน2569ณห้องประชุมชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569ของคณะวิทยาการจัดการโดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอก
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราไปเริ่มกันที่สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่13ตุลาคม2569กันค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะคะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันค่ะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะในส่วนของจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานนะคะจะปิดในช่วงเวลา11นาฬิกาสำหรับในเรื่องของการแต่งกายค่ะคุณผู้ฟังก็ขอความร่วมมือนะคะทุกท่านเนี่ยแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษเนี่ยห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนะคะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษค่ะห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นเช่นเดียวกันค่ะต่อกันที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เชิญชวนนะคะทุกท่านออกเดินทางย้อนวานสัมผัสเสน่ห์การเดินทางด้วยขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาแบบเช้าไปเย็นกลับในโอกาสวันปิยมหาราช23ตุลาคม2569เชิญชวนทุกท่านไปร่วมย้อนรอยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์พร้อมเที่ยวชมเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาดื่มด่ำกับบรรยากาศและเสน่ห์ของเมืองมรดกทางประวัติศาสตร์โดยการรถไฟนะคะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำขบวนที่921/922ออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงในช่วงเวลา8นาฬิกา5นาทีค่ะและจะเดินทางถึงสถานีอยุธยาในช่วงเวลา10นาฬิกา15นาทีเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเต็มนะคะออกไปสัมผัสเสน่ห์กรุงเก่าได้ตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระขอพรชมโบราณสถานสำคัญอย่างเช่นวัดมหาธาตุวัดพระศรีสันเพชรวิหารพระมงคลบพิตรและวัดใหญ่ชัยมงคลรวมไปถึงการแวะคาเฟ่เดินเที่ยวตลาดเก่าช็อปชิมและเลือกซื้อโรตีสายไหมของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะเดินทางกลับจากสถานีอยุธยานะคะในช่วงเวลา17นาฬิกา5นาทีและถึงสถานีกรุงเทพเวลา19นาฬิกา5นาทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทริปสั้นๆค่ะที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ทั้งเที่ยวชมเรื่องราวของเมืองเก่าพักผ่อนและเก็บความประทับใจกลับบ้านในวันเดียวนะคะสำหรับขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์จอกเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางค่ะนั่นก็คือที่สถานีชุมทางบางซื่อสถานีรังสิตก่อนเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันค่ะในส่วนของการเดินทางครั้งนี้นะคะการรถไฟจัดรถโดยสารให้เลือก3รูปแบบด้วยกันเพื่อที่จะรองรับความต้องการของผู้โดยสารนั่นก็คือรถธรรมดาชั้น3แบบไปกับราคา350บาทสำหรับผู้ใหญ่และเด็กค่ะรถชั้น2ปรับอากาศนะคะแล้วก็รถตู้ O-Top Train นะคะราคา799บาทรถตู้ขออภัยค่ะตู้รถไฟสุดขอบฟ้าจะมี 2ราคาด้วยกันชั้น1เนี่ยจะเป็นราคา999บาทชั้นที่2จะราคา899บาทนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำซึ่งมีต้นทางและปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนี่ยสามารถที่จะนำรถยนต์ไปจอดได้ที่บริเวณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงได้โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายค่ะนั่นก็คือมีค่าบริการอยู่ที่50บาทต่อวันเพียงท่านนะคะแสดงตั๋วโดยสารที่ตรงกับวันที่เดินทางเพราะฉะนั้นในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีในช่วงของวันหยุดยาวใครที่กำลังมองหาทริปพิเศษในช่วงวันหยุดก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วก็ชวนคนที่คุณรักครอบครัวเพื่อนมาร่วมเดินทางย้อนวันวานไปด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สำรองตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศหรือผ่านระบบ D-Ticket ของการรถไฟนั่นเองค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นะคะการรถไฟหมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงหรือท่านใดสะดวกในเรื่องของการติดตามข้อมูลผ่านทางเพจ Facebook อันนี้ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันสอบถามได้เหมือนกันนั่นก็คือพิมพ์เข้าไปนะคะว่าทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะก็เชิญชวนนะคะสำหรับทริปสั้นๆแบบนี้ค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับสำนักการสังคีตกรมศิลปากรขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี200ขออภัยค่ะประจำปี2570เป็นการเพิ่มรอบการแสดงนะคะอีก3รอบในวันที่14 15และ29พฤศจิกายนในช่วงเวลา14นาฬิกาที่โรงละครแห่งชาตินั่นเองค่ะสำหรับรายการการแสดงนะคะก็จะมีการรำเทพประธานพรมงคลการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามวตารนำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีตกำกับการแสดงโดยปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติอำนวยการแสดงโดยสิริพงษ์ทวีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักการสังคีตหน่วยการทั่วไปโดยท่านพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนั่นเองค่ะโดยจะมีบัตรราคานะคะ400บาท300บาท200บาท150บาทและ100บาทเริ่มจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั้ง3รอบนะคะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมตั้งแต่เวลา 9:30 นจำหน่ายบัตรนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็หน้าเคาน์เตอร์จำกัดท่านละ6ที่นั่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์022210173 022210173ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะท่านใดที่เป็นผู้ที่ประสบกับอุทกภัยและต้องการ อยากทราบว่ารัฐบาลเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างนะคะที่จะเป็นการเปิดรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมซึ่งในวันนี้ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นะคะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดด้วยกันและกรุงเทพมหานครสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปแล้วค่ะสามารถที่จะยื่นคำร้องหรือไปยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมกับได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีมาแล้วนะคะซึ่งจะมีด้วยกัน4กรณีค่ะกรณีแรกนั่นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะคะกรณีที่2กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปค่ะและก็กรณีสุดท้ายเป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สามารถขอรับความช่วยเหลือเนี่ยอยากจะขอรับความช่วยเหลือก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดยจะได้รับความช่วยเหลือนะคะ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะคะสามารถที่จะยื่นคำร้องได้ผ่าน2ช่องทางนะคะเน้นย้ำเลยนั่นก็คือช่องทางแรกลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะช่องทางที่2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาพูดคุยกันในช่วงแรกนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

0: ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือบทเพลงที่ชื่อว่าคิดอะไรไม่ออกบอกทหารค่ะเพราะว่าทหารของประชาชนทำได้ทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนจะต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่แบบนี้นะคะในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่มาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็มีการดำเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะเส้นทางจนสะพานชำรุดเสียหายก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะไม่สามารถที่จะเดินทางสัญจรไปมาได้ตามปกติกองทัพบกค่ะได้มีการสั่งการระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะเป็นการเปิดเส้นทางบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะสำหรับหน่วยทหารที่ดูแลในพื้นที่นั่นก็คือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31ได้มีการบูรณาการร่วมกับกองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4นำรถสะพานหนุนมั่น MFB ค่ะเข้าดำเนินการทอดสะพานเพื่อที่จะเชื่อมเส้นทางที่ถูกกระแสน้ำตัดขาดที่บริเวณหมู่ที่10ตำบลวังม้าอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้เส้นทางได้อีกครั้งนะคะและพร้อมกันนี้นะคะยังได้ส่งกำลังพลเข้าสำรวจโครงสร้างสะพานบริเวณหมู่ที่7ตำบลลาดยาวเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการทอดสะพานเพิ่มเติมรวมทั้งร่วมกับชาวบ้านบรรจุและวางแนวกระสอบทรายเพื่อชะลอน้ำช่วยขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของจำเป็นขึ้นสู่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นอกจากเรื่องของภารกิจเปิดเส้นทางแล้วนะคะยังได้มีการประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงนะคะรวมไปถึงแมลงพาหะนำโรคเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ที่มากับอุทกภัยและดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิดค่ะต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่12และโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะก็สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาบุคลากรทางการแพทย์ยุทโธปกรณ์รวมถึงรถพยาบาลสนามและรถพยาบาลบรรทุกดัดแปลงของหน่วยนะคะลงพื้นที่ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเข้ารับนะคะการรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องลดความเสี่ยงและผลกระทบจากอาการเจ็บป่วยและให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยล่าสุดทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และก็ระบบบริการทางการแพทย์สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรวมทั้งผู้ป่วยจากสถานพยาบาลและพื้นที่อื่นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน300เตียงด้วยกันและสามารถที่จะขยายพื้นที่รองรับเพิ่มเติมได้นะคะหากมีความจำเป็นปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษารวม143รายแบ่งเป็นผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกลุ่มสีแดงจำนวน14รายด้วยกันผู้ป่วยอาการปานกลางค่ะกลุ่มสีเหลืองจำนวน45รายแล้วก็ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงนั่นก็คือกลุ่มสีเขียวเนี่ยอยู่ที่จำนวน84รายโดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็ได้ร่วมประสานการปฏิบัติและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลค่ายเองนะคะยังได้มีการจัดตั้งจุดประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยบริหารจัดการประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลข้างเคียงที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยรวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศค่ะเพื่อให้การส่งต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยปัจจุบันเนี่ยมีการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศเพื่อเข้ารับการรักษาต่อนะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9จำนวน5รายด้วยกันสำหรับในพื้นที่บ้านหนองน้ำเปรี้ยวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมล่าสุดกรมการสัตว์ทหารบกนะคะโดยพลตรีสมพงษ์สุดประดิษฐ์เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยนายทหารสัตวแพทย์นะคะก็ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านหนองน้ำเปรี้ยวตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยทางด้านของกรมการสัตว์ทหารบกเนี่ยได้ให้การสนับสนุนหญ้าฟ่อนแห้งค่ะจำนวน400ฟ่อนสำหรับเป็นพืชอาหารสัตว์ให้ ้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบค่ะพร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจแล้วก็ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จำนวน19ครัวเรือนนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะอุทกภัยเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะคนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงสัตว์เองเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันในภารกิจของกรมการสัตว์ทหารบกเนี่ยก็เรียกได้ว่าดูแลพี่น้องนะคะในทุกมิติเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นการสนับสนุนหญ้าฟ่อนแห้งนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์นะคะสำหรับน้องๆสัตว์นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครั้งนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมการออกแบบและประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาจิตอาสาและประชาชนชาวอุดรธานีร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างพร้อมเพรียงสำหรับจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดทำดอกไม้จันทร์ในรูปแบบดอกทองกวาวดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์อย่างประณีตถูกต้องและเหมาะสมพร้อมจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์7แบบทั้งดอกดารารัตน์กุหลาบพุทธาลลิลลี่กล้วยไม้ชบาทิพและชบาหนูตั้งเป้าจัดทำให้ได้1ล้านดอกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอดอกไม้จันทุกดอกคือหนึ่งแรงใจหนึ่งพลังแห่งความสามัคคีของชาวอุดรธานีที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะกองทัพเรือร่วมกับไอคอนสยามนะคะจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ถ่ายทอดความงดงามของขบวนพายุหยาตราทางชลมารคและมรดกวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่านะคะก็มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าชมนะคะตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนสำหรับสถานที่จัดนิทรรศการนั่นก็คือที่ไอคอนลักษณ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามนะคะสามารถที่จะไปชมนิทรรศการเรือพระราชพิธีครบทั้ง52ลำพร้อมกับเรียนรู้บทบาทของ4เรือพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชพิธีเพื่อเตรียมรับชมพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพายุหยาตราทางชลมารคในวันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพายุหยาตราทางชลมารคนะคะคุณผู้ฟังนับเป็นพระราชพิธีสำคัญค่ะที่รวบรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรของชาติไทยไว้ทั้งด้านประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์ขนบธรรมเนียมราชประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานโดยในปี2569พระราชพิธีครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสำคัญ4ลำค่ะทำหน้าที่เป็นเรือประธานในริ้วขบวนซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความงดงามและความรุ่งเรืองของมรดกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาประชาชนชาวไทยและนานาชาติค่ะเพราะฉะนั้นนิทรรศการครั้งนี้นะคะจึงจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงเรื่องราวของขบวนพายุหยาตราทางชลมารคเข้าใจคุณค่าของโบราณราชประเพณีและตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ที่คนไทยได้ร่วมกันสืบสานมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะได้ร่วมกันชื่นชมพระราชพิธีสำคัญที่จะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569และร่วมภาคภูมิใจในมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างงดงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะไฮไลท์สำคัญของนิทรรศการนั่นก็คือส่วนจัดแสดงริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลองซึ่งจัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธี52ลำนะคะที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงามจัดเรียงในรูปแบบประเภทและหน้าที่ของเรือพระราชพิธีพร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรือค่ะอย่างละเอียดรอบคอบขออภัยค่ะอย่างละเอียดครบถ้วนเพื่อที่จะเรียนรู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญของเรือแต่ละประเภทในริ้วขบวนค่ะตลอดจนชื่นชมความประณีตงดงามของศิลปกรรมไทยนะคะที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงบนเรือพระราชพิธีแต่ละลำนั่นเองค่ะนอกจากนี้ภายในนิทรรศการนะคะยังมีการนำเสนอเรื่องราวของ4เรือพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชพิธีปี2569ซึ่งได้รับการอัญเชิญให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเรือสำคัญหลักในริ้วขบวน4เรือสำคัญนะคะประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งทรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินประทับตลอดเส้นทางทางน้ำค่ะเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชทำหน้าที่อัญเชิญผ้าพระกฐินไปในริ้วขบวนเรือพระที่นั่งอเนกชาติภูชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งทรงสำรองโดยเรือแต่ละลำนะคะล้วนมีบทบาทสำคัญและสะท้อนคุณค่าของราชประเพณีไทยที่สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะผู้เข้าชมนะคะที่เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้จะได้ชื่นชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำลองความยาว15เมตรพร้อมสื่อมัลติมีเดียวิดิทัศน์และองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะช่วยถ่ายทอดประวัติความเป็นมาความสำคัญของพระราชพิธีและเรื่องราวเบื้องหลังเรือพระราชพิธีแต่ละลำเพื่อให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความประทับใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมเข้าชมนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสามารถเข้าชมนะคะได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะคะที่ไอคอนลักษณ์ชั้น M ไอคอนสยามและในวันที่6พฤศจิกายนค่ะจะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมรับชมและเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชาติไทยนะคะพร้อมกับรวมภาคภูมิใจในความงดงามของโบราณราชประเพณีที่ได้รับการสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1338หรือเข้าไปดูนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.iconsyam.com ค่ะไปต่อกันที่กรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกพร้อมกับได้มีการตั้งข้อสงสัยกันหลากหลายเลยนะคะว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงหรือเปล่าซึ่งล่าสุดทางกรมชลประทานเองนะคะเขาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะไม่มีปัญหาขัดข้องใดๆโดยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงได้มีการยกบานประตูขึ้นนะคะเพื่อที่จะระบายน้ำออกและเมื่อระดับน้ำลดลงจนคงที่ในช่วงวันที่30กันยายนที่ผ่านมาจึงได้มีการปิดการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์ค่ะและเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์ค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นการยกประตูระบายน้ำสูงขึ้น25เซนติเมตรหรือประมาณ70ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนั่นเองค่ะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นกรมชลประทานเขาก็ย้ำเลยนะคะว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็เตรียมรองรับกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกทม.เปิดจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ณลานวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กทม.เปิดจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ณลานวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิตั้งแต่วันที่4ตุลาคมนี้8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: นายจ้าสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือป่าเขตประเวศโดยผู้ว่าชาติชาติเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนาการ69ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งสูบน้ำและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนส่งผลให้ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรพร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้ระดมนำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำรวมทั้งหมด 2,500 แรงม้าเข้าช่วยผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์มุ่งสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อเร่งระบายน้ำจากเขตลาดกระบังออกสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพบอุปสรรคสำคัญจากปัญหาขยะอุดตันเครื่องสูบน้ำจึงได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลไม่ให้มีขยะกีดขวางทางน้ำพร้อมกันนี้ทางกรุงเทพมหานครยังคงเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่เขตร่มเกล้าลาดกระบังและเริ่มเข้าสู่กระบวนการพื้นปูในพื้นที่เขตแปดคลองจันทร์เขตบางกะปิรวมถึงหมู่บ้านสากลเขตบึงกลุ่มแล้วหากประชาชนยังมีจุดใดน้ำท่วมขังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กรมแจ้งพนักงานได้ทันทีวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ปิดท้ายกันที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าค่ะต้องติดตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการเยียวยาน้ำท่วมหลังปภ.เปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครขณะที่ยังคงต้องเตรียมรับสถานการณ์จากฝนที่ตกหนักระลอกใหม่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยระยะแรกจะเริ่มส่งผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนขยายไปพื้นที่อื่นๆและ10นาฬิกายังคงมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัย8ตุลาคมนี้คณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงปมปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วในวันนี้

0: ริษัทจะปรับ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
2: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือสเวตตัวนะคะทวีปมาแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่แนะนำเพลงกันมาอาลุงนิดป้านวลเนี่ยไม่รู้สบายดีหรือเปล่าป้ากนกวันป้าวิไลเนาะขอเสียงด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้กำลังใจทวีปแล้วก็เลือกเอาเสือสเวตตัวเนี่ยติดบ้านติดตู้ยาไว้ใช้ดูแลตัวเองกันนะคะเพราะคนเราการดูแลตัวเองก่อนในเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะหยุกยาแผนโบราณที่ปู่ย่าตายายของเราเคยใช้เราก็เลือกไปเถอะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่เติบโตด้วยคุณภาพจริงๆสำหรับเสือสิบเอ็ดตัวสนับสนุนรายการของเราอย่างดีตลอดมาห่วงใยพี่น้องประชาชนเนาะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้แรงงานเนี่ยค่ะมีเสือเศษตัวอยู่ใกล้ๆสบายใจไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำเรามีทั้งยาน้ำเสือเศษตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11เรามีสบู่ทีจี11ไปให้อาบน้ำท่านผู้ฟังก็เลือกไปบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ใช้เถอะค่ะป้าป่าลุงลุงของทวีปจะบอกมาใช้แต่เสือเศษตัวเป็นยาแผนโบราณนะเป็นสมุนไพรไทยจีนมากมายเลยทีเดียวที่เขารวบรวมเอาไว้แต่ใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาเนาะลุงสายวันนี้ลุงได้ฟังแล้วนะสำหรับเพลงที่ขอไว้ถ้าติดตามรับฟังกันไปเรื่อยๆเพลงที่ทุกท่านขอเนี่ยอาจจะช้าไปนิดนึงนะแต่ก็ได้ฟังกันครบแล้วค่ะนะขอบคุณมากๆถึงจะอยู่บ้านใกล้บ้านไกลส่งกำลังใจกันทาง0819942054ค่ะ

หวังว่าหลายๆท่านก็คงจะถูกใจไปพร้อมๆกับผู้ที่แนะนำเพลงนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังที่อยู่เพชรบูรณ์นะคะอย่างลุงสุ่มเนี่ยอยู่สระบุรีเนี่ยเนาะอย่างหนุ่มโคราชเนี่ยที่ขอฟังเพลงของยุพินแพลทองเอาไว้นะคะเนาะแล้วยังขอเพลงอื่นด้วยนะอาเป็นว่าถ้าหากทวีปมีแล้วจะให้ฟังขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังให้ทวีปนะโดยเฉพาะหนุ่มโคราชบอกยังไงถึงเสียงจะขาดหายไปบ้างเพราะความไกลแต่ยังตั้งใจฟังกราบขอบพระคุณมากๆ0819942054สำหรับผู้ที่ใช้เสือเสวยตัวเนาะเจ้าตำรับของยาดองเหล้ารวบรวมสมุนไพรไทยจีนที่เรารู้จักอย่างชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนแล้วตัวยาบางชนิดเขาใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาเนาะไม่ใช่มีแต่ตัวยาไทยๆมีตัวยาของจีนด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตกันมานานยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้อยากให้ใช้เสือเสร็จตัวของเราดูแลสุขภาพร่างกายกันนะคะเลือดฝาดจะได้สมบูรณ์อารมณ์ก็แจ่มใสมาเป็นคุณแม่คนใหม่ที่มีคุณภาพเลยทีเดียวเสือ11ตัวอยู่ใกล้ๆนะทั้งสมุนไพรไทยจีนที่รวมมาเป็นเสือ11ตัวก็จะมีโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงและย่อมตานเซียมฝางโกดขมเหลกำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดดไม่รู้ล้มกำลังหัวเถลิงบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแก้กระสายสุภาพสตรีควรใช้แทนการอยู่ไฟด้วยนะคุณจะใช้ชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนจะใช้ชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดจะใช้ชนิดน้ำเป็นสูตรโสมเกาหลีนะมีขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมหรือจะใช้ยาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111นะคะเรามีครบวงจรให้เลือกใช้แล้วอีกอย่างทุกวันนี้หาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะมีจำหน่ายทั่วไปตามร้านขายยาทั่วประเทศทั้งยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยตัวยาอื่นๆด้วยนะรสชาติหอมหวานเด็กก็จิบได้ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายค่ะนะแก้กระสายเป็นยาระบายเป็นยาแผนโบราณด้วยบรรเทาการปวดเมื่อยอ่านฉลากยาด้วยนะลุงนะนะเราจะได้ไม่ใช้ยาผิดนะคะเท่านี้สบายอกสบายใจมีสบู่ TG11 ไปให้อาบน้ำด้วยนะสบู่ TG11 ของเสือ11ตัวค่ะใครเคยใช้สูตรไหนก็ใช้อย่างป้าแสงเทียนเนี่ยใช้ด้วยนะป้าของทวีปลวยอะปลวยสบายดีอยู่หรือเปล่าที่อยู่วังเพลิงคุณลุงจางนะมีคุณลุงที่อยู่สะโบดด้วยนะคะนอกจากคุณลุงชวนแล้วก็มีอีกน้องสมพรปรวัติน้องคณิษฐามีหนุ่มจะโคกเจริญด้วยค่ะนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะเราจะได้สุขภาพดีเพราะว่าทวีปเนี่ยมาแล้วก็จะพูดถึงแต่เรื่องของสุขภาพไม่อยากให้เจ็บป่วยอย่างคุณลุงสุชาติคุณลุงไม่เจ็บป่วยนะคะเพราะว่าใช้เสือเสียตัวแล้วก็เป็นคนที่มันดูแลตัวเองออกกำลังกายจะเหมือนคุณลุงที่อยู่รังสิตเนี่ยค่ะนะเราก็จะได้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเราจะได้เติบโตได้เนาะชีวิตของคนเราเนี่ยอยากจะเติบโตได้ถ้าเราคิดให้มากขึ้นนะเราคิดเองเป็นนะคะมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นนะจะทำอะไรอย่างจริงจังตั้งใจมากขึ้นเมื่อเราโตแล้วนะคะถ้าพอใจกับชีวิตง่ายๆก็จะไม่มีวันเติบโตนะคะอยู่กับที่ไปเรื่อยๆคนเราเนี่ยต้องคิดที่จะเติบโตด้วยตัวเองถ้าอยากให้ทุกอย่างได้เหมือนอย่างใจเราคิดเราก็จะไม่มีวันจะเติบโตนะคะนะค่ะคนเราเมื่อเราเติบใหญ่แล้วเราต้องคิดให้เป็นด้วยท่านฟังเราจะไปรอให้คนอื่นคิดให้เราเนี่ยไม่ได้เนาะต้องรู้จักคิดนะคะต้องรู้จักทำในสิ่งที่เราอยากจะทำด้วยนะคะเราจะได้เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันมาอยากจะมีชีวิตที่เรียบง่ายอ่ะบางคนว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวเนาะอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายคนเรานี่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพร้อมทุกอย่างหรอกค่ะ
แล้วจึงจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้ถ้าว่าเรารู้สึกว่าชอบชีวิตของตัวเองเราก็จะมีความสุขได้อย่างเรียบง่ายเลยทีเดียวคนเราที่ไม่ค่อยจะพอใจในจุดที่เราเองยืนอยู่ไม่ว่าจะไปอยู่ในที่แห่งใดนะก็ใช่ว่าจะมีความสุขใจและพอใจในจุดที่ยืนของตัวเองง่ายๆเนาะถ้าเราไม่ชอบชีวิตของตัวเองแสดงว่าเราเนี่ยยังไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยนะท่านฟังถ้าไม่พอใจวันคืนของตัวเองแสดงว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำถ้าไม่รักชีวิตของตัวเองแสดงว่ามัวแต่เรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยมารักถ้าไม่มีความหวังในชีวิตของตัวเองแสดงว่ามัวแต่คาดหวังจากผู้อื่นนะคะเราต้องอยู่กับตัวเองไปอีกนานทำไมไม่ใช้พลังของตัวเองจัดการกับชีวิตเพื่อให้เราเป็นคนมีคุณค่าที่น่าพอใจเนาะเมื่อนั้นนะคะใครๆก็จะชื่นชมเรานะคะท่านฟังอยากให้คนชื่นชมนั้นตั้งใจทำบางคนนี่อายุยังไม่มากแต่คิดเป็นประสบความสำเร็จเป็นหนุ่มน้อย100 ล้านก็มีนะคะท่านฟังคนเราอย่าไปท้อเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เขาจะบอกเลยทีเดียวหาเงินได้ง่ายๆในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะนะยิ่งมีความรู้ความสามารถร่ำเรียนมาจนแข็งแรงสามารถที่จะเติบโตด้วยความคิดของตัวเองกันได้ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะคะหนุ่มน้อยก็มีนะที่ให้กำลังใจทวีปอยู่อำเภอท่าเรือนี่เองแม้อยากฟังบ้างเพราะฟังพ่อแม่มาตลอดเนาะบอกเลยว่าฟังพี่ทวีปเนาะก็ได้ยินเสียงมาตั้งแต่นานโอ้โหแสดงว่า ทวีปเนี่ยเป็นคนนานแล้วเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะถึงแม้ว่าจะฟังอยู่บอกชอบเพลงเก่าๆนะถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ชอบเพลงเก่าไม่รู้เป็นไรฟังแล้วว่าเคลิบเคลิ้มเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านของน้องเนี่ยเขาฟังอยู่เป็นประจำเลยเพราะนั้นเพลงในชุดนี้นะคะมีท่านฟังขอแล้วก็ทวีปก็จะเลือกไปด้วยละค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

านผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสร็จตัวเนาะเป็นไงกันบ้างเพลงที่หลายๆท่านแนะนำเข้าสู่รายการกันมาก็คิดว่าทุกท่านคงชอบเพราะเป็นเพลงเก่าๆนะบางคนนี่เขาชอบฟังมากๆนักร้องเก่าๆเนี่ยเพราะว่าเสียงจะดีอรรถะชัดเจนฟังและเข้าใจง่ายๆส่งบรรยากาศให้ตัวเราเนี่ยล่องลอยไปได้เหมือนกันนะเหมือนหนุ่มพระนครศรีอยุธยามีหลายเพลงนะพิทวีปที่ฟังแล้วก็ซึ้งไปเลยทีเดียวเพราะว่าอดีตเราเคยเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าหนุ่มๆพระนครศรีอยุธยาลุงคุณป้าเนี่ยให้กำลังใจทวีปเยอะนะแถวบ้านล่อมด้วยนะคะและดีใจที่ใช้เสือเสวยตัวกันด้วยนะถ้าใช้เสือเสียดตัวแสดงว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะเลือดฝาดสมบูรณ์ทุกอย่างเลยทีเดียวถ้าใช้แล้วอ่านฉลากยาให้เข้าใจกันด้วยนะเพราะว่าถ้าเราใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็อ่านฉลากยาดีที่สุดเลยเราจะได้ไม่หยิบยาไปใช้กันผิดด้วยนะคะอย่างเสือเสียดตัวจะอธิบายในฉลากยาไว้ชัดเจนทุกอย่างเลยทีเดียวขอบคุณพี่น้องประชาชนยังนึกถึงเสือเสียตัวถ้านึกถึงยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าบอกแม่ต้องเสือเสียตัวเท่านั้นเลยทีเดียวแล้วยิ่งทุกวันนี้เขามีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำเราจะให้ความมั่นใจเสือเสียตัวมากๆอย่าน้ำเสือเสียตัวสูตร111เพราะเขาแก้ไขได้ยากระใสเส้นตราหัวเสือเป็นชนิดเม็ดที่ป้าบอกไม่ให้รับประทานง่ายท้องผูกเมื่อไรก็นึกถึงเพราะว่าใช้เป็นยาระบายก็ได้ใช้เป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยอันนี้ก็ได้แต่ต้องดื่มน้ำอุ่นไปด้วยนะป้าจ๋านะอ่านฉลากยาด้วยแล้วก็ยังมียาน้ำแก้ไอสูตร11เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครกระแอมกระไอได้บ่อยๆโอ้โหอันนี้นะป้าจ๋าต้องใช้เลยทีเดียวยาน้ำแก้ไอสูตร11รสชาติหอมหวานเปรี้ยวอุดมไปด้วยวิตามินซีเพราะมีลูกมาแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยอ่ะดูสิเนาะเด็กยังจิบเลยเด็กไม่เห็นขวดยาน้ำแก้ไอสูตร11เนี่ยไม่งองแงอันนี้เป็นเรื่องจริงทวีปก็ยังมีเลยนะคะเพราะว่าใช้มาเนิ่นนานแล้วด้วยเรียกว่าครบวงจรของเสือเสวยตัวเรามีสบู่ TG 11ของเสือเสวยตัววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณหนุ่มนี่หนุ่มกรุงเทพอาอยู่ตรงไหนอย่างพระราม9วันนี้ก็ยังให้กำลังใจกันเยอะนะสาวๆที่อยู่อ่อนนุชด้วยอ่ะแถวน้องฟาริดาเนี่ยค่ะนะถ้าเสียงดังฟังชัดเจนกันด้วยประการใดก็บอกพิทวีปกันบ้าง0819942054ใครที่ส่งไลน์ไม่เป็นแหมบางคนนี่โทรมาบอกส่งไลน์ไม่เป็นอยากจะขอไลน์จริงๆแล้วถ้าโทรศัพท์ทางไลน์ก็จะดีประหยัดไปเลยทีเดียวเนาะลุงเนาะเนาะฝึกง่ายๆลุงป้าบางคนเก่งเลยทีเดียวบอกดีมากๆเลยโซเชียลเดี๋ยวนี้มีอะไรให้เราดูเยอะว่าอย่างนั้นเนาะถ้าเป็นคนใฝ่ธรรมะเขาก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของพระเทศเนี่ยพระเทศสอนใจให้เรามีความสุขตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยทีเดียวบางคนบอกเราไม่ดูอย่างอื่นเพราะทวีปบอกโซเชียลก็เปรียบเหมือนดาบสองคมเป็นเรื่องจริงถ้าดูในเรื่องดีๆเนี่ยเราก็จะดีไปเลยแต่ถ้าไปดูในเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วไปจำแบบอย่างโดยเฉพาะเด็กๆอันนี้ไม่ดีนะขอบอกเลยทีเดียวเราต้องคอยดูลูกหลานไม่ใช่โอ้โหเขาเกเรมานิดหนึ่งเนี่ยยื่นโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้เขาต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยมือถือนะเราต้องอบรมสั่งสอนดูแลลูกให้ดีติดเป็นบางระยะไม่ใช่มองจนโอ้โหติดไปตลอดจนเสียการเล่าเรียนก็มีนะขอบคุณนะคะที่คุยกันกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะคะดูแลไว้เธอร่างกายเราจะดีแล้วก็มีความสุขด้วยคนเราเนี่ยเราต้องให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนนะทวีปเนี่ยจะชอบพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองของการพักผ่อนบ้างเนาะไม่ใช่ว่าโอ้โหเร่งรีบต่อการทำงานแต่ละวันเราไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยป่วยเป็นอะไรเพราะเราไม่พัก
แต่ละวันเนี่ยควรหาเวลาพักผ่อนกลางคืนควรมีเวลาอย่างน้อยก็6 ชั่วโมงทวีปบอกเป็นประจำ6 ชั่วโมงสำหรับพักผ่อนในแต่ละสัปดาห์ก็ควรจะพักผ่อนอย่างน้อยในวันอาทิตย์ที่จะเป็นวันพักผ่อนอย่างเต็มที่ช่วงกลางสัปดาห์ก็อาจจะพักผ่อนบ้างอย่าไปทำงานตลอดเวลาเนาะ6 ถึง 7 วันเนี่ยค่ะจะมีหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เขารู้จักดูแลตัวเองนะเลือกอาหารการรับประทานเลือกหยุกยาที่จะเป็นมาดูแลโรคโดยตรงเลือกเวลาพักผ่อนเมื่อถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปหาอากาศบริสุทธิ์นะสูดอากาศดีๆโอ้โหประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะท้องไร่ปลายนาเนาะเพราะทุกวันนี้จะมีสวนสาธารณะในหลายพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนไปออกกำลังกายแล้วก็ไปพักผ่อนได้ด้วยความรักจากใจจริงๆอยากให้ดูแลสุขภาพร่างกายจากคนป่วยก็จะกลับมาแข็งแรงแล้วยิ่งมีเสือเสือตัวช่วยด้วยสบายใจทวีปขอบอกเลยทีเดียวค่ะมีเพลงอีกชุดที่จะให้ฟังค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงท้ายของทางรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือ11ตัวเนาะเสือ11ตัวที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาแสนนานนะคะพี่น้องประชาชนของเราจะรู้จักมันอย่างดีเพราะว่าสนับสนุนรายการของเราเป็นอย่างดีอยากมาดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เขาจะเลือกเสือ11ตัวเลยเนาะบอกถ้ามีเสือ11ตัวทีไรสบายใจคุณทวีปอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงแม่ต้องขอขอบคุณป้าเฉลาด้วยนะนะป้าจ๋าอยู่หนองม่วงนี่เองค่ะจากโคกสำโรงคุณวัชชัยคุณประนอมอันนี้เป็นแฟนเพลงประจำสาวๆบ้านห้วยวัวตายด้วยนะน้องปราณีนี่ถึงแม้จะไม่ได้โทรศัพท์กลับเข้ามาน้องสมปองที่อยู่หน้าอนามัยเพื่อสุขภาพนะอีกหลายๆท่านทวีปอาจจะพูดถึงกันไม่หมดแต่ส่งความรักจากใจทวีปเสือ11ตัวไปถึงลำลากันตรงนี้เนาะเวลาหมดนะคะพรุ่งนี้10นาฬิกา5นาทีติดตามรับฟังกันได้อีกครั้งนะคะขอให้โชคดีมีสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ข่าววิทยุกองทัพบกเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับครม.ผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนและกองทัพไทยระดมเรือผลักดันน้ำเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอบมาก
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
7: นายกรัฐมนตรีสั่ง4ภารกิจเร่งด่วนรับมือน้ำท่วมและฟื้นฟูหลังน้ำลดจับตาฝนลงใต้ตรวจคันกั้นน้ำเจ้าพระยาปทุมธานีและนนทบุรีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์แนวโน้มอุทกภัยว่าดีขึ้นระดับน้ำตอนบนเริ่มทรงตัวถึงลดลงแต่ยังสามารถระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้ต่อเนื่องซึ่ง 5-6 ตุลาคมที่จะถึงนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่โดยวันที่5จะตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางส่วนวันที่6จะมีฝนตกหนักมากในตะวันตกภาคกลางโดยเฉพาะกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่กทม.และปริมณฑลมีฝนตกหนักทั้ง2วันประกอบกับช่วง 5-10 ตุลาคมต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนเพิ่มเติมด้วยจึงมีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเข้าไปรองรับและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีในวันนี้สั่งการ4ข้อสั่งการเร่งด่วนคือสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้จังหวัดดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรให้ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การเร่งฟื้นฟูน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติกำจัดขยะมูลฝอยและเร่งบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ให้กับประชาชนทั้งเรื่องของไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและสุดท้ายคือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีตรวจคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดทั้งแนวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ปภ.ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศประสานความร่วมมือกันนำเครื่องจักรอุปกรณ์ไปติดตั้งไว้ในพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: กองทัพไทยระดมเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำคลองประเวศบรรเทาอุทกภัยกรุงเทพฝั่งตะวันออกเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในการนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำตั้งและเดินเรื่องบริเวณของประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลองประเวศเป็นหนึ่งในเส้นทางระบายน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเชื่อมโยงการระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในจุดดังกล่าวจึงช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งเตรียม
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรธพนารินอย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าเพิ่งหมุนไปไหนเปิดเอาไว้ท่านผู้ฟังนะไม่ฟังก็เปิดทิ้งเอาไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางฟังก็ยังดีนะครับเปิดเอาไว้นะเปิดธรรมะก็เป็นสิริมงคลเปิดเรื่องดีเรื่องราวดีๆนะครับแวบขึ้นมาก็ได้ท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยในประเทศไทยเป็นกันเยอะมากหลายท่านก็คงได้รับคำแนะนำจากหมอเลยว่าให้ต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับคนที่เป็นเบาหวานนี่เขาบอกว่าเนี่ยต้องดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันหนึ่ง2 ลิตรเยอะนะแต่จิบบ่อยๆไม่ใช่กินเยอะๆทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเลือดมันข้นร่างกายมันขาดน้ำเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นถ้าหากร่างกายได้กินน้ำบ่อยๆอย่างพอเพียงอยู่แล้วเนี่ยจะได้ไม่ส่งผลระดับน้ำตาลในเลือดให้มันสูงขึ้นได้นะครับและอีกอย่างเนี่ยถ้าเราอิ่มน้ำเราจะไม่ไปกินเครื่องดื่มอย่างอื่นกาแฟมันกันท่านผู้ฟังบางคนขาดไม่ได้ติดขับรถไปเนี่ยอู้จองไปแล้วอเมซอนไปบริจาคทรัพย์ช่วยอเมซอนเขาแก้วหนึ่ง70-80คือถ้าชงเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องบอกให้เขาเอาหวานน้อยๆหน่อยถ้าชงเองเนี่ยมันจะใส่น้ำตาลน้อยๆหรือไม่ก็แทนที่จะกินน้ำตาลก็เติมน้ำผึ้งเอาน้อยๆแต่ไม่ต้องเยอะนะครับให้นึกเสมอว่าน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมันสูงอยู่ตลอดนะครับสั่งให้ติดปากว่าขอหวานน้อยหรือไม่เติมน้ำตาลอย่างเงี้ยเวลากินอะไรก็ต้องอ่านดูนะครับสลากนะครับว่ามีน้ำตาลหรือว่ามีโซเดียมโซเดียมนี่ก็หนักนะเพราะมันโซเดียมก็คือเกลือหรือผงชูรสชนิดหนึ่งนะครับที่มันไม่เค็มนะครับเอาให้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็จะได้เลือกกินดีๆทีนี้อาหารเหมือนกันเขาบอกให้กินข้าวข้าวนี่211ข้าวเท่ากับเนื้อกินผักมากกว่าข้าวนะครับก็คืออาหารจานหนึ่งตัดออกเป็น4ส่วน2ส่วนของจานนี้ให้เป็นผักคือผักครึ่งจานนะพูดง่ายๆอีก1ส่วนของจานให้เป็นแป้งคือเป็นข้าวอีก1ส่วนของจานให้เป็นปลาเป็นหมูเป็นไก่เป็นเต้าหู้หรือเป็นไข่กินอาหารแบบนี้211นี่จะช่วยควบคุมให้เราเนี่ยไม่ได้รับอาหารพวกแป้งมากเกินไปนะครับแล้วก็จะเยอะจะช่วยเพิ่มใยพวกใยอาหารกากอาหารให้ถ่ายดีเราก็พยายามเลือกข้าวไม่ขัดสีนะครับท่านผู้ฟังข้าวไม่ขัดสีก็จะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตอย่างดีนะครับไม่ทำให้น้ำตาลมันเกิดขึ้นได้อีกทีนี้ผลไม้ก็กินประมาณเท่ากำปั้นคนเนี่ยวันละครั้งวันละเท่ากำปั้นก็พอไม่ต้องเยอะถ้ามากเกินก็ไม่ดีเช่นแอปเปิ้ล1ลูกลูกเล็กๆฝรั่งสักครึ่งลูกแก้วมังกรครึ่งลูกมะละกอ 5-6 ชิ้นอย่างนี้ประมาณเนี้ยกินแค่นั้นพอผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายด้วยการเดินทำนู่นทำนี่ปลูกต้นไม้เดินไปเดินมาบ้างนะครับร่างกายก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับออกกำลังกายนู่นนี่นั่นมั่งทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงเดินมั่งออกกำลังกายแกว่งแขนทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมนี่แหละครับคนที่เป็นเบาหวานต้องดูแลตัวเองทำให้เราต้องมารักเพราะว่าทำอะไรต้องมารักต้องมาห่วงตัวเองถ้าเบาหวานมันกำเริบมันทำให้โรคอย่างอื่นตามมาเยอะท่านผู้ฟังเลือดเนี่ยพอมันมีความหวานไปปนอยู่เนี่ยมันทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยไม่ดีพอไอ้มันจะดำมันจะคล้ำเวลามันเป็นแผลขึ้นมาเนี่ยมันจะดำมันจะคล้ำสังเกตดูนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้น้ำตาลมันสูงเกินไปพอประมาณนะครับถ้าอยากจะหาตัวช่วยอันหนึ่งก็น้ำมังคุดน้ำมังคุดตราพนาลินนี่แหละครับดื่มได้ไม่มีปัญหาอยากให้ดื่มทดลองดูแล้วดื่มเข้าไปเนี่ยก่อนกินน้ำมังคุดสมมติว่าสัก20วันเราจะกินน้ำมังคุดเช้าเย็นเช้าเย็นก่อนกินเราไปวัดดูน้ำตาลในเลือดเราเท่าไหร่วัดให้เป็นประจำนะครับพอกินไปสัก20วันลองไปวัดดูถ้าไปวัดดูแล้วเนี่ยน้ำตาลมันลดลงเออแสดงว่ามันดีมันใช่ถ้ามันไม่ลดลงอย่าไปกินต่อนะครับถ้าว่ามันลดลงเราไม่เหนื่อยเราไม่เพลียคือคนป่วยตัวเรานี่แหละจะรู้เราเองว่ามันดีหรือไม่ดีวัดความดันวัดเบาหวานดูถ้ามันไปในทางที่ดีแต่ไม่ใช่กินวัน2วันแล้ววัดนะท่านผู้ฟังขอสัก15วัน20วันค่อยไปวัดนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันในเรื่องกรรมกระตุกบ่วงเชือกนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นายอุ่นและนางไขมีอาชีพเป็นชาวสวนปลูกผักและผลไม้จำพวกมะม่วงกล้วยมะละกอฝรั่งมะรุมเป็นสวนกว้างขวางเรื่อยไปจนติดกับเชิงเขาทั้งสอง

0: เป็นคนขี้เหนียวไม่ค่อยทำบุญสุนทานหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บสะสมไม่หมดแกมักจะบอกใครๆเป็นเชิงอวดว่าไอ้เรื่องกับข้าวกับปลาของแกน่ะมีอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปซื้อหาที่ตลาดให้หมดเปลืองเงินทองเพราะว่าในอุ่นเนี่ยแกชอบดักสัตว์ต่างๆในป่าในสวนแถวนั้นมาทำกับข้าวเสมอในอุ่นนี่ดักสัตว์เก่งมากกับดักของแกมีหลายชนิดที่ใช้อยู่ประจำก็เห็นจะเป็นกับที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่มีคันโค้งๆอยู่ข้างบนมีเชือกเป็นบ่วงซ่อนอยู่ในกระบอกเวลาวางกับก็จะเอาเหยื่อเช่นซากสัตว์เล็กๆพวกหนูกุ้งปูปลาวางล่อไว้ในกระบอกหรือบางทีก็เอาพวกข้าวถั่วกล้วยผลไม้อื่นๆวางล่อไว้ภายในพอมีสัตว์เคราะห์ร้ายชะตาขาดมาเห็นเข้ารู้ไม่เท่าทันมันก็จะยื่นหัวยื่นคอเข้าไปในกระบอกเพื่อจะกินเหยื่อกับดักก็จะทำงานคันไม้ซึ่งผูกเชือกตึงไว้ก็จะดีดผึ่งขึ้นกระตุกบ่วงเชือกให้รัดคอสัตว์ที่ติดกับจนขาดใจตายอย่างทรมานเพราะว่าคอหักแล้วก็หายใจไม่ออกทุกๆวันคนในหมู่บ้านจะเห็นในอุ่นหิ้วไก่ป่าบางอีเห็นมั่งหนูกระรอกกระแตนกและงูชนิดต่างๆออกมาจากในสวนเอามาให้นางไข่ทำกับข้าวกินอยู่เป็นประจำตอนเช้ามืดทุกๆเช้าผู้คนในหมู่บ้านได้ยินเสียงนางไข่นี่สับเนื้อสัตว์ที่ในอุ่นดักมาได้ทำเป็นกับข้าวดังโป๊กโป๊กลั่นไปเกือบทั่วหมู่บ้านเลยทีเดียวการเวลาผ่านไปนับสิบปีที่ในอุ่นและนางไข่ดำรงชีวิตด้วยการทำกรรมที่ว่านี้พอแก่ตัวเข้าดักอะไรก็เอามากินหมดแมวก็เอาแมวป่ามั่งแมวบ้านบ้างแกกินไม่เลือกจนเป็นที่รู้กันทั่วหมู่บ้านว่าตาอุ่นและยายไข่นอกจากจะกินสัตว์ป่าชนิดต่างๆแล้วยังกินแมวอีกด้วยแมวใครหายไปก็เป็นที่รู้กันว่ามันไปติดกับตาอุ่นแล้วก็ยายไข่ทำเป็นกับข้าวไปแล้วต่อมาตาอุ่นยายไข่อายุได้60ปีเศษตาอุ่นก็เริ่มเจ็บป่วยกระสอบกระแสะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกับยายไข่เป็นประจำเพราะว่าอยู่กันลำพังสองตายายลูกเต้าพากันแต่งงานแยกเรือนไปหมดแล้วคืนวันหนึ่งได้ยินสองตายายทะเลาะกันอีกเช่นเคยแต่ว่าคราวนี้มีการตบตีกันด้วยทุกคนได้ยินเสียงตาอุ่นร้องพอลูกแล้วก็คนใกล้บ้านเข้าไปดูก็เห็นยายไข่กำลังเอาไม้ตะพดกระหน่ำตีหัวตาอุ่นจนแตกเลือดอาบตาอุ่นต้องตะเกียกตะกายหนีลงมานอนหมอบอยู่ใต้ถุนบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายายไข่ก็ไล่ตาอุ่นลงเรือนไม่ให้อยู่บ้านด้วยตาอุ่นก็ต้องไปสร้างกระต๊อบอยู่ในสวนเป็นการชดใช้กรรมที่เคยทำกับพ่อของตัวเองไว้ลูกเต้าตาอุ่นมีสามคนแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีใครชวนตาอุ่นไปอยู่ด้วยเลยสักคนเดียวคงปล่อยให้แกอยู่คนเดียวในสวนนั้นเรื่อยมาไม่นานนักตาอุ่นก็ล้มป่วยเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้ได้แต่นั่งถัดก้นไปตรงโน้นตรงนี้สภาพของแกไม่ต่างอะไรไปจากพ่อเท่าแกผู้เป็นพ่อของแกมากนักลูกเต้าก็ไม่ค่อยได้มาดูแลใจใส่ยิ่งใหญ่ไขเมียแกด้วยแล้วไม่สนอกสนใจเอาเลยคงปล่อยให้แกทรมานอยู่ในสวนคนเดียวตลอดมาคืนวันหนึ่งดึกมากแล้วคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงตาอุ่นร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดก็พากันไปดูเห็นตาอุ่นกำลังนอนอยู่ในอ้อมแขนของลูกๆด้วยอาการอันน่าสังเวชเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของแกงเงียบไปแล้วมีแต่เสียงอึกอักแล้วก็อาการดิ้นทุรนทุรายตาที่เหลือกลานปากอ้าพะงาบทำท่าคล้ายๆหายใจไม่ออกกำลังจะขาดใจเอามือยกไปกุมลำคอทำท่าขอให้คนช่วยเหลือลูกๆของแกก็พากันร้องไห้อย่างตกใจบอกให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยล้วงคอให้เพราะว่าต่างเข้าใจกันว่าคงจะมีอะไรลงไปจุกลำคอเป็นแน่พอผู้ใหญ่บ้านล้วงลงไปก็ไม่ปรากฏว่าพบอะไรอยู่ในลำคอตาอุ่นเลยสักนิดเดียวแกก็ยังคงดิ้นทุรนทุรายต่อไปลูกๆ ก็ช่วยกันจับตัวแกไว้แต่แกก็ดิ้นรนฟาดแข้งฟาดขาอยู่อย่างนั้นพยายามอ้าปากมือก็ชี้ที่ลำคอแสดงอาการให้คนช่วยเป็นอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แกก็สิ้นใจตายอย่างทรมานตางี้ถลือกถลนลิ้นจุกปากหน้าเวทนาทุกคนก็พากันพูดบอกกรรมสนองตาอุ่นซะแล้วเพราะว่าอาการก่อนจะตายของแกมันช่างเหมือนกับสัตว์ป่าที่ถูกบ่วงเชือกรัดคอไม่มีผิดเหตุการณ์นี้แม้จะเกิดขึ้นมานานนับสิบปีแล้วแต่ว่าผู้คนในหมู่บ้านนี้ก็ยังไม่ลืมนำมาเล่าให้ลูกหลานได้รับฟังสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันส่วนยายไข่เนี่ยอยู่มาได้อีกประมาณ 6-7 ปีแกก็ตายตามไปอีกคนจากเรื่องที่เล่ามานี้ท่านผู้ฟัง ท่านทั้งหลายจงได้ระวังสังวรหลีกเลี่ยงจากการทำบาปเพราะบาปใดๆที่ทำแล้วเนี่ยย่อมจะติดตามมาให้ผลไม่มีใครหลีกพ้นจากผลบาปนั้นได้เลยต้องเป็นไปตามกรรมตามกฎแห่งกรรมคือทำดีก็ย่อมได้ผลดีหากทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วนะครับพบกับความทุกข์ทรมานอย่างเรื่องของตาอุ่นที่ผมเล่าให้ฟังมาวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังในบุญครับอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งติดกับเขตชายแดนประเทศลาวแถวภาคอีสานเหนือนะครับเรื่องนี้เกิดมาหลาย10ปีแล้วสมัยนั้นความเจริญทางด้านวัตถุยังไม่เหมือนทุกวันนี้ถนนหนทางก็เป็นดินลูกรังจะติดต่อค้าขายก็ใช้เกวียนเป็นพาหนะตอนที่นายบุญเป็นหนุ่มนี่แกไปหลงรักสาวสวยที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันแล้วก็ตกลงใจว่าจะแต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายนายบุญเป็นคนขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งมีลูกด้วยกันคนเป็นผู้ชาย2ผู้หญิง2ทั้งหมด4คนต่อมาไม่นานพ่อตาแม่ยายก็เสียชีวิตไปด้วยโรคชราอาชีพหลักของนายบุญกับภรรยาก็คือการทำนาส่วนอาชีพรองลงมาก็คือเป็นพรานเข้าป่าล่าสัตว์หลังจากหมดหน้านาแล้วนายบุญก็จะเข้าป่าล่าสัตว์เป็นประจำอยู่เสมอวันหนึ่งเขาก็จะล่าสัตว์จำพวกเก้งบ้างหมูป่าบ้างได้เวลา2ตัว3ตัวไม่เคยขาดเขาชอบที่จะไปคนเดียวตามลำพังอาวุธที่ใช้ก็คือปืนลูกซอง
1: พักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานอาจารย์ยอดจบไปนะครับเรื่องกรรมกระตุกบ่วงเชือกสัตว์แล้วก็ต่อด้วยกรรมยิงขาสัตว์ก็ไม่ฟังกันต่อท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็จบในชั่วโมงนี้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายสำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะครับเราเองนี่แหละสำคัญนะครับไม่ต้องไปห่วงคนอื่นเขาบอกว่าล้มคนเดียวนี่ล้มทั้งบ้านถ้าในบ้านมี4คนมี5คนนี่ถ้ามีคนป่วยคนหนึ่งล้มป่วยคนเดียวนั่นก็คือล้มทั้งบ้านทำไมล่ะเพราะคนป่วยคนหนึ่งคนเฝ้าต้องมีอย่างน้อย1คน1คนไม่พอนะท่านผู้ฟังมันก็ต้องผลัดกันเฝ้า2คนเหลือ3คนปกติทำงานกัน4คน5คนก็ไม่ค่อยจะพอกินกันอยู่แล้วมีภาระต้องใช้ต้องจ่ายกันเยอะแยะอยู่แล้วถ้าล้มสักคนหนึ่งคน2คน3คนมาหาเลี้ยงคนอีก2คนที่ป่วยกับอีกคนหนึ่งที่ป่วยกับคนเฝ้าป่วยอีกคน2คนเนี่ยมันเหนื่อยนะท่านผู้ฟังถ้ามี5คนยังดีถ้าครอบครัวเล็กมี3คนนี่เหนื่อยเลยคนทำงานคนเดียวโอ้สายเอ็นแทบขาดถ้ามี4คนก็ยังโอเหนื่อยนะครับฉะนั้นเราต้องอย่าป่วยท่านผู้ฟังดูแลตัวเองทำยังไงจะให้ตัวเองแข็งแรงทำยังไงจะให้ตัวเองต้องช่วยตัวเองได้กินข้าวเองได้อาบน้ำเองได้ทำงานเองได้หุงข้าวซักผ้าเองได้อย่าให้เป็นภาระของคนอื่นไม่จำเป็นอย่าป่วยนะครับไม่จำเป็นอย่าป่วยก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับฝากให้เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นอยากให้ทดลองดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ 0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: มีหลายคนมาถามอาตมาภาพว่าถ้าอยากถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่1ต้องทำอย่างไรอาตมาภาพก็ขอแนะนำว่าไม่ต้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะถ้ามัวไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโอกาสที่จะถูกก็คือ1ในล้านถ้าอยากเป็นเศรษฐีอาตมาภาพยินดีให้เลข4ตัว1ขยันหา2รักษาดี3มีกัลยาณมิตร4ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรับประกันได้เลยว่าหัวใจเศรษฐีทั้ง4ประการนี้ใครปฏิบัติตามได้คนนั้นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอน
2: สติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกันโดยกอรมน.

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวนิทานเรื่องกรรมยิงขาสัตว์กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: อยู่มาวันหนึ่งในบุญก็เข้าป่าเหมือนเช่นเคยวันนั้นเขาเดินขึ้นไปทางเชิงเขาซึ่งมักจะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ำที่แอ่งหินพอไปถึงก็เห็นรอยเท้ากวาง2 ตัวยังใหม่ๆอยู่คาดว่าคงจะเพิ่งไปได้ไม่นานเขาก็รีบติดตามไปทันทีแล้วเขาก็เดินตามไปจนทันและพบว่ามันเป็นกวาง2 ตัวแม่ลูกในบุญก็คิดวางแผนอยู่ในใจคนเดียวว่าตอนนี้แม่กวางมันกำลังเดินนำหน้าลูกอยู่ถ้าเรายิงมันทางข้างหลังคงจะไม่ถนัดนะอาจจะพลาดได้เราต้องยิงลูกมันให้บาดเจ็บก่อนพอลูกมันเดินตามไปไม่ได้แม่ของมันที่วิ่งหนีเพราะตกใจเสียงปืนก็จะต้องย้อนกลับมาหาลูกของมันอีกแล้วเราค่อยไปซุ่มดักยิงแม่ของมันทีหลังพอคิดได้อย่างนั้นแล้วเขาก็เล็งปืนไปที่ต้นขาหลังของลูกกวางตัวนั้นแล้วลั่นไกเปรี้ยงแม่กวางสะดุ้งวิ่งหนีตะเลิดไปอย่างรวดเร็วส่วนลูกกวางพอโดนลูกปืนก็ล้มลงพยายามลุกขึ้นแล้วก็ร้องเรียกหาแม่มันก็วิ่งกระโผลกกระเพลกกระโผลกกระเพลกไปได้อีก2-3 วาก็ล้มลงแต่ก็ยังคงตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นยืนอีกมันล้มลุกร้องหาแม่ไม่ขาดเสียงเมื่อนายบุญเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหลบซ่อนตัวในพุ่มไม้เตี้ยๆซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ลูกกวางร้องครวญครางอยู่สักครู่ก็เห็นแม่กวางตัวนั้นค่อยๆออกมาแอบมองดูลูกแต่ด้วยสัญชาตญาณกลัวตายมันก็ยังไม่กล้าผีผามเข้ามานายบุญเห็นมันหมอบซ้ายมองขวาที่แก้มของมันทั้งสองข้างมีน้ำไหลออกมาเสร็จแล้วเขาก็เห็นมันวิ่งถลันเข้ามาหาลูกแล้วมันก้มลงดมเลียๆด้วยความเป็นห่วงลูกมันนายบุญใจร้ายสบโอกาสก็ยกปืนขึ้นเล็งไปที่แม่กวางแต่ไม่ถนัดเพราะแม่กวางหันหน้ามาทางเขาแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจลั่นไกทันทีกวางตัวนั้นเมื่อได้ยินเสียงปืนก็สะดุ้งปรากฏว่ากระสุนนัดนั้นถูกเข้าที่ต้นขาขวาของมันก็วิ่งกระเพลกหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วนายบุญเองก็รีบวิ่งตามมันไปด้วยแต่เกิดถูกหนามหวายเกี่ยวก็เลยตามไปไม่ทันเมื่อเขาเดินกลับมาที่ลูกควางก็เห็นมันนอนชักดิ้นไปมาสักครู่มันก็แน่นิ่งขาดใจตายพอในบุญเห็นอย่างนั้นก็เกิดความสงสารขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจถึงกับเข่าอ่อนยืนนึกถึงแม่ควางที่ถูกยิงต้นขาไปมันยังกล้าเดินเข้ามาช่วยลูกเขาก็เกิดความละอายเขาก็ตัดสินใจว่าจะหยุดฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากนั้นก็แบกปืนคู่ชีพเดินไปที่หน้าผาแล้วจัดการโยนปืนกระบอกนั้นทิ้งลงไปในเหวลึกพอกลับไปถึงบ้านโดยไม่มีอะไรติดมือเหมือนทุกวันภรรยาถามก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ยังบอกอีกว่าจะเลิกฆ่าสัตว์แล้วเพราะเกรงกลัวบาปกรรมแต่ว่าในครั้งไหนที่นายบุญนอนหลับก็มักจะฝันเห็นแต่ลูกกวางที่พยายามจะช่วยตัวเองลุกขึ้นแล้วก็ส่งเสียงร้องเรียกแม่อีกทั้งยังฝันเห็นแม่กวางที่เดินเข้ามาหาลูกแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลพรากไม่ขาดสายได้แต่คร่ำครวญว่าทำไมต้องฆ่าลูกข้าด้วยแล้วก็ยังมาทำร้ายข้าอีกรู้บ้างไหมว่าขาข้างที่ข้าโดนยิงมันเน่าเปื่อยจนขาดไปแล้วตอนนี้ข้าเดินได้แค่3 ขาทำไมแกถึงใจร้ายซะจริงๆเมื่อเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ได้แต่นึกถึงความฝันว่าตัวเองได้ทำบาปกรรมลงไปแล้วก็ทำให้เขายิ่งเกิดความเศร้าสลดใจหนักพยายามที่จะสลัดภาพความฝันออกไปจากความรู้สึกแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้ในที่สุดนายบุญก็เริ่มปลงตกแล้วก็คิดได้ว่าตัวเองทำกรรมชั่วโดยการฆ่าสัตว์มามากมายอีกทั้งตอนนี้อายุก็มากแล้วที่สำคัญลูกๆ ก็โตพอจะเลี้ยงดูแม่ได้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจบอกลาลูกเมียเพื่อออกบวชลูกเมียก็ไม่ได้ห้ามยังยินดีแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยและแล้วนายบุญก็ได้บวชสมกับที่เขาตั้งใจไว้โดยเขาไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพยายามสลัดภาพเวรกรรมเก่าๆออกไปแล้วก็ตั้งใจเจริญภาวนาส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตัวได้ทำก่อกรรมซึ่งกันและกันไว้ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้แต่ว่าขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วมันไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครได้แก้ตัวจากนั้นมาได้เพียง5 เดือนวันหนึ่งลูกสาวพระบุญที่อายุแค่2 ขวบกำลังนั่งเล่นทรายอยู่ใต้ร่มมะม่วงหน้าบ้านเผอิญเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับมีลมพัดกันโชกแรงลูกสาวพระบุญก็รีบวิ่งขึ้นบันไดบ้านไปโดยเร็วแต่เกิดพลัดตกบันไดลงมาจนศีรษะกระแทกพื้นหมดสติไปฝ่ายภรรยาพอเห็นอย่างนั้นก็รีบมาอุ้มมือไปบนบ้านคิดว่าพอฝนหยุดจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าลูกสาวสิ้นใจตายไปเสียก่อนแล้ว ส่วนพระบุญนั้นท่านบวชอยู่ได้2ปีจนอยู่มาวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็พบว่าที่ต้นขามีตุ่มคล้ายๆฝีขึ้นอยู่ท่านก็หายามาทาแต่ก็ไม่ยุบมีแต่จะโตขึ้นเรื่อยๆพอไปหาหมอพื้นบ้านให้ช่วยดูอาการหมอก็ฝนรากไม้ต้มยาให้ฉันแต่ก็ไม่ทุเลาในที่สุดตุ่มที่ว่าก็โตขึ้นจนเท่าผลมะตูมเสร็จแล้วก็แตกมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาส่งกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งกลายเป็นแผลเวอะวะพอลูกๆรู้ข่าวก็พาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีเมื่อหมอตรวจดูอาการแล้วก็บอกว่าท่านเป็นมะเร็งไม่มีทางจะรักษาให้หายนอกจากต้องตัดขาที่เป็นโรคร้ายทิ้งไปและแล้วพระบุญก็ต้องถูกตัดขาเลยเข่าขึ้นไปประมาณ5นิ้วกลายเป็นคนพิการเหลือขาเพียงข้างเดียวเวลาเดินไปไหนก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันตลอดนี่เป็นวิบากกรรมของพระบุญถึงแม้ว่าท่านจะสำนึกได้ถึงบาปกรรมแต่ผลกรรมที่เคยสร้างเอาไว้ยังไงซะก็ต้องได้รับการชดใช้ล่ะครับ
2: มาเรื่องผีเรื่องสางกันหน่อยแม่คุณสมรเล่าบอกว่าสมัยก่อนนวลตั้งแต่คุณสมรยังไม่เกิดนะแม่ไปเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่กรุงเทพไอ้ที่ที่แม่พักอยู่มันใกล้กองขยะเหม็นมากแต่ก็จำเป็นต้องอยู่เพราะว่าค่าเช่ามันถูกมากวันหนึ่งตอนเช้าๆก็มีคนไปเจอศพผู้หญิงโดนฆ่าหมกกองขยะตำรวจสืบสวนแล้วได้ความว่าเป็นผู้หญิงจรจัดที่วนเวียนอยู่แถวๆนั่นแหละโดนข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งอย่างทารุณโดนแทงซะหลาย10แผลที่หน้าท้องแล้วก็โดนเชือกที่คออีกตำรวจเขาบอกตายมาแล้ว2วันแม่เล่าบอกว่าช่วง2คืนนั้นหมาแถวนั้นมันหอนกันอย่างโหยหวนก็ยังสงสัยกันอยู่เลยว่าทำไมไม่ใช่เดือน12หมามันถึงได้เห่าหอนเพราะตามธรรมดาแล้วหมามันจะหอนเดือน12มารู้ทีหลังว่ามันหอนทำไมมันหอนเพราะมันเห็นผีผู้หญิงสาวคนนั้นน่ะคงจะวนเวียนอยู่แถวกองขยะดวงวิญญาณล่องลอยป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้กับร่างคงจะอยากจะกลับเข้าร่างแต่กลับเข้าไม่ได้เพราะว่าร่างกายมีบาดแผลเต็มไปหมดแล้วหัวใจมันก็หยุดเต้นไปแล้วเวลาที่ดวงวิญญาณมาลอยบนเวียนหมาคงจะเห็นเข้าพวกมันก็เห็นดวงวิญญาณมันก็เห่าหอนส่วนคนน่ะมองไม่เห็นหรอกหมามันประสาทดีกว่าแม่บอกว่ามีคนเคยพูดให้แม่ฟังแบบเนี้ยว่างั้นเวลาขายของเลิกแล้วแม่จะต้องเดินผ่านกลับบ้านทางที่กองขยะตั้งอยู่ซะด้วยผ่านมาทางข้างๆแล้วมันก็มักจะเป็นเวลาค่ำมืดก็ทำให้แม่กลัวมากยายก็ไปขายของอยู่กับแม่ด้วยแต่ว่าบางวันแม่ก็ต้องเดินกลับมาคนเดียวเพราะว่ายายยังคุยกับพวกแม่ค้าอยู่ก่อนส่วนแม่น่ะอยากจะกลับบ้านอาบน้ำนอนคนละแวกนั้นก็กลัวผีกองขยะกันทั้งนั้นน่ะเวลาจะเดินผ่านแถวนั้นถ้ามืดค่ำแล้วก็จะไม่เดินคนเดียวต้องรอไปกันหลายหลายคนแต่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งแม่ต้องกลับบ้านคนเดียวรอคนก็ไม่มาสักทีส่วนยายก็กินเหล้ากับพวกแม่ค้าเพราะว่าแม่ค้าน่ะถูกหวยวันนั้นเขาเลี้ยงเหล้ากันแม่ก็เลยจำเป็นต้องกลับบ้านคนเดียวเดินผ่านกองขยะแม่ก็ขนลุกขึ้นมาดื้อๆเสร็จแล้วลมเย็นมันก็พัดมาด้วยใกล้ๆนั้นเป็นช่วงว่างเปลี่ยวไม่มีบ้านคนแสงสว่างก็น้อยมีพงหญ้าขึ้นสูงอยู่ด้านหนึ่ง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวกรรมยิงขาสัตว์จากท่านอาจารย์ยอดนะครับแล้วก็ต่อด้วยผีกองขยะนะผีกองขยะนี่ก็เป็นชื่อแปลกๆค่อยมาฟังท่านผู้ฟังได้จบในชั่วโมงนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนาดินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับตอนเป็นเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังคงเคยก้างปลาติดคอนะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มันเจ็บปวดมากแล้วอาจจะเคยเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับถ้าหากใครที่เคยเจออย่างนี้มันจะเข็ดนะเข็ดก้างปลาเข็ดกินปลาไปอีกนานนะครับมันเจ็บคอมันสร้างความทรมานพอสมควรทีนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆท่านผู้ฟังนะครับบางทีมันอาจจะเป็นแผลบริเวณหลอดอาหารบางคนติดเชื้อเป็นหนองลามเข้าไปในคอหรือลามเข้าไปในช่องอกนะครับนายแพทย์ประวิตรวิรัติสินท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิรัติสินชุมพรนะครับท่านบอกว่าเคสก้างปลาเคสพวกติดคอในปีที่ผ่านมาพบว่ามีประมาณ144เคสต่อปีคือสัปดาห์หนึ่งมี 3-4 เคสนะที่แค่โรงพยาบาลวิรัติสินชุมพรนะครับถือว่าเยอะๆเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังทีนี้ถามว่าก้างปลาติดคอนี่จะทำไงมันเจ็บนะเจ็บจี๊ดกลืนน้ำลายแล้วก็เจ็บลงทั้งสามารถแบบมันรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนทีนี้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำแล้วกลั้วคอแรงๆถ้าเป็นปลาก้างปลาขนาดเล็กเนี่ยจะหลุดเองได้แต่ถ้าไม่หลุดต้องไปหาหมอ นะจะต้องไปหาหมอทันทีที่นี้เราก็จะมีสูตรคนโบราณนะสูตรคุณปู่สูตรลับเช่นว่าปั้นข้าวเหนียวให้กินหรือให้กินกล้วยหรือพวกมัชเมลโล่หรือกลืนเพื่อดันก้างปลาให้หลุดหรือการใช้นิ้วล้วงคอบางทีมันอาจจะไม่ถูกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะบางทีก้างปลามันใหญ่มันไม่สามารถหลุดออกไปบางทีมันทิ่มมันฝังอยู่นะครับมันจะไปดันให้ก้างปลานั้นบาดก็ไปอีกไปหาหมอดีที่สุดท่านผู้ฟังหรือแม้แต่การใช้นิ้วล้วงคอเนี่ยอาจจะให้ก้างปลาลึกลงไปอีกกว่าเดิมแล้วเกิดเป็นแผลยาวเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าไปถึงหมอนี่เขาก็จะมีอะไรคีบออกมาบางคนบอกว่าให้ดื่มน้ำมะนาวแล้วจะทำให้ก้างปลานุ่มลงก็ไม่จริงเพราะว่าน้ำมะนาวเนี่ยมันกว่าจะทำให้ก้างปลานุ่มเนี่ยมันต้องกินกันเป็นแก้วใหญ่ๆแช่อยู่นานนะครับถ้านานก็มีปัญหาอีกหาหมอท่านผู้ฟังหมอก็จะมีกล้องเอ็กซเรย์เขาจะมีไอ้ตัวคีบยาวๆค่อยๆแย่แล้วค่อยๆดึงออกมาเขาจะเอ็กซเรย์หรือว่าส่องเขามีวิธีของเขานะครับส่องแล้วก็บางทีเขาผ่านเข้าทางจมูกกล้องมันเข้าทางจมูกคอแล้วก็ใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ดูว่าให้เห็นตำแหน่งเสร็จแล้วก็ใช้คีมคีบออกมาคีมเล็กๆค่อยๆสอดเข้าไปค่อยๆคีมนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับถ้าก้างปลามันติดคอฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎตราพนาลินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือมาฟังเรื่องผีกองขยะกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: แม่ก็รีบจำเร็วๆจะได้พ้นตรงนั้นแต่ยังไม่ทันพ้นแม่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แม่ก็เหลียวซ้ายมองขวาไม่เห็นใครไม่รู้เสียงร้องไห้ดังมาจากไหนแต่แม่ก็ไม่วิ่งเพราะว่าถ้าวิ่งจะทำให้เสียขวัญหรือที่เขาเรียกขวัญหนีดีฟอร์นั่นแหละแม่ก็เลยทำใจแข็งก้าวขาต่อไปเรื่อยๆแต่ค่อนข้างเร็วทีแรกก็มองทางโน้นทางนี้ก่อนแต่ตอนนี้ไม่มองแล้วเดินลิ้วๆไปเลยแม่บอกว่าทางเดินนั้นเป็นสะพานไม้ไม่กว้างนักแค่เดินสวนทางกันได้เท่านั้นเองเสียงร้องไห้ยังดังอยู่แต่แล้วแม่ก็เห็นมีคนเดินสวนทางมาแม่ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นยังไงซะก็มีเพื่อนแล้วแม้ว่าจะชั่วแป๊บเดียวก็ยังดีแต่แล้วแม่ก็สังเกตเห็นว่าไอ้ร่างที่เดินมาเนี่ยมันแข็งทื่อๆจกคนแล้วฝีเท้าที่เดินย่ำไม้สะพานมาทำไมมันไม่มีเสียงเลยร่างนั้นเข้ามาใกล้พร้อมกับร่างของแม่ก็เข้าไปใกล้ด้วยใกล้จะสวนทางกันอยู่แล้วแม่ได้กลิ่นคาวเลือดคลุ้งมากระลมเฉยยามค่ำน่ะแม่ต้องรีบยกมือปิดจมูกเพราะมันเหม็นคาวมากร่างนั้นมาถึงแม่แล้วแม่มองหน้าคนที่สวนทางแต่ว่าเห็นไม่ถนัดรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวแม่ก็รีบเบี่ยงตัวหนีเพราะกลิ่นคาวเลือดมันมาจากร่างนั่นแหละมันค่อนข้างมืดแม่ก็เลยเห็นไม่ถนัดว่าทำไมถึงได้มีกลิ่นคาวผู้หญิงคนนั้นผ่านไปแล้วแม่เหลียวมองไปข้างหลังเพื่อจะดูว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและเพราะอะไรถึงได้เหม็นเหลือเกินแต่แม่บอกว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันว่างเปล่าสะพานไม้ไม่มีร่างใครเดินอยู่เลย แม่รีบมองไปไกลๆก็ไม่เห็นมีร่างคนไม่มีเอ๊ะทำไมหายไปเร็วเหลือเกินแม่มองทางโน้นทางนี้แล้วก็ขนลุกหนาวเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจเพราะว่าแม่นึกถึงผีนั่นเองคิดได้แค่นั้นแม่ก็จะออกวิ่งแต่ก็รีบเตือนตัวเองว่าอย่าวิ่งถ้าวิ่งจับไข้แม่ก็เลยรีบจ้ำอ้าวกลับบ้านอย่างไม่มองอะไรอีกแล้วทั้งที่เย็นสันหลังวาบเหมือนกับใครเอาน้ำแช่น้ำแข็งมาสาดใส่อยู่พอถึงบ้านแม่ก็ล้มลงหน้าห้องคนที่เช่าอยู่ด้วยกันก็ตกใจรีบเข้ามาช่วยแม่เป็นลมหมดสติไปเลยพอฟื้นก็เล่าเรื่องโดนผีหลอกผีกองขยะหลอกแม่จริงๆทำให้แม่เข็ดขยาดชวนยายย้ายที่อยู่ไปเช่าที่ใหม่ไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วกลัวผีกองขยะหลอกเอาอีกแม่บอกว่าผีตายหวงนี่มันจะเฮี้ยนมากแล้วมักจะไม่ค่อยไปเกิดง่ายๆฮะวิญญาณจะวนเวียนอยู่แถวๆที่ตายเนี่ยนานหลายปีแม่ว่าอย่างนั้นอีกเรื่องนึงคุณเกษมครับคุณเกษมเล่าบอกว่าแกมีญาติอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ญาติคนนี้เล่าให้ฟังว่าแถวบ้านเขามีสะพานอยู่แห่งหนึ่งเป็นสะพานที่คนกลัวกันมากเลยเนื่องจากมีวิญญาณผีตายหวงที่ตายใต้สะพานสิงอยู่แล้วไม่ยอมไปไหนเนี่ยตกค่ำจะไม่มีใครใช้สะพานนี้ผ่านไปไหนมาไหนเพราะกลัวถ้าจะผ่านก็ต้องมากันหลายคนถ้ามาคนเดียวคนไหนคนนั้นน่ะมักจะเจอใกล้ๆสะพานก็มีต้นกำปูใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขากลางคืนนี่ดำทมึนน่ากลัวลมพัดมันก็ไหวยวบยิงหน้าขนลุกใกล้ๆสะพานก็ไม่มีบ้านคนอยู่มีอยู่ก็ห่างมากเป็นสะพานที่ถือว่าเปลี่ยวมากแล้วก็มีอันตรายอยู่มาคืนหนึ่งป้าสะใภ้ของคุณเกษมชื่อป้าพรเกิดไม่สบายปวดท้องอย่างหนักร้องโอยแล้วเวลามันก็ดึกแล้วด้วยยาติดบ้านก็ไม่มีลุงเจริญก็เลยต้องเอาจักรยานออกจากใต้ถุนปั่นไปขอยาที่อนามัยจะต้องผ่านไปทางสะพานผีหลอกนั่นด้วยในตอนนั้นลุงเจริญก็กลัวแต่ก็ไม่มีทางเลี่ยงอื่นใดนะมันจำเป็นจริงๆถึงจะโดนผีหลอกก็ต้องยอมละลุงผ่านสะพานด้วยใจระทึกเชียวสะพานใหญ่เป็นปูนแข็งแรงลุงปั่นจักรยานขึ้นไปบนนั้นเสร็จแล้วลุงก็รู้สึกว่ามีลมเย็นยามดึกพัดมาต้องกายลมนั้นเย็นเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจเลยทำให้ลุงหนาวสั่นแกก็พยายามไม่เหลียวซ้ายแลขวาอะไรทั้งนั้นมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมือหนึ่งถือไฟฉายอีกมือนึงจับแฮนด์รถไม่ให้มันวอกแวกสะพานปูนสองข้างมีราวสะพานลุงรู้สึกเหมือนกับว่าบนราวสะพานทางขวามือมีใครสักคนนั่งห้อยขาอยู่แต่ลุงไม่มองลุงปั่นจักรยานผ่านไปอย่างเร็วเลยผ่านสะพานมาได้ก็โล่งอกไม่มีการเหลียวกลับไปมองแล้วปั่นไปจนถึงสถานีอนามัยปลุกหมอขอยามาได้แล้วก็ปั่นจักรยานกลับไอ้ขากลับนี่แหละมันน่าแปลกขี่มาถึงตรงสะพานแต่กลับหาสะพานไม่เจอแกก็หยุดงงอยู่ตรงนั้นกระแสงไฟฉายส่องไปส่องมาเอ๊ะไม่มีสะพานมีแต่คลองแล้วสะพานปูนมันหายไปไหนลุงเล่าว่าขนลุกสู้เลยหนาวเป็นจับไข้แต่ตัวเย็นเจี๊ยบเลยแต่ก็พยายามตั้งสติว่าตัวปั่นจักรยานมาผิดทางหรือเปล่าวะนี่ทบทวนแล้วก็คือทางที่เพิ่งผ่านไปตะกี้นี่แหละแล้วทำไมถึงไม่มีสะพานลุงไม่รู้จะทำยังไงยกมือท่วมหัวบอกโอ้เจ้าบักคุณเอ้ยขอให้เห็นสะพานด้วยเถอะคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยเมียลูกกำลังปวดท้องอย่างหนักจะเป็นหรือตายก็ยังไม่รู้ขอให้ลูกเอายาไปถึงเมียให้เมียกินยาด้วยเถอะลุงแกหลับตายกมือท่วมหัวพึมพำออกไปอย่างนั้นพอลืมตาอีกทีลุงมองเห็นละสะพานอยู่ข้างหน้าแหละลุงตัวเย็นวาบอีกครั้งเออสะพานอยู่ตรงหน้าแท้ๆทำไมถึงมองไม่เห็นลุงแข็งใจปั่นจักรยานขึ้นไปแสงไฟฉายส่องไปกลางสะพานเสร็จแล้วลุงก็ต้องชะงักขาแข็งเลยปั่นจักรยานไม่ออกรถทำท่าจะล้มต้องเอาเท้ายันไว้ที่กลางสะพานนะมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งในชุดขาวๆยืนอยู่ผมยาวประบ่ายืนแข็งทื่ออยู่กึ่งกลางสะพานพอดีลุงทำอะไรไม่ถูกแล้วมองหาใครช่วยก็ไม่มีเลยต้องช่วยตัวเองลุงก็หลับตาพนมมืออ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดปัดเป่าโพยภัยทั้งหลายทั้งปวงขอให้เอายาไปให้เมียกินได้สำเร็จด้วยเถอะเสร็จแล้วลุงก็ลืมตาขึ้นปรากฏว่าร่างหญิงสาวนั้นหายไปแล้วลุงแกก็ดีใจรีบปั่นจักรยานข้ามสะพานพ้นมาแล้วแกก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเสร็จแล้วลุงก็รู้สึกเหมือนกับว่าท้ายรถน่ะมีอะไรหนักๆทวงๆอยู่ลุงก็หันไปมอง ให้ตายเถอะลุงเห็นร่างขาวๆนั่นนั่งซ้อนท้ายมาด้วยลุงถึงกับทิ้งจักรยานกระโดดออกมาแล้ววิ่งไม่คิดชีวิตเลยไม่สนใจจักรยานแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างลุงวิ่งลูกเดียววิ่งจนถึงบ้านหอบแฮกแฮกแทบจะขาดใจตายป้าได้กินยาก็ค่อยยังชั่วแต่ลุงน่ะเกือบตายหนาวสะท้านจับไข้ขึ้นมาแทนก็เล่าให้ป้าฟังว่าเจออะไรมาบ้างป้าได้ฟังแล้วก็กลัวแทนลุงลุงก็บอกไม่เอาแล้วไม่ไปตอนนั้นทางนั้นตอนกลางคืนอีกแล้วไม่เอาแล้วลุงต้องรดน้ำมนต์สัก7วันสติถึงได้ดีขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวลุงเล่าว่าที่สะพานนั้นน่ะเคยมีผู้หญิงโดนฉุดไปข่มขืนแล้วฆ่าใต้สะพานผีไตหงยังสิงอยู่ไม่ยอมไปไหนคนที่ข่มขืนแล้วฆ่าน่ะก็มาตายที่สะพานนั้นในตอนหลังโดนยังไงไม่รู้คอหักศพอยู่ในน้ำลุงบอกว่าตายมาตั้งเกือบ10ปีแล้วดวงวิญญาณยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดชาวบ้านเขาเรียกสะพานผีหลอกครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

หันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันลุปีพุทธศักราช 2308 พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา27ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหารและทัพพระเจ้ามังระได้ทำลายค่ายที่รายรอบอโยธยาเสียสิ้นทั้ง8ค่ายจนพระยาตากได้ดำริว่าการศึกในครั้งนี้เราจะพ่ายแพ้เพราะความแข็งแกร่งของพม่าก็หาไม่แท้ที่จริงแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอแย่งชิงอำนาจกันเองอโยธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแม่นมั่นคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีพุทธศักราช 2309 ก่อนอโยธยาจะล่มสลาย3เดือนพระยาตากได้พาทหารหานตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกได้ต่อสู้กับพวกพม่าตลอดเส้นทางอีกทั้งกับเจ้าเมืองที่ไม่ยอมอ่อนข้อจนมาถึงเมืองจันทบุรีทรงรับสั่งแม่ทัพนายกองว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อสีให้หมดหมายจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจึงได้สถาปนาความมั่นคงในเมืองจันทบุรีสืบมาลุถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2310หลังสิ้นฤดูมรสุมได้รับสั่งแก่ไพร่ผู้กล้าในเมืองจันทบุรีทั้ง 5,000 ว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราจะยกขึ้นไปอโยธยาเพื่อกู้บ้านเมืองพี่น้องของเรากำลังรอคอยอยู่ท่านจะได้พบกับลูกเมียพ่อแม่ที่จากไปนานเราจะรบให้เต็มกำลังใครทำผิดเราจะยกโทษให้ไม่ได้เลยแม้เราเองถ้าทำผิดก็จงสำเร็จโทษเราเถิดเอกราชชาติสิ้นแผ่นดินเดือดยังคงแลกด้วยเลือดไม่เหือดสิ้นไทยรอดพ้นเสียดินแดนทั้งแผ่นดินหลายชีพดิ้นนอนเคียงอยู่เรียงรายไม่มีองค์ตากสินก็สิ้นชาติเอกราชจอมจมล่มสลายหอบลูกหลานเซซัดกระจัดกระจายทั้งเวียงวัดวอดวายกลายเป็นจุ่มแม้องค์พระยังวอดวายกลายเป็นเท่าหลายคนเอาอกประทับรับกระสุนอีกหลายคนยังเป็นผู้ไม่รู้คุณปวนสายเลือดไทยกลุ่นให้วุ่นวายเพราะคนไทยไม่รักกันในวันก่อนแผ่นดินร้อนแดงเดือดไม่เหือดหายใช้มือไทยดาบไทยไว้ทำลายแม้ไม่ตายเหมือนถูกฝังตายทั้งเป็น

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วนขนาดนี้จัดด่วนขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมชลประทานผนึกกำลังกลาโหมและกรุงเทพมหานครเร่งหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล S S S

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยบางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงตรวจพื้นที่แนวป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพย้ำระดับน้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ1เมตร60เซนติเมตรมั่นใจรับมือได้ทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงคุณวนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดระยะทาง88กิโลเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำเทียบกับแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำประมาณ1เมตร60เซนติเมตรจึงมั่นใจว่าสามารถรองรับได้แม้จะมีทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกันด้านปลัดกรุงเทพมหานครระบุว่ากรุงเทพมหานครมีคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งเจ้าพระยาตลอด88กิโลเมตรและได้เสริมความแข็งแรงทั้งหมดแล้วโดยถอดบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปี2554ที่มีระดับน้ำสูงถึง2เมตร54เซนติเมตรปัจจุบันบางจุดได้เสริมความแข็งแรงสูงถึง3เมตร50เซนติเมตรขณะที่อธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำสูงสุดจากตอนบนได้ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปแล้วแต่ยังคงระบายน้ำในอัตราเดิมต่อไปอีก 3-4 วันเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำชุดนี้จะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครใน 48-58 ชั่วโมงซึ่งยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร นวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: ขณะที่สทนชเตือนทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งเฝ้าระวังน้ำท่วม 5-7 ตุลาคมนี้คุณนภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศเฝ้าระวังรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางจึง44จังหวัดทั่วประเทศอาทิภาคเหนือที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกและอุทัยธานีภาคกลางที่ชัยนาทท้องพรศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและริมน้ำระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกที่กาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอาทิแม่น้ำปิงแม่น้ำสะแกกลางแม่น้ำป่าสักแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำนครนายกแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เป็นต้นนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีต

0: ที่สุดน่ะก็คือสมองต้องดูแลมันให้ดีอายุมากขึ้นนี่บางทีจะจำอะไรไม่ค่อยได้ได้หน้าลืมหลังนะบางคนบอกยืมตังคนอื่นนี่จำไม่ค่อยได้นะจำไม่ค่อยได้ยืมตังเป็นหนี้ใครจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าใครเป็นหนี้เรานี่มันจำดีจังห่างไปหายไป2ปี3ปีเดินผ่านหน้าบ้านนี่ไอ้คนนี้นี่มันเป็นหนี้ฉันอยู่200ยังไม่ใช้เลยจำได้คนเป็นหนี้เรานี่จำดีแต่เราเป็นหนี้คนอื่นเราจะจำไม่ค่อยได้เขาว่าอย่างนั้นต้องดูแลสมองท่านผู้ฟังนะครับดูแลสมองให้ดีก็คือกินน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆคือสมองของคนเราเนี่ยมันเป็นน้ำ 85% เซลล์สมองมันก็เหมือนต้นไม้ท่านผู้ฟังมันต้องการน้ำหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีน้ำต้นไม้มันก็เหี่ยวต้นไม้จะต้องรดน้ำทุกวันไม่งั้นมันเหี่ยวนะครับไขมันอันที่สองคือกินไขมันให้มันดีไขมันพวกปลานะครับปลานี่จะมีไขมันดีปลาหรือว่านมก็นมถั่วเหลืองวิตามินรวมน้ำมันพริมโรสนะครับทำให้เซลล์มันชุ่มน้ำวิตามินซีกินแล้วก็สดชื่นประการต่อมาเนี่ยให้นั่งสมาธิวันหนึ่ง12นาทีอย่างน้อย10นาทีตื่นนอนแล้วนั่งลมหายใจนับลมหายใจนั่งนับ1 2 3 4นะครับหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4ถึง10แล้วก็ถอยมา10แล้วก็ถึง9ถึง8ถึง7ถึง6ถึง5 5เราขึ้นไป10หมดแล้ว10นาทีแป๊บเดียวนับช้าๆนะถ้าใครนับได้ไม่ลืมนี่สุดยอดเลยนะครับเพื่อให้สมองมันพักผ่อนเขาบอกว่าช่วงที่มีสมาธินี่คลื่นสมองจะมีคลื่นเทต้านะครับซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุดๆทำให้สมองนี่มีเขาเรียก mental imagery ภาษาอังกฤษที่พูดยากนะครับคือจินตนาการเห็นภาพแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์มันจะดีถ้าคนสมองดีจะมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการจะดีถ้าเครียดมันจะคิดไปออกมันตื้อนะประการต่อมาก็คือเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้เรามีความใส่ใจตั้งใจจดจ่อนะครับจดจ่อในสิ่งที่เราทำมันจะทำให้เราเกิดสมาธิแล้วก็ต่อมาก็คือหัวเราะแล้วก็ยิ้มบ่อยๆนะครับทุกครั้งที่เรายิ้มทุกครั้งที่เราหัวเราะนี่จะมีสารแห่งความสุขฝรั่งเขาเรียกสารเอนโดฟินนี่หลั่งออกมายิ้มเรื่อยๆหัวเราะเรื่อยๆนะแต่อย่าหัวเราะทั้งวันท่านดูฟังนะหัวเราะทั้งวันนี่เขาว่าบ้าหัวเราะเรื่อยๆยิ้มเรื่อยๆนะครับเห็นอะไรก็อ่ะหัวเราะอ่ะเราก็มีความสุขได้นะครับแล้วก็อย่าเบื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับกินนู่นกินนี่อาหารไปร้านอาหารใหม่ๆไปหาเพื่อนคบคนนู้นคุยคนนี้อ่านข้อมูลใหม่ๆอยากรู้อยากเห็นทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมใหม่ๆไปเรื่อยเพราะว่าอย่าทำให้ตัวเองเซ็งมันจะทำให้เรามีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมคิดนู่นคิดนี่นะครับแล้วก็ให้อภัยตัวเองทุกวันนะครับทำไมต้องให้อภัยตัวเองเพราะเรามักจะทำไม่ค่อยได้อย่างที่ตั้งใจอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโกรธตัวเองให้อภัยตัวเองนะครับแล้วก็อย่าไปโกรธคนอื่นนะโกรธตัวเองทำให้เปลืองพลังงานเปลืองสมองเปล่าๆนะครับแล้วก็เวลาเราได้สิ่งต่อมาก็คือเวลาเราได้อะไรดีๆเนี่ยให้เราเขียนบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะอ่านทำบุญทำความดีทำกุศลช่วยคนตรงไหนเขียนบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะอ่านให้สมองเราเนี่ยคิดในเชิงบวกเชิงดีมีความสุขมันก็จะหลั่งสารเคมีมีความสุขออกมาไอ้เรื่องเร็วๆเรื่องไม่ดีมีกันทุกคนน่ะอย่าไปจำช่างมันท่านผู้ฟังประการต่อมาก็คือฝึกหายใจลึกๆท่านผู้ฟังหายใจให้เต็มปอดสมองนี่ใช้ออกซิเจนนี่25%นะครับที่เราหายใจเข้าไปในสมองใช้นี่1/4นะครับฉะนั้นการหายใจลึกๆนี่จึงเป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมองแล้วก็ประการสุดท้ายอันนี้ผมใส่เองดื่มน้ำมังคุดอย่างน้อยวันละ1แก้ว30มิลลิลิตรลองดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังดื่มน้ำตามด้วยเปิดขวดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ยอดในเรื่องขโมยพระพุทธรูปแล้วก็พูดไม่เพราะจนผีตบปากนะฟังแล้วก็น่าสนุกนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆนี่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนานหลายสิบปีมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งบวชเป็นพระแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสจนกระทั่งได้เป็นถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วต่อมาก็หลงผิดไปสมคบกับพวกโจรขโมยพระพุทธรูปเป็นสายให้โจรมาลักพระในวัดไปทีแรกก็สืบหาไม่พบไม่รู้จะติดตามพระคืนมาได้ยังไงแต่ก็ยังว่านั่นแหละพระไม่เข้าข้างคนผิดครับก็ทำให้เกิดการพลาดพลั้งความลับแตกใกล้ค่ำวันหนึ่งมีเด็กวัดคนหนึ่งแอบได้ยินผู้ช่วยเจ้าอาวาสยืนคุยกับคนแปลกหน้าอย่างลับๆล่อๆอยู่ข้างหอระฆังเก่าก็เลยแอบฟังจนรู้ความจริงว่าคุยกันเรื่องพระพุทธรูปที่ถูกขโมยไปตกลงส่วนแบ่งกันไม่ลงตัวแล้วก็จะหวนกลับมาขโมยพระที่เหลือไปอีกเด็กวัดก็รีบเอาไปเล่าให้เจ้าอาวาสฟังเรื่องถึงตำรวจแล้ววางแผนจัดการกับกลุ่มโจรตำรวจจับตัวโจรที่ย้อนกลับมาลักพระอีกรวบได้หมดทั้ง5คนแล้วก็ซัดทอดผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านก็โดนจับศึกในวันนั้นกลายเป็นคฤหัสถ์นายหนึ่งที่ไม่ได้ห่มผ้าเหลืองอีกแล้วชาวบ้านก็หมดความนับถือมีแต่จะสาปแช่งคนด่าว่าเป็นคนเลวทรามต่ำช้าต่างๆนานาเขาไปติดคุกอยู่หลายปีพอออกมาก็ไม่มีใครอยากจะพูดด้วยเพื่อนก็หมางเมินญาติพี่น้องอับอายขายขี้หน้าคนอื่นทำให้เขากลัดกลุ้มสติไม่ค่อยดีเดินพูดคนเดียวเวลาเที่ยงคืนจะออกจากบ้านแล้วเดินไปรอบหมู่บ้านวนเวียนแล้วก็พูดพล่ามเรื่องต่างๆนานาเคยมีคนเดินตามไปฟังว่าจะพูดเรื่องอะไรก็พอจะจับความได้ว่าเขาพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์การทำบาปทำกรรมการทำดีทำชั่วนี่เหมือนกับว่าเขาสำนึกผิดเรื่องชั่วเรื่องดีแล้วเรื่องที่เขาออกเดินยามดึกเนี่ยญาติๆช่วยกันห้ามไม่ให้เขาออกไปเพราะเกรงเขาจะได้รับอันตรายจากคนร้ายหรือว่าสัตว์พิษจนฉกกัดเอาแต่ว่าห้ามเขาไม่ได้เขาไม่ยอมฟังเวลาถูกห้ามเขาก็ไม่ได้โต้แย้งแต่เขาก็มักจะมองตาขวางอย่างไม่พอใจอยู่มาวันหนึ่งคืนนั้นเขาออกเดินตามปกติแต่ว่าตีสี่แล้วยังไม่กลับตามธรรมดาตีสองตีสามเขาก็กลับถึงบ้านแล้วเขาหายตัวไปญาติก็ออกตามหากันในเช้ามืดนั่นเลยแต่คืนนั้นก็มีคนได้ยินเขาเดินพูดพล่ามเหมือนอย่างเคยแต่ตามธรรมดาจะเดินวนอยู่สามรอบแต่คืนนี้แค่รอบเดียวก็หายเงียบไปเลยแล้วเรื่องที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องเดิมๆแต่เขาพูดถึงเรื่องความตายมันคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้เดินอยู่เพียงลำพังคนเดียวแต่มีคนอื่นเดินไปกับเขาด้วยเขาพูดทำนองว่าเขายังไม่อยากตายอยากอยู่ต่อไปแต่อยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเขาก็คงต้องไปแต่ถ้ายังไม่ไปจะได้ไหมจะยอมไหมว่างั้นฟังดูแล้วเหมือนเขากำลังต่อรองกับใครอยู่ปรากฏว่าทีมค้นหานี่ไปเจอเขาในตอนเช้าแสงแดดสาดส่องแล้วเขานั่งขัดสมาธิอยู่บริเวณนั้นคือโคนต้นมะเกลือข้างทางเดินหลังพิงต้นไม้หลับตานิ่งคงจะหลับญาติก็พากันเข้าไปเขาไม่ลืมตามองเขาไปยืนใกล้ๆเขาก็ยังเฉยคนหนึ่งก็เอื้อมมือไปเขย่าเพื่อจะปลุกพอถูกตัวเขาเท่านั้นร่างเขาก็เอ็นล้มแผลลงไปเขาตายแล้วนั่งตายอย่างประหลาดไม่ปรากฏร่องรอยบาดแผลอะไรบนเนื้อตัวหัวหูแข้งขาหลังจากเผาศพเขาแล้วนาน3เดือนสมภารก็สังเกตเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นในบริเวณวัดท่านก็เฝ้าดูจนแน่ใจแล้ววันหนึ่งก็เล่าให้ญาติโยมฟังที่วัดนี้มีวิญญาณมาอยู่เฝ้าวัดแล้วนะมาลอยวนเวียนรอบวัดดึกสักเที่ยงคืนก็จะเห็นมาแล้วคล้ายๆกับเป็นยามคอยตรวจตราดูแลความเป็นไปของวัดล่องลอยไปเป็นดวงไฟสีเขียวๆวนไปทางโบสถ์อ้อมศาลามาทางกุฏิไปทางหอระฆังอ้อมไปทางเมนเผาศพแล้วก็ย้อนไปทางโบสถ์อีกคืนนึงหลายรอบหลวงพ่อคิดว่าเป็นวิญญาณใครล่ะครับญาติโยมก็ถามท่านก็สายหน้าแล้วก็บอกให้ช่วยกันคิดหลายคนก็เดากันว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของอดีตรองเจ้าอาวาสที่เกิดสำนึกผิดคิดได้มาเฝ้าวัดเพื่อเป็นการล้างบาปแต่ก็มีบางคนที่คิดไปว่าวิญญาณนั้นคงจะถูกบังคับให้มาชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้นะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ลพบุรีสมัยก่อนโน้นมีวัดร้างถึง2วัด แต่ละวัดที่หลงเหลือให้เห็นก็มีแค่ซากกองอิฐเก่าๆกับเจดีย์ที่พังทลายลงมาแต่มีอยู่วัดหนึ่งถือได้ว่าเป็นวัดร้างต้องห้ามสำหรับคนที่พูดจาไม่ดีมีเรื่องเล่ากันต่อๆมาว่าถ้าใครไปที่วัดนี้แล้วพูดคำหยาบผีที่ดูแลวัดนี่จะโกรธมากเพราะว่าผีคิดว่าด่าตัวในช่วงที่วัดนี้ยังไม่ร้างมีตาแก่นักย่องเบาคนหนึ่งหัวขโมยตัวจริงเลยหากินทางมิจฉาชีพเป็นที่รู้กันอย่างลับๆของคนในหมู่บ้านช่วงนั้นแกกำลังอดโซลักของบ้านใครไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาระวังกันและเขาก็เกลียดชังแกมากกลด่าสาปแช่งกันอยู่ตลอดแกเล่นการพนันด้วยเล่นจนบ้านช่องหมดต้องไปอาศัยศาลาหลังหมู่บ้านยึดเป็นที่นอนพออาจจะหากินก็ต้องอาศัยวัดหิวขึ้นมาก็ไปขอพระแย่งเด็กวัดกินแม้แต่พระก็ไม่ไว้ใจแกต้องคอยระวังกันบาปหนาต้องติดตัวแกแน่ๆเลยญาติพี่น้องทั้งตระกูลนี่ก็ล้วนแต่เป็นหัวขโมยกันทั้งนั้นมีบางคนเป็นเสือปล้นซะด้วยซ้ําในหมู่บ้านเวลานั้นก็มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งร่ำรวยมากขนาดว่ามีของใช้เป็นทองคำแหละอีตาแก่นักตัดช่องย่องเบาคนนี้ก็จ้องบ้านตาเศรษฐีคนนี้อยู่เพราะถ้าขึ้นบ้านนี้ได้ก็มีหวังกวาดได้ไม่ใช่น้อยขี้หมูขี้หมาก็ไม่ต้องกระเสือกกระสนไปเป็นปีๆแต่มันไม่ง่ายอย่างที่แกอยากให้เป็นเพราะว่าบ้านนี้เขาปลูกสร้างแน่นหนามากติดลูกรงหน้าต่างหมดทุกบานไม่มีช่องที่แกจะเล็ดลอดเข้าไปได้เลยนอกเสียว่าจะต้องปีนป่ายขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็หาทางลงที่ชานเรือนแกก็เพียรพยายามหลายครั้งก็ไม่สำเร็จโดนหมากัดเป็นแผลเวอะหวะที่ขา3ครั้งต่อมาแกก็วางยาเบื่อแต่คนในบ้านก็รู้แกก็ทำอะไรไม่ได
0: ้ถ้าสักครู่ท่านผู้ฟังนะครับเรื่องพูดไม่เพราะจนผีตบปากนี่ยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อจากเรื่องราวดีๆนะครับนามกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายลองดูนะครับท่านผู้ฟังร่างกายของคนเราทุกคนนี้มันเสื่อมได้นะครับอย่ารอให้มันเสื่อมมากถ้าเสื่อมมากแล้วก็มันจะแก้ยากกันไม่ดีกว่าแก้ท่านผู้ฟังทีละครับกันไม่ดีกว่าแก้ถ้าหากว่ามันแย่แล้วเนี่ยมันจะแก้ไม่ทันก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ดูแลตัวเองนะครับการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตที่เหมาะสมภาษาพระเขาเรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางเป็นยังไงท่านผู้ฟังนะครับกินแต่พอเหมาะนะครับใช้อารมณ์แต่พอเหมาะไม่โกรธมากจนเกินไปไม่ดีใจมากจนเกินไปไม่เสียใจมากจนเกินไปปล่อยวางในอารมณ์นะมัชฌิมาปฏิปทาอย่าโกรธมากอย่าเครียดมากอย่าดีใจมากทำใจให้สบายสบายวางจิตใจให้เป็นกลางนะครับพักผ่อนแต่พอเหมาะคนเราต้องพักผ่อนท่านผู้ฟังนะครับคนเราต้องพักผ่อนแต่ถ้านอนน้อยเกินไปสุขภาพก็สุดโทรมเพราะว่าร่างกายไม่มีเวลาซ่อมแซมนอนมากเกินไปก็ไม่ดีเอาแต่พอเหมาะนะครับวันหนึ่งประมาณสัก6ชั่วโมง 6-8 ชั่วโมงอย่าให้เกินถ้านอนมากกว่านั้นก็ไม่ไหวนะครับกินแต่พอเหมาะกินแต่พออิ่มอย่ากินจนพุงกลางพักผ่อนแต่พอเหมาะนอนวันหนึ่ง 4-6 ชั่วโมงหรืออย่าเกิน8ชั่วโมงออกกำลังกายแต่พอเหมาะนะครับอาทิตย์หนึ่งสัก4วันวันหนึ่งก็20-30นาทีนะพวกเรานี่ก็ถือว่าวัยสวนะครับผมกับท่านผู้ฟังนี่คงไม่แตกต่างกับท่านผู้ฟังนะครับผมก็ปีนี้54แล้ว นะมองแวบๆก็เหมือนกับแป๊บเดียวเรามาถึงตรงนี้ออกกำลังกายบ้างกินแต่พอเหมาะออกกำลังกายแต่พอเหมาะพักผ่อนแต่พอเหมาะวางจิตใจให้พอเหมาะนะครับไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปตึงเกินไปมันก็จะขาดท่านผู้ฟังหย่อนเกินไปมันก็ไม่ดีฉะนั้นทางสายกลางนี่สำคัญที่สุดมัชฌิมาปฏิปทานะครับไม่มากเกินไม่น้อยเกินพอดีพอดีกำลังดีนะกินอาหารก็อย่ารสจัดเกินอย่าเค็มเจอเกินอย่าหวานเกินเอาแต่พอเหมาะเอาแต่พอดีกินแต่พออิ่มนะครับสบายสบายทีนี้ถ้าหากว่ารู้จักประมาณในการกินรู้จักประมาณในการพักผ่อนรู้จักประมาณในการออกกำลังกายรู้จักประมาณในการวางอารมณ์นี่ ชีวิตจะมีความสุขท่านผู้ฟังอะไรมันมากระทบก็ไม่โกรธจนเกินไปไม่เสียใจจนเกินไปถ้ามันเรื่องดีๆมาเราก็ไม่ดีใจโลดโผนจนเกินไปเราก็มีความสุขได้ท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะมีตัวช่วยนะครับผมก็อยากจะแนะนำน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินหลายๆคนหลายๆท่านที่เคยกินมีหลายคนกินเข้าไปนะครับมีหลายท่านดื่มเข้าไป 3-4 ปีมานี่ก็เยอะมากนะขอบคุณมากๆเลยหลายร้อยคนหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคนที่โทรนะครับมีหลายร้อยคนที่โทรเข้ามาคุยกับผมแต่คนกินนี่ผมมั่นใจว่าหลายหมื่นคนนะครับกินกันทั่วประเทศมีจำหน่ายตามร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปก็อยากจะให้ลองดูอย่าปล่อยให้มันเสื่อมมากกันไว้ดีกว่าแก้ท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากว่ามันแย่แล้วมันก็จะแก้ไม่ทันกว่า 1,360 บาทฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ360บาทเชื่อว่าไม่ได้ทำให้เราจนแต่บางครั้งอาจจะตอบโจทย์ปัญหาเรื่องสุขภาพของเราได้ขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องพูดไม่เพราะจนผีตกปากนะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องผีนิมนต์พระเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
1: ต่อมาตาเศรษฐีเฒ่านี่แกป่วยกระสอบกระแสป่วยอยู่นานปีอยู่มาช่วงท้ายของชีวิตแกก็คงรู้ตัวไม่รอดแน่แล้วแกก็เลยทำอะไรบางอย่างแกป่วยก็จริงแต่ยังพอเดินได้แกแอบเอาจานทองคำช้อนซ่อมทองคำอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นของที่แกรักและหวงมากไปฝังไว้ที่วัดแต่ไม่มีใครรู้ว่าแกฝังเอาไว้ที่โรงไหนมีคนเดียวที่แอบเห็นโดยบังเอิญก็คือตาแก่นักย่องเบาที่ว่าไปอาศัยข้าววัดกินนี่แหละเห็นก็สงสัยทันทีว่าตาเศรษฐีมาทำไมที่วัดหิ้วห่อผ้าสีขาวมาด้วยคงจะต้องมีอะไรสักอย่างแกเห็นเดินไปทางโบสถ์ก็ตามไปจะแอบดูแต่ว่าท่าทางเศรษฐีเท่าระวังตัวมากก็เลยเข้าใกล้ไม่ได้เศรษฐีนั่นหายแวบไปด้านหลังโบสถ์ขวาตีนแมวแก่จะหาทางอ้อมไปโดยไม่ให้อีกฝ่ายเห็นเศรษฐีก็ทำกิจธุระของแกเป็นที่เรียบร้อยเดินกลับบ้านโดยไม่มีห่อผ้าขาวอีตาแก่นักย่องเบาก็รีบเร่งเข้าไปตรวจสอบแถวแถวหลังโบสถ์นั้นแต่ก็ไม่พบความผิดปกติตรงไหนได้แต่ยืนเกาหัวแกรกแกรกนึกวุ่นวายใจอยู่ว่าเอ๊ะคนรวยอย่างตาแก่นั่นจะมาทำอะไรที่โบสถ์นี่ต่อมาก็ปรากฏว่าตาเศรษฐีก็ตายแกตายไปแล้วตั้งหลายปีข่าวถึงได้แพร่พรายออกมาเรื่องจานและช้อนหายไปจากบ้านทีแรกไม่มีใครรู้ว่าแกเอาไปฝังก็นึกกันว่าแกเก็บซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งในบ้านตอนมีชีวิตอยู่ตาเศรษฐีคนนี้แกไม่ชอบคนพูดคำหยาบหลายสิบปีหลังจากนั้นวัดแห่งนั้นก็กลายเป็นวัดร้างไปเพราะว่าโดนฆ่าศึกเผาทำลายมีชายหนุ่มคนหนึ่งนิสัยไม่ดีคำพูดติดปากเลยเป็นคำด่าไอ้เปรตไอ้สัตว์อะไรไม่รู้ตอนเขาเป็นเด็กเขาจำมาจากปู่ย่าตายายที่พูดคำด่าคำให้ได้ยินอยู่ทุกวันหนุ่มคนนี้นอกจากชอบด่าแล้วยังมีนิสัยย่ำแย่มือไวหยิบฉวยของคนอื่นเอาเป็นของตัวเองบ่อยๆนิสัยนี้เขาติดเชื้อขี้ขโมยมาจากปู่ทวดของเขาคืนหนึ่งเขาฝันว่าปู่ทวดมาบอกให้ไปขุดทรัพย์เป็นจานและช้อนทองคำอยู่ข้างโบสถ์เขาก็ไปที่วัดร้างหาโบสถ์จนพบแล้วขุดจนพลุนเหนื่อยแทบตายเขาไม่เจออะไรก็โกรธกลด่าปู่ทวดด่าผีสางเทวดาเขายืนหอบอยู่แล้วก็โกรธอยู่เหงื่อท่วมตัวเสร็จแล้วโดนฟาดปากชาดชาดชาดจนล้มคว่ำเขามองไม่เห็นเจ้าของฝ่ามืออันหนักหน่วงนั้นเลยปากแตกเลือดไหลโกรกหน้างี้บวมปูดทันตาเห็นบวมไม่ยุบอยู่ถึง2ปีถึงค่อยดีขึ้นแต่ก็ไม่เหมือนเดิมแก้มโยและปากเบี้ยวไปจนวันตายดีสมน้ำหน้ามาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของตาเนินตาเนินคนนี้แกไม่ได้นามสกุลกลองยาวหรอกเพียงแต่ว่าแกเป็นหัวหน้าคณะกลองยาวเท่านั้นแหละแถวบ้านมีคณะกลองยาวของแกนี่แหละใครบวชลูกบวชหลานก็หาไปราคาย่อมยาวบางทีก็ไปช่วยไม่คิดค่าเหนื่อยขอเพียงค่าครูเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน่ะนอกจากเป็นศิลปินบรรเลงกลองยาวแล้วแกก็ยังเป็นช่างไม้อีกด้วยสร้างบ้านสร้างเรือนโต๊ะเก้าอี้แกทำได้ดีสวยงามตัวแกน่ะดำคล้ำนะตัวขนาดกลางๆไม่ใหญ่ไม่โตพูดจาดีเข้าไหนเข้าได้กับทุกคนไม่เห็นมีเรื่องมีราวบาดหมางอะไรกับใครแต่ว่าลูกดกมากเลยมากที่สุดในหมู่บ้านเชื่อไหมแกมีลูก12คนโหลหนึ่งพอดีตัวไล่ๆกันเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ทั้งหมดก็รักใคร่ปรองดองกันดีมากไม่เหมือนบางบ้านมีกันอยู่แค่2ตำคนทะเลาะกันเหมือนไม่ใช่พี่น้องคลานตามกันออกมาตาเนินอายุยังไม่ทันจะ50ก็ตายคนดีๆตายง่ายตายได้เหลือเกินเพียงแต่แกไปหากินทางภาคเหนือเข้าป่ามาเท่านั้นพอออกจากป่านี่ก็ป่วยไข้แกตายเพราะไข้ป่ามาลาเรียกลับมาตายที่บ้านลูกเต่าร้องไห้กันกระจองงอแงน่าสงสารมากนะคุณนิยมก็ไปงานนี้ด้วยเห็นแล้วก็สลดใจแกเป็นห่วงลูกๆมากก่อนสิ้นลมวันเดียวแกร้องไห้น้ำตาอาบแก้มเลยมองดูลูกๆอย่างอะไรอาวรณ์ทำบุญ7วันแล้วคืนนั้นดวงวิญญาณแกมาที่บ้านกลองยาวมันดังเหมือนคนมาตียายหวีเมียแกตื่นได้ยินก็นึกรู้ว่าผัวมาพูดไปในความมืดบอกอย่าห่วงเลยจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะหลังจากเมียแกพูดขาดคำก็มีเสียงลมพัดต้นไม้ข้างบ้านดังสู้ครูเกลียวใบไม้ร่วงกันเปาะแปะเปาะแปะ ลูกสาวคนสุดท้องยังเล็กมากคนนี้ตัวผอมๆตัวยาวยังกระจิ้งจกร้องจ้าขึ้นมาดื้อยายหวีก็ถามลูกว่าร้องทำไมเป็นอะไรลูกก็ไม่ตอบร้องอย่างเดียวกอดแม่นั่นนะตอนเช้าถึงได้บอกว่าพ่อมาหาจะพาไปไหนไม่รู้แต่ไม่ไปเพราะเห็นพ่อตายแล้วคืนต่อมาเอาอีกแล้วหนูน้อยคนนั้นก็กรีดร้องสุดเสียงในตอนดึกแม่กอดแน่นเนี่ยปลอบไม่ต้องกลัวเด็กก็บอกว่าพ่อมาอีกแล้วแม่พ่อจะมาชวนหนูไปกับพ่อแต่หนูกลัวพ่อหนูเห็นพ่อโดนไฟเผาไปแล้วพ่อเป็นผียายหวีก็ถามลูกว่าฝันไปหรือเปล่าลูกก็บอกหนูไม่ได้ฝันหนูตื่นอยู่พ่อมาปลุกหนูก็ตื่นพอหนูตื่นพ่อก็ฉุดมือดึงแขนหนูจะให้ไปกับพ่อคนเป็นแม่ได้ยินก็ขนลุกหนาวสะท้านต้องรีบจุดธูปบอกเล่าวิญญาณของผัวในยามดึกนั่นเลยแกอย่ามาทำอะไรลูกนะลูกยังเล็กมากนักสงสารลูกบ้างสิรู้ว่าแกห่วงแต่ลูกก็ยังมีแม่แกไม่ต้องห่วงหรอกไปผุดไปเกิดซะเถอะสองวันต่อมาเด็กป่วยหนักนอนเพ้อเรียกพ่อพ่อจะไปอยู่กับพ่อยายหวีก็ตามหมอมารักษาด่วนร่วมด้วยหมอผีมาขับไล่ไม่ให้ผีพ่อมาหาลูกเพื่อนบ้านก็ใจหายใจคว่ำสงสารเด็กสมัยนั้นใกล้ๆยังไม่มีโรงพยาบาลการเดินทางต้นเดินข้ามทุ่งเด็กมีอาการเพียบหนักหมอยาที่รักษาอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหมอผีก็ช่วยกำจัดโรคภัยไม่ได้พอดีเหลือเกินมีพระธุดงค์รูปหนึ่งแบกกรดผ่านมาที่หลังหมู่บ้านมาถามหาบ้านตาเนินก็มีคนชี้บอกให้ท่านก็ไปเรียกหาถามว่าโยมเนินอยู่ไหนจะมารักษาลูกสาวที่ป่วยหนักกำลังมืดแปดด้านกันอยู่ก็นิมนต์ท่านรักษาทันทีท่านมีสมุนไพรอยู่ในย่ามนำมาฝนกับฝรั่งมีเป็นรากไม้แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเมื่อปรุงยาแล้วก็ให้เด็กกินเด็กกินยาแล้วก็สงบไม่เพ้อคลั่งนอนหลับไปส่วนพระธุดงค์ก็จะกลับต้องรีบนิมนต์ท่านให้อยู่ก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าเด็กจะหายหรือเปล่าท่านถามหาตาเนินอีกยายหวีถามท่านว่ารู้จักตาเนินด้วยเหรอท่านบอกว่ารู้จักกันตอนที่ไปตามท่านให้มารักษาลูกสาวนี่แหละมองหน้ากันเลยแล้วบอกท่านว่าตะเนินน่ะตายแล้วนะอ้าวเอ๊ะไปนิมนต์ท่านมาได้ยังไงกันเออแปลกเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวพูดไม่เพราะจนผีตกปากนะครับแล้วก็ผีนิมนต์พระนะเพื่อพูดเรื่องผีที่ชอบนะเป็นเด็กนี่ก็ชอบจังนะก็ชอบฟังนะครับอาจารย์ยอดท่านก็เล่าได้ดีตอนนี้ผมให้เพื่อนนะครับเพื่อนผมท่านเป็นผบ.เรือนจำอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเป็นผู้บัญชาการเรือนจำบอกวันนั้นก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนนะครับท่านกฤษณะหรือว่าท่านกลบก็แนะนำว่าให้เปิดนิทานอาจารย์ยอดให้ผู้ต้องขังฟังผู้ต้องขังเยอะท่านผู้ฟังนะครับเรือนจำอย่างสระบุรีนี่ความสามารถในการรับผู้ต้องขังนี่ 2,000นะครับแต่ว่ามีผู้ต้องขังประมาณ 2,500 ก็คุยกับเพื่อนเขาก็บอกว่าผู้ต้องขังเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นยาเสพติดยาเสพติดซะเยอะนะครับก็เวียนเข้าเวียนออกกันเยอะเลยนะครับผมก็บอกเพื่อนว่าเอ้าเปิดอาจารย์ยอดให้ผู้ต้องขังฟังนะครับผมก็เอานิทานอาจารย์ยอดไปให้ประมาณสัก100เรื่องนะครับให้เพื่อนดาวน์โหลดเอาส่งลิงก์ไปให้เขาดาวน์โหลดเขาก็เปิดให้ผู้ต้องขังฟังพอฟังไปฟังมาแล้วผู้ต้องขังก็เรียกร้องอยากเจออาจารย์ยอดอยากจะเจอหน้าอาจารย์ยอดเป็นแฟนคลับอยากจะฟังตัวเป็นๆผมก็ประสานท่านอาจารย์ยอดแต่พอดีช่วงนี้ท่านสุขภาพท่านไม่ค่อยดีท่านก็อายุมากท่านก็บอกว่าแข็งแรงเมื่อไหร่จะมาแน่นอนมาเจอผู้ต้องขังแน่นอนท่านว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องกฎแห่งกรรมหรือว่าเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิ่งที่ไม่เห็นก็ไม่แน่ว่าจะไม่มีจริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมในภาษาพระเขาเรียกว่าอจินไตยกับท่านผู้ฟังก็เรียกว่าอจินไตยนะครับฉะนั้นสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคิดก็คิดไม่ถูกนะครับคิดจนหัวจะแตกนะคิดจนปวดหัวมันก็คิดไม่ถูกนะครับเรื่องอจินไตยนะครับเรื่องอจินไตยนะมันมีอยู่4เรื่องคิดเรื่องโลกนี้ที่สุดโลกไม่มีที่สุดนะครับคิดเรื่องกฎแห่งกรรมคิดเรื่องวิสัยของผู้ได้ฌานนะครับเรื่องอิทธิฤทธิ์เขาทำกันยังไงคิดเรื่องนะครับฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะครับที่เรื่องอจินไตยคิดไปก็ไม่เข้าใจ นะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังครับในเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ทำดีเอาไว้ไม่เสียหายนะครับอย่างตัวผมเองนี่ก็มีความเชื่อว่าทำดีได้ดีนะครับทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่าชาตินี้มีจริงเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงผลแห่งบุญมีจริงผลแห่งบาปมีจริงตัวเองก็มีความเชื่ออย่างนี้เชื่อแล้วมีความสุขท่านผู้ฟังเราก็มีกำลังใจในการทำความดีนะใครจะเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นก็ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่เป็นไรทั้งต่อหน้าและรับหลังเราก็มีกำลังใจไม่ได้ท้อถอยจากการทำคุณงามความดีนะครับบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาหนติปานีดังบุญเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังครับยิ่งเราอยู่มาเนี่ยตอนนี้ผมอายุ54เราอยู่มานานๆเนี่ยนะครับมันก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งวางแผนตายผมนี่คิดถึงวันตายแล้วนะ54อยู่ได้อีก20ปีนี่ก็ถือว่าหรูแล้ว54 64 74โอ้ถือว่าหรูแล้วนะครับใครอยู่ได้ถึง80ถือว่าสุดยอดก็บอกว่าคนอายุ60เกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยมีประมาณ 8% ไม่ถึง 10% นะครับใครที่มีอายุเกิน60นี่ก็จงดีใจแต่อย่าประมาทนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็วางแผนว่าก่อนจะตายนี่เราจะทำยังไงนะบางคนนี่เก็บทรัพย์สินเงินทองเก็บสมบัติไว้เยอะคิดว่าตัวเองจะไม่ตายบทจะตายเอาไม่ได้ใช้หาเงินไว้เกือบตายคนอื่นเอาไปใช้นะครับลูกหลานไม่ได้หาเอาไปใช้เอาไปทำบุญก็ยังดีนะบางคนเอาไปผลาญเอาไปผลาญนะครับเอ่ยไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าพอพ่อตายเนี่ยที่ติดถนนขายให้เขาทำปั๊ม60ล้าน70ล้านฟังว่าไม่นานหมดซะละนะซื้อรถซื้อลามีผู้หญิงมีแฟนอันนี้คือเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเขามีบุญที่พ่อแม่ทำไว้ให้แต่ผมมองว่าชีวิตของเราหาทรัพย์มาด้วยความเหนื่อยยากลำบากเนี่ยส่วนหนึ่งละเราแบ่งไว้ให้ลูกส่วนหนึ่งละเราแบ่งไว้ให้หลานของเรานะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเราต้องหาทางแปรสภาพหาทางนำไปติดตัวให้ได้นำติดตัวไปให้ได้ทำยังไงจะเอาไปได้ท่านผู้ฟังนะครับฝากธนาคารมันก็ไม่ไป ATM ก็ไม่ให้เอาไปฝังไว้ในบวรพุทธศาสนาแปรสภาพเป็นบุญนะครับสร้างถนนสร้างหนทางสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะครับทำสาธารณประโยชน์นะครับสร้างที่พักที่อาศัยช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือคนชราช่วยเหลือคนพิการเงินมันก็จะเกิดประโยชน์ครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็มันก็จะแปรติดตามตัวเราไปได้พระท่านว่านะอย่าว่าผมมาเทศให้ฟังคือความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือถึงวัยนี้แล้วสิ่งที่เราควรคิดก็ต้องเตรียมตัวท่านผู้ฟังเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะอยู่ได้สักกี่มาน้อยเราก็ไม่รู้อยู่ได้สักกี่ปีก็ไม่รู้นะครับฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องลองนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะมาหลอกท่านผู้ฟังทำไมนะครับผมเองก็ทำผลิตภัณฑ์มาหลายตัวทำมาเยอะนะครับขายอาหารเสริมขายอะไรก็รู้ว่าตัวไหนมันดีไม่ดีแต่ผมมั่นใจว่าน้ำมกุฎตราพนารินทร์ที่ผลิตออกมาขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินฟ้านี่ผมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมมั่นใจว่าดีมากตัวหนึ่งนะครับทั้งมาตรฐานการผลิตทั้งโรงงานทั้งอย.รสชาติก็มีคนถามนะครับถามผมบอกว่าทำมาจากอะไรผมบอกเนื้อมกุฎจริงๆนะครับกิโลเนื้อหนึ่งนี่ทำได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละท่านผู้ฟังเอาเนื้อมาแค่ปั่นเอาเม็ดออกเนี่ยกิโลหนึ่งได้แค่4ขวดนะครับกิโลไม่นับเปลือกด้วยนะครับก็ทำค่อนข้างยากดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับ
2: น้ำมกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมกุฎคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จะส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: พอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีกินขนมเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มีเรื่องแปลกๆที่คุณประยูนเล่าให้ฟังบอกว่าแกรู้จักครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งพวกเขาปัญญาอ่อนกันทุกคนอยู่ที่บ้านเก่าสุดโทรมหลังคารั่วอยู่กันพี่ๆน้องๆเก็บกระถินข้างรั้วจิ้มน้ำพริกปลาร้ากินกันไปผมดำนะไม่งอกอะไม่อ้วนทั้งที่ก็เข้าวัยสูงอายุกันแล้วมีคนพูดกันว่านั่นเพราะพวกเขากินผักสดๆกันมากก็เลยทำให้ผมดำกันทั้งตระกูลเลยเชียวคนเขาเรียกครอบครัวนี้กันว่าบ้านคนบ้าแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้บ้าหรอกเพียงแต่เป็นปัญญาอ่อนจริงๆก็พูดกันพอรู้เรื่องอยู่กันเองได้หุงข้าวตำน้ำพริกหลนปลาร้ากินกันเองตามประสาเพราะว่าพ่อแม่ล้มหายตายจากไปหมดแล้วมีผู้หญิง2คนผู้ชายคนหนึ่งพี่คนโตสุดเป็นผู้หญิงแล้วก็มาผู้ชายคนสุดท้องเป็นผู้หญิงไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงเป็นเวรกรรมอะไรกันที่ทำให้พวกเขาต้องเป็นอย่างนี้แต่จะว่าไปพ่อเขาน่ะปกติดีอยู่ส่วนแม่ของพวกเขาหน้าตาสวยผิวขาวเหลืองแต่สติปัญญาออกจะไม่สมบูรณ์แล้วอีกอย่างพ่อแม่ก็หวงลูกสาวมากเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวไม่ยอมให้เที่ยวเตร่ที่ไหนพออายุ23ก็จับแต่งงานเลยพอแต่งงานแล้วมีลูกคนแรกสติก็ไม่ค่อยดีลูกที่ออกมาก็เหมือนกันก็เลยไม่รู้อะไรเป็นต้นเหตุกันแน่บางคนก็ว่าสงสัยตอนออกลูกแล้วเลือดลมมันทำบางคนก็ว่าคนมันจะเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นไม่ต้องไปโทษใครเขาหรอกสมัยนั้นจะไปมีการรักษาหาหมออะไรที่ไหนกันหมอหายากจะตายพอพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายหมดพวก3พี่น้องที่ปัญญาอ่อนนี่ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ยังนับว่าพอจะมีคนเมตตานั่นก็คือญาติญาติข้างพ่อของพวกเขาซื้อข้าวสารเอาไว้ให้ทีละกระสอบพวกเกลือน้ำปลาปลาร้ากะปิหอมกระเทียมพูดง่ายๆว่าพวกของกินก็แล้วกันเขาก็จะซื้อหาเอาไว้ให้อยู่กันมาตามลำพัง3พี่น้องนานหลายปีจนปีนึงเจ้าผู้ชายคนที่ชื่อนายเวกเนี่ยออกจากบ้านไปแวะเวียนอยู่ที่วัดตอนที่เขามีงานกันแล้วยังไงไม่รู้ก็เลยอยู่วัดนอนวัดกินวัดไปซะเลยที่บ้านก็เลยเหลือแต่ผู้หญิง2คนก็อยู่กันได้เพื่อนบ้านก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ด้วยเห็นอะไรไม่ถูกต้องก็ดุว่าว่ากล่าวตักเตือนกันพอนายเวกไปอยู่วัดเขาก็ไม่อดอยากมีกินทุกวันเช้าๆออกบิณฑบาตไปกับพระก็ได้ข้าวปลาอาหารไม่ใช่น้อยพระฉันแล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะจัดการอาหารหวานคาวเหล่านั้นในฐานะลูกศิษย์วัดวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายในเวกป่วยหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้ให้พระหนุ่มไปเรียกคนมาพาในเวกไปหาหมอแต่ว่าไม่ทันได้ไปอาการทรุดหนักลงซะก่อนเขาท้องเสียอย่างรุนแรงจนกระทั่งทรุดหัวร่างกายทนไม่ไหวปรากฏว่าเขาช็อกตายที่ตีนบันไดกุฏิชาวบ้านก็ช่วยกันจัดงานสวดศพให้ที่วัดสวดคืนเดียวแล้วเผาเย็นวันต่อมาญาติญาติของเขาก็มากันพี่สาวกับน้องสาว2คนก็มาด้วยพอเผาศพไปแล้วคืนนั้นหมาที่บ้านใกล้ๆในหอนกันโหยหวนเขาว่าวิญญาณในเวกมาที่บ้านแต่ไม่มีใครเห็นว่ามาจริงหรือเปล่าก็ได้แต่สังเกตจากที่หมามันเห่าหอนกันโหยหวนนั่นแหละที่วัดที่กุฏิอันเป็นที่นอนของในเวกก็มีเสียงกุกกักกุกกักอยู่กลางดึกทำเอาพระบวชใหม่ที่อยู่กุฏิใกล้ๆต้องทิ้งกุฏิหนีออกมาแล้วไปขอจำวัดอยู่กับหลวงตาที่อยู่กุฏิอีกด้านหนึ่ง พระบวชใหม่เล่าว่าเสียงกุกกักกักอยู่ในกุฏิตามธรรมดาตอนที่นายเวกยังไม่ตายดึกๆ ก็จะมีเสียงอย่างเดียวกันเนี้ยไม่รู้เขาทำอะไรในเวกอยู่ที่กุฏินั้นคนเดียวปรากฏพอวันต่อมาพระกับเนนเข้าไปดูที่กุฏินั้นก็ไปเจอของกินที่เขาเก็บเอาไว้พวกขนมแห้งๆทำให้เดาได้ว่าเสียงที่ดังตอนกลางคืนขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาคงจะหิวกลางดึกเอาของที่เก็บไว้มากินแต่หลังจากที่เขาตายแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะมันเสียงอะไรอ่ะเชื่อกันหลายอย่างบางคนว่าผีในเวกหิวมาหาของกินบ้างก็ว่าวิญญาณมาหาของกินด้วยความเคยชินบางคนว่าอาจจะเป็นหนูมาคุยหาของกินเพราะว่าไม่มีคนอยู่แล้วมันก็เลยมาอันหลังนี้ก็พอฟังได้หน่อยหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากรู้ก็ปล่อยขนมไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปเก็บมันออกไปพอค่ำพระเนนก็ตื่นเต้นกันใหญ่ลุ้นกันว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ระหว่างผีกับหนูค่ำนานแล้วก็ยังไม่มีเสียงอะไรพระเนนนั่งกันอยู่ห่างกุฏินั้นออกมาราวสิบวาแต่ว่าเงี่ยหูฟังกันอยู่แต่ก็ไม่มีเสียงอะไรสักทีจนกระทั่งสี่ทุ่มก็ยังเงียบห้าทุ่มก็เงียบก็เลยทนกันไม่ไหวไม่ว่าพระวันเนนก็หาวกันวอดแล้วก็สายหน้ากันบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องนอนกันเสียทีเข้ากุฏิไปทีละรูปสองรูปต่อมาก็เข้ากุฏิกันไปหมดพระบวชใหม่ที่หนีออกจากกุฏิกลางดึกไม่ได้นอนในกุฏิของท่านแต่ไปจำวัดกับพระแก่ยังอีกฝากของกุฏิเล่าว่าประมาณตีสองนั่นแหละถึงได้มีเสียงพระรูปหนึ่งได้ยินก็ไปปลุกพระอีกรูปหนึ่งตื่นขึ้นมาเสียงก็ยังดังอยู่พระหลายรูปตื่นมาเนนก็ตื่นและได้ยินเสียงกันลงความเห็นว่าเป็นเสียงกรอบแกรบของถุงขนมหรือว่าถุงพลาสติกที่ใส่ขนมอย่างแน่นอนพอลงความเห็นแล้วก็พากันย่องไปแอบดูต้องแอบดูเท่านั้นถึงจะเห็นว่าอะไรที่กินขนมอยู่ย่องไปเป็นกลุ่มต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าต่างก็กลัวกันขนาดเป็นผ้าห่มผ้าเหลืองก็ยังกลัวผีมันห้ามกันไม่ได้หรอกไอ้เรื่องความกลัวนี่ไม่ว่าเด็กแก่ผู้หญิงผู้ชายมันก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นไปแอบดูตามข้างฝาแตกมีอยู่หลายรอยเพราะเป็นกุฏิเก่ามากแล้วมีช่องมีรูอยู่มากทุกคนก็เห็นเป็นอย่างเดียวกันแสงสว่างในกุฏิพอมองเห็นเพราะว่ามีแสงเข้ามาจากด้านข้างผ่านเข้ามาทางหน้าต่างส่องให้เห็นภายในกุฏิแม้ว่าจะไม่ถึงกับชัดเจนแต่ก็พอจะเห็นได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่เห็นกันก็คือร่างของนายเวกที่นั่งหันหลังให้กำลังก้มหน้าก้มตากินขนมในถุงอยู่เสียงถุงกรอบแกรบกรอบแกรบดังอยู่ไม่ขาดตกตะลึงถอยกรูดออกมาใครยังไม่เห็นก็เปลี่ยนกันแอบดูแล้วก็ประจักษ์แก่สายตาแล้วก็พากันถอยออกมาแล้วไม่ดูกันอีกแล้วครับผีจริงๆผีกำลังกินขนมครับ
0: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมกุฏตราบ่มบุญเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเผยสถานการณ์ลุ่มน้ำสำคัญภาคอีสานยังคุมได้ห่วงภาคใต้สัปดาห์หน้าฝนหนักสั่งผู้ว่าราชการและกองทัพภาคที่4เตรียมแผนเผชิญเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจังหวัดแถบลุ่มน้ำสำคัญของไทยในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ที่หนักช่วงนี้จะเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่จะต้องเร่งระบายน้ำให้มากที่สุดขณะเดียวกันนอกจากเร่งแก้ไขสถานการณ์คือต้องเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่ยังมีปริมาณฝนตกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์ที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีฝนตกมากในภาคใต้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ถึงนราธิวาสจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงกองทัพภาคที่4และหน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมในเรื่องศูนย์อพยพโดยสร้างมาตรฐานของศูนย์อพยพว่าจะต้องมีมาตรฐานอย่างไรเพราะเมื่อเราอพยพผู้คนออกมาแล้วก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ได้ด้วยความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชาวเคหาร่มเกล้ามีความหวังน้ำลดกรุงเทพมหานครเร่งใช้ท่อซิ่งพญานาคสูบ24ชั่วโมงคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: สถานการณ์น้ำท่วมภายในเคหาร่มเกล้าเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่นำท่อซิ่งพญานาคจำนวน4ตัวเข้ามาเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดระดับน้ำในหลายจุดลดลงประมาณ30เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านเริ่มมีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและบางรายสามารถกลับเข้าไปทำความสะอาดและทยอยนำรถที่จมน้ำออกซ่อมโดยสถานการณ์ภายในสัตว์เคหะร่มเกล้าพบว่าแม้มีน้ำลดลงแล้วแต่บางจุดยังท่วมสูงถึงระดับหน้าอกจากเดิมที่เคยสูงถึงระดับคอการเดินทางเข้าออกในหลายพื้นที่ยังต้องใช้เรือขณะที่ชาวบ้านบางส่วนต้องเดินลุยน้ำออกมารับอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นขณะเดียวกันชาวบ้านบางรายเริ่มทยอยเข้าไปทำความสะอาดบ้านบางรายนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดจมน้ำอยู่ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปตรวจสอบและซ่อมแซมโดยมีทหารจากหลายหน่วยงานของกองทัพบกนำเรือเข้าช่วยรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่ท่ามกลางความหวังว่าหากสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนฝ่ายปกครองและอาสากู้ภัยระดมกำลังค้นหาชาวบ้าน3คนจากบ้านจ้องหมู่9ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังขึ้นไปหานอนขออภัยค่ะหลังขึ้นไปหาหนอนไม้ไผ่บนเทือกเขาดอยนางนอนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมและพัดหลงไม่สามารถหาทางกลับออกจากป่าได้เจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนค้นหาพื้นที่เป้าหมายกระทั่งเช้าวันนี้นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำนวยการค้นหาพร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งช่วย
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
7: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซุ
1: อีซูซุพันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาบายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

ที่ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยนอยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูพบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: ไว้กินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 11ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
7: นายกรัฐมนตรีอนุทินคอนเฟอเรนซ์ปัญกาชาญอุทกภัยร่วมกับครม.ผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำผู้ว่าราชการภาคใต้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนวันที่ 8-13 ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้เจอฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากชาวเคหาร่มเกล้ามีความหวังน้ำลดแล้ว30เซนติเมตรกรุงเทพมหานครเร่งใช้ท่อซิ่งพญานาคสูบ24ชั่วโมงทหารจากกองทัพบกช่วยชาวบ้านทยอยเข้าทำความสะอาดบ้านและนำรถจมน้ำออกซ่อมด้านผู้ว่าราชการชัดชาติเผยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูต่อส่วนเคหะชุมชนร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% มั่นใจฝนสัปดาห์นี้จากพยากรณ์กรุงเทพมหานครไม่ซ้ำรอยไม่กังวลน้ำเหนือและทะเลหนุนคันกั้นน้ำยังรับได้บ่ายวันนี้ฝนตกหนักลมแรงหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเกิดเหตุต้นไม้ล้มเสาไฟหักโค่นทับรถยนต์เสียหายส่วนถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ระดับน้ำสูงต่อเนื่องรถเล็กผ่านไม่ได้รองเลขาสทนช.เผยมวลน้ำเหนือถึงอยุธยาวันนี้ทำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้น10เซนติเมตรขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์น้ำใกล้เต็มความจุเขื่อน 99.55% ด้านลุ่มน้ำเพชรยังน่าห่วงต้องเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานยศชนันท์เผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยน้ำท่วมเป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวเลขน้ำท่วม55จังหวัดกระทบธุรกิจ 4,216 รายเสียหาย 147.84 ล้านบาทรัฐเร่งอัดมาตรการช่วย SMEปภ.แจ้งเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม.เปิดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ65จังหวัดและครบ50เขตกรุงเทพมหานครล่าสุดยอดลงทะเบียน 702,217 คนมากที่สุดในกรุงเทพมหานครกว่า 340,000 คนรองลงมาสมุทรปราการ 95,450 คนและปทุมธานี 83,482 คนโฆษกรัฐบาลโต้ปมเงินเหล้าและบุหรี่ย้ำไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจแต่ปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณชี้ร่างกฎหมายยังไม่บังคับใช้มุ่งโปร่งใสและวินัยการคลังทนายนรเศรษฐ์เตรียมยื่นปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียสุชาดาหลังตั้งข้อสังเกตไม่พบรายการนาฬิกาโรเล็กซ์รุ่นหนึ่งในบัญชีแต่ปรากฏภาพสวมใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมตั้งคำถามหากเป็นนาฬิกาที่ยืมจากเพื่อนยังต้องแสดง
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าโลโกปธรรมมิตาพิตาเมตานะครับหรือว่าโลกนี้อยู่ได้ด้วยเมตตาหรือว่าทานเป็นเครื่องค้ำจุนโลกโลกนี้อยู่ได้ด้วยการให้ทานนะครับแบ่งปันการเผื่อแผ่คนเรานี่ท่านผู้ฟังหายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ตายกินมากแต่ไม่ออกไม่ถ่ายโรคร้ายก็ถามหามันก็ตายเหมือนกันถ้าหากเอาแต่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติไม่แบ่งปันให้ผู้อื่นมันก็ทำให้เกิดทุกข์ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์เอาแต่รับแต่ไม่ยอมให้เป็นการกระทําที่สวนทางกับวิถีธรรมชาติต้นไม้ก็ไม่ได้เป็นผู้รับฝ่ายเดียวพึ่งน้ําจากฟ้าจากดินดูดปุ๋ยจากดินแต่เวลาเดียวกันก็คายน้ําให้ฟ้าทิ้งใบและกิ่งไม้กลับกลายเป็นปุ๋ยคืนสู่ดินให้ดอกให้ผลให้เป็นอาหารแก่สรรพสัตว์รวมทั้งให้ร่มเงาแก่สัตว์นานาชนิดนะครับวิถีทุกอย่างเนี่ยมีรับมีให้นะครับรับมาก็ต้องให้ไปแบ่งปันทําให้

ังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขคนไทยหรือว่าประเทศไทยนี่ถือว่าโชคดีนะครับเมืองไทยนี่นิยมการให้ทานนิยมการแบ่งปันชาวโลกนี่อิจฉาประเทศไทย

0: แล้วประเทศไทยนี่ในปีนี้ปีที่ผ่านมาที่โควิดมันเกิดนี่ถือว่าประเทศเป็นประเทศที่มีความมั่นคงอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องการสาธารณสุขในเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับถือว่าอันดับหนึ่งท่านผู้ฟังเราต้องภูมิใจนะเราก็อยู่บ้านเราแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งอะไรมาลองก้องแก้งก็ประท้วงกันไปตามเรื่องแต่ในสายตาของชาวโลกเขามองเข้ามาเขาก็มองว่าประเทศไทยน่าอยู่อยู่ดีนะครับโดยธรรมชาติแล้วคนไทยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนามคุดที่มงคลตอง5ตาพระนาดินนะครับที่ผมขายมานี่ปัจจัยส่วนหนึ่งได้มาเนี่ยผมก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยงานสังคมก็คือว่าพอสมควรอย่างปีที่แล้วก็เป็นประธานกฐินที่วัดนิยมมาตานะครับเป็นประธานทอดกฐินท่านหลวงพ่อฉันท่านมีสถานีวิทยุอยู่13-14สถานีค่าไฟจะไม่พอปีที่แล้วเศรษฐกิจมันย่ำแย่ค่าไฟจะไม่พอผมก็ได้ช่วยค่าไฟท่านนะครับก็เป็นหลักแสนนะทีนี้หลังจากนั้นก็เลยจองเป็นกับเจ้าภาพกฐินเพื่อที่จะอย่างน้อยเอาเงินมาให้ท่านช่วยเผยแพร่ธรรมะเป็นกำลังใจให้ท่านพระผู้เฒ่าอายุมากแล้วตั้งสถานีวิทยุเงินมันไม่พอก็ต้องให้กำลังใจท่านนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินนี่มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยบุญกุศลอันนี้ก็ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังที่ดูรายการโทรทัศน์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะได้ดูรายการเรื่องครูบัวไข่เรื่องของครูบัวไข่หล่อนาคเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500ครอบครัวของนายคำรณกับนางสมคิดชูมาลัยวงอยู่ตำบลทับคร้ออำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรครับได้ลูกชายน่ารักน่าเอ็นดูตั้งชื่อว่าชนัยเด็กชายชนัยในมีสิ่งแปลกติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือรอยแผลเป็น2แห่งตรงท้ายทอยแห่งหนึ่งกับหน้าผากอีกแห่งหนึ่งรอยแผลเป็นที่หน้าผากใหญ่กว่าตรงท้ายทอยแผลเป็นทั้งสองจุดนี้อยู่ในตำแหน่งเป็นแนวตรงกันในคำรณผู้เป็นพ่อเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างตัดผมส่วนนางสมคิดที่เป็นแม่เนี่ยเป็นช่างตัดเสื้อเมื่อเด็กชายชนัยมีอายุได้ขวบเศษพ่อแม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปประกอบอาชีพต่างถิ่นก็มอบเด็กชายชนัยให้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของยายคือยายพรมเบนทองยายพรมเลี้ยงดูหลานชายตัวเล็กๆนี้ด้วยความรักใคร่เอ็นดูจนกระทั่งอายุได้3ขวบกว่าพูดจาคล่องแคล่วชัดเจนเด็กชายชนัยก็ทำให้ยายพรมแปลกใจเมื่อหลานชายพูดออกมาว่าชาติก่อนเนี้ยเขาชื่อบัวไข่เป็นครูสอนนักเรียนแล้วก็ถูกยิงตายขอให้ยายพรมเนี่ยพาเขาไปหาพ่อแม่ลูกเมียด้วยตอนแรกๆยายพรมก็คิดว่าหลานพูดเพ้อเจ้อก็เลยไม่สนใจแต่ว่าเด็กชายชนัยก็ยังรบเร้าให้ยายพรมพาไปหาพ่อแม่ลูกเมียเหมือนเดิมเกือบทุกวันนอกจากนั้นเด็กชายชนัยก็ยังทำอะไรแปลกๆคือเวลาเล่นกับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันเขาจะเล่นเป็นครูทุกครั้งโดยให้พวกเพื่อนๆนี่เล่นเป็นนักเรียนเด็กชายชนัยไม่ยอมเลิกราเรื่องการขอร้องให้ยายพาไปหาพ่อแม่ลูกเมียเมื่อชาติก่อนแล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมว่าพ่อของเขาเนี่ยชื่อเขียนแม่ชื่อยองพร้อมทั้งระบุตำบลที่อยู่อย่างชัดเจนแม้ว่ายายพรมจะไม่เชื่อคำพูดของหลานชายแต่ก็อดสงสารหลานไม่ได้เนื่องจากเด็กชายชนัยนี่พูดจารบเร้าอ้อนวอนทุกวันยายพรมก็เลยตัดสินใจทำตามคำขอร้องของหลานยายพรมก็หารถมาได้คันหนึ่งก็พาเด็กชายชนัยขึ้นรถพาไปยังตำบลที่อยู่ตามที่หลานชายบอกขณะเดินทางยายพรมกับคนขับรถก็ต่างอัศจรรย์ใจที่เด็กชายชนัยเป็นฝ่ายชี้บอกทางได้อย่างถูกต้องทั้งที่เส้นทางนี้แยกลงจากถนนใหญ่แล้วก็วกวนซอกซอนไปตามทางคดเคี้ยวไกลมากทีเดียวในที่สุดก็มาถึงบ้านของนายเขียนกับนางยองที่บ้านนายเขียนนางยองเวลานั้นมีคนนั่งอยู่หลายคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีผู้หญิงผู้ชายสูงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับนายเขียนและนางยองรวมอยู่ด้วยเด็กชายชนัยก็ลงจากรถก็เดินลิ้วขึ้นบนบ้านเหมือนกับคุ้นเคยสถานที่แห่งนั้นมานานแล้วทั้งที่ไม่เคยมาที่นี่เลยเสร็จแล้วเด็กชายชนัยก็ตรงไปหาหญิงชายสูงอายุคู่หนึ่งพอถึงตัวก็ก้มลงกราบร้องไห้แล้วก็พูดออกมาว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกมาหาแล้วลูกคิดถึงพ่อแม่เหลือเกินชายหญิงสูงอายุทั้งสองคนก็คือนายเขียนกับนางยอง

0: เห็นเด็กอายุ3 ขวบกว่าไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักมาก่อนเข้ามากราบแล้วก็พูดว่าตัวเองเป็นพ่อแม่ก็งุนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกยายพรมซึ่งตามมาถึงก็เล่าเรื่องที่เด็กชายชนัยระลึกชาติได้ว่าก่อนเป็นครูบัวไข่ก็เล่าให้ฟังในเขียนนางยองต่างก็ตื่นเต้นอย่างมากก็รู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็น่าแปลกใจในข้อที่ว่าขณะนั้นมีญาติซึ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงสูงอายุวัยไร่เรียกตัวนั่งรวมอยู่ด้วยทำไมเด็กชายชนัยถึงได้จำเพาะเจาะจงมากราบตนแล้วก็เรียกเต็มปากเต็มคำว่าพ่อแม่แล้วก็ยิ่งเห็นรอยแผลเป็นตรงท้ายทอยกับหน้าผากของเด็กชายชนัยซึ่งตรงกับรอยแผลที่ถูกที่ครูบัวไข่ถูกยิงความเชื่อก็เพิ่มมากขึ้นหลังจากซักไซ้ไต่ถามเรื่องราวรายละเอียดกันนานพอสมควรนายเขียนกับนางยองก็ได้นัดหมายให้ยายพรมนี่นำเด็กชายชนัยมาพบอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงวันนัดหมายยายพรมก็พาเด็กชายชนัยไปยังบ้านนายเขียนและนางยองคราวนี้บนบ้านของพ่อแม่ในอดีตชาติของเด็กชายชนัยมีเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องมานั่งคอยกันอยู่เต็มไปหมดทั้งนี้ก็เพื่อจะพิสูจน์ให้ได้รู้เห็นโดยชัดเจนแล้วก็แท้จริงว่าเด็กชายชนัยคือครูบัวไข่กลับชาติมาเกิดจริงหรือเปล่าเมื่อเด็กชายชนัยแล้วก็ยายพรมนั่งเรียบร้อยพวกผู้ใหญ่ต่างก็สนทนาปราศัยกันด้วยเรื่องอื่นๆสักพักญาติใกล้ชิดคนหนึ่งของนายเขียนนางยองก็ถามขึ้นว่าเราอ้างว่าเป็นครูบัวไข่จำเมียของเราได้หรือเปล่าว่าชื่ออะไรเด็กชายชนัยก็หันไปมองหน้าผู้หญิงซึ่งนั่งปนเปอยู่กับผู้หญิงวัยเดียวกันหลายคนแล้วก็บอกว่าก็ชื่อสวนนะสิวงศาคณาญาติฝ่ายนายเขียนนางยองส่งเสียงพึมพำด้วยความประหลาดใจเด็กวัย3 ขวบกว่ามองหน้านางสวนอดีตภรรยาได้อย่างถูกต้องแล้วก็บอกชื่อได้ถูกต้องอีกทั้งที่นางสวนแกล้งนั่งรวมๆกับผู้หญิงที่วัยใกล้เคียงกันซึ่งถ้าเป็นเด็กธรรมดาไม่เคยเห็นหน้านางสวนมาก่อนไม่มีทางเจาะจงตัวได้ถูกต่อจากนั้นนางยองนายเขียนก็นำสิ่งของหลายอย่างรวมกวนปนกันเอามาให้เด็กชายชนัยดูในกองสิ่งของทั้งหมดก็มีสิ่งของส่วนตัวครูบัวไข่รวมอยู่ด้วยเด็กชายชนัยก็เลือกหยิบเอาแต่สิ่งของของตนในอดีตชาติแยกออกมาจนครบทุกชิ้นไม่มีขาดมีเกินเลือกของแล้วเด็กชายวัย3 ขวบกว่าก็จูงมือนางยองเดินไปทั่วบ้านแล้วก็ชี้บอกแต่ละอย่างที่ครูบัวไข่เป็นเจ้าของและเคยใช้โดยไม่ผิดพลาดพอเดินมาถึงตู้หนังสือก็ถามว่าหนังสือในตู้ของตัวหายไปไหนหมดนางสวนอดีตภรรยาซึ่งเดินตามมาก็บอกว่าก็เมื่อเจ้าของไม่อยู่ฉันก็ให้เขาไปสิจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ต่อไปอีกเด็กชายชนัยก็บอกว่าเมื่อให้ไปแล้วก็แล้วไปพูดยังกับผู้ใหญ่นางยองก็ถามเด็กชายชนัยต่อไปอีกว่าแล้วมีอะไรอีกไหมที่เป็นของลูกนึกได้ก็บอกแม่มาเถอะฮะเด็กชายชนัยก็บอกว่าพระของผมมีอีกพวงนึงนางยองก็ถามอีกว่ามีพระอยู่กี่องค์เด็กชายชนัยก็บอกมี3 องค์นางสวนภรรยาในอดีตชาติก็ยืนยันว่ามีพระ3 องค์จริงๆคราวนี้มีคนถามว่าก่อนที่ครูจะถูกยิงตายวันนั้นน่ะครูทำอะไรบ้างเด็กชายชนัยก็บอกว่าผมซักผ้าก่อนแล้วผมก็ถอดพระห้อยคอวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็มากินข้าวแล้วก็แต่งตัวถีบจักรยานจะไปโรงเรียนเช้าวันนั้นผมลืมพระไม่ได้ห้อยคอติดตัวไปด้วยปืนสั้นที่เคยพกก็ไม่ได้พกไปวันที่ผมถูกยิงถ้าผมไม่ลืมเมื่อถูกยิงตายคงไม่มีอะไรเหลือนางเขียนก็ถามว่าปืนของลูกมีอะไรก็มีปืนสั้นกับปืนยาวอย่างละกระบอกซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องคราวนี้นางยองไปหยิบเอาเข็มขัดใส่กระสุนปืนแบบที่มีช่องสำหรับเสียบกระสุนลงไป5-6 เส้นมาวางรวมมันตรงหน้าเพื่อพิสูจน์เป็นครั้งสุดท้ายก็ถามว่าเข็มขัดกระสุนพวกเนี้ยถ้าหากว่าลูกจำได้ว่าเส้นไหนเป็นของลูกก็ขอให้หยิบขึ้นมาถ้าหยิบไม่ถูกจำไม่ได้ก็เป็นอันว่าหนูไม่ใช่ลูกของแม่ทุกคนที่นั่งดูเงียบกริบระยายพรมเองก็ใจไม่ดีเหมือนกันเพราะถ้าเด็กชายชนัยหยิบเข็มขัดกระสุนผิดเส้นผิดอันฝ่ายในเขียนนางยองอาจจะคิดว่านางพาหลานชายมาหลอกมาลวงก็ได้เด็กชายชนัยก็มองดูกองเข็มขัดกระสุนแล้วก็หยิบเส้นหนึ่งที่มีลูกปืนอยู่3 นัดเสียบติดช่องอยู่ขึ้นมาโดยไม่ลังเลชูให้นางยองแล้วก็นายเขียนดูแล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยเข็มขัดเส้นนี้ของฉันนางยองซึ่งเป็นแม่ในชาติก่อนถึงก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างสุดกลั้นเพราะว่าเข็มขัดกระสุนเส้นนี้เป็นของครูบัวไข่จริงๆคราวนี้เมียและญาติพี่น้องพลอยหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจไปด้วย
1: ยังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อ นะพูดถึงปลานี่เราก็กินกันเป็นอาจินคือกินน่ะกินได้แต่ไม่ควรที่จะไปฆ่าเองกันผู้ฟังไม่ควรที่จะไปเดินเข้าไปในร้านอาหารเอามือชี้ว่ากินตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เอานะครับทําเป็นเหมือนนะมีแม่ชีอันนี้เล่าสู่ฟังสนุกสนานท่านผู้ฟังนะเดินเข้าไปในตลาดนะครับคือรู้ทั้งรู้ว่าปลาเนี่ยมันปลาเป็นๆนะครับปลาเป็นเขาขายเขาไม่ขายปลาตายนะครับแต่ตัวเองก็มีศีลแม่ชีนี่ก็ถือศีล8เดินไปหาแม่ค้ามีปลาตายไหมนะครับมีปลาตายไหมก็ถามไปอย่างนั้นแม่ค้าก็ฉลาดอยากขายอ๋อแม่ชีไม่มีหรอกแต่อีก10นาทีจะมีปลาตายแม่ชีปลาจะตายกี่กิโลตาย2กิโลเนี่ยนะมีปลาตายไหมสัก2กิโลเนี่ยพูดเป็นนิมิตหมายเอาไว้อ้อมๆแล้วก็เดินไปนะครับขากลับมาก็มีปลาตายให้แม่ชี2กิโลเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นที่จริงกรรมมันมีนะครับฆ่าเขาก็มีกรรมช่วยเขาก็มีกรรมนะครับอย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยสมณเณรสังกิจจะอายุ7ขวบนะครับบวชมาศึกษาธรรมะในสำนักของพระสารีบุตรได้1ปีแล้วพระสารีบุตรท่านก็วันหนึ่งพิจารณาเห็นว่าสมณเณรจะสิ้นชีวิตภายใน7วันก็เลยบอกสมณเณรสังกิจจะว่าไปสั่งเสียไปลาญาติมิตรโปรดโยมบิดามารดาสัก3วันนี่ทีนี้พอเดินทางไปในระหว่างที่เดินทางนี่ก็ได้พบปลาน้อยใหญ่ในสระน้ำซึ่งกำลังแห้งเขินนะครับเณรเขาก็เห็นปลาที่หล่นทุลายก็คิดว่าเรานี่จะตายภายใน7วันปลานี้หากไม่มีน้ำก็จะต้องตายในวันนี้แล้วอยากกันนั้นเลยถึงเราจะต้องตายก็ควรโปรดสัตว์คือช่วยปลาเหล่านี้ให้พ้นจากความตายเถิดด้วยความสงสารสมณเณรจึงเอาบาตรช้อนตักฝูงปลาทั้งหมดไปปล่อยที่แม่น้ำใหญ่ปลาทุกตัวก็รอดชีวิตไปพอไปสักพักหนึ่งก็ไปพบเก้งติดบ่วงนะครับติดบ่วงของนายพานดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่เณรเขาก็ปล่อยเก้งตัวนั้นไปด้วยความสงสารพอไปถึงบ้านญาติก็เล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดตามที่พระสารีบุตรบอกมานะครับญาติทั้งหลายทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็สงสารสมณเณรร้องไห้คร่ำครวญว่าจะต้องมรณภาพภายใน7วันครบ7วันอเนนไม่ตายไม่มรณภาพนะครับพอไม่อยู่ไปหลายวันก็ยังไม่มรณภาพก็กลับไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็บอกว่ากรรมดีที่เณรช่วยชีวิตฝูงปลานะครับซึ่งบังเอิญก็เป็นเจ้ากรรมในเวรของเณรต่ออดีตชาตินะครับประกอบกับบุญกุศลที่สมณเณรได้ทำไว้ด้วยการถือเพศบรรพชิตในปัจจุบันทำให้เจ้ากรรมในเวรเกิดความปิติทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมให้กำหนับนะครับที่ถึงตายของสมณเณรหลุดพ้นด้วยการอโหสิกรรมต่อกันเณรก็พ้นกรรมนะครับอันนี้คือช่วยชีวิตนะครับถ้าฆ่าชีวิตมันก็มีผลช่วยชีวิตก็มีผลกับท่านผู้ฟังอย่าดูถูกว่ากรรมน้อยจะไม่ให้ผลนะครับน้ำหยดทีละน้อยน้ำย้อยทีละหยดก็ทำให้ตุ่มเต็มได้เหมือนกันนะครับบุญหรือบาปทำทุกวันมันก็สะสมมากเลยเหมือนกันท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นเพื่อเป็นรางวัลกับร่างกายของเราช่วงนี้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันแล้วก็ฟังสิ่งดีๆกันครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 5. เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: การตายแล้วเกิดของครูบัวไข่หล่อนาคซึ่งมาเกิดใหม่เป็นเด็กชายชนัยชูมาลัยวงศ์ไม่มีอะไรเคลือบแคลงระแวงสงสัยอีกแล้วในเขียนนางยองพ่อแม่ในชาติก่อนตลอดจนนางสวนผู้เป็นภรรยาก็ยอมรับว่าครูบัวไข่มาเกิดใหม่จริงๆในเขียนนางยองบอกกับยายพรมว่าจะขอรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กซึ่งเป็นลูกชายในชาติก่อนต่อไปแต่ว่ายายพรมยอมตามคำขอร้องไม่ได้เพราะว่าเลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่ยังแบเบาะผูกพันรักใคร่สุดประมาณแต่ก็ยอมอนุญาตให้พ่อแม่ในชาติก่อนไปรับมาค้างคืนที่บ้านได้เป็นครั้งคราวเมื่อเวลาคิดถึงอยากจะพบหน้าแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยมีข้อน่าสังเกตอยู่ข้อนึงก็คือเด็กชายชนัยหรือว่าครูบัวไข่ในชาติก่อนบอกว่าไม่รู้ว่าใครยิงตนเพราะว่าถูกยิงด้านหลังไม่มีโอกาสเห็นหน้าทันทีที่จิตวิญญาณออกจากร่างเดิมมาเป็นกายทิพย์ก็มีรูปร่างเหมือนกับคนธรรมดาเขาก็ยังมองเห็นร่างเดิมนอนขาสั่นดิ๊กๆเลือดไหลออกมาจากหัวนองพื้นถนนหลังจากที่เด็กชายชนัยระลึกชาติได้แพร่ไปอย่างกว้างขวางก็มีแม่ค้าที่ชอบพอกับยายพรมมาเล่าให้ยายพรมฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาท่าทางไม่น่าไว้วางใจมาถามนางว่าเด็กที่ระลึกชาติได้เนี่ยรู้จักตัวคนยิงหรือเปล่าบอกชื่อคนยิงหรือเปล่าแม่ค้าก็บอกว่าเปล่าแล้วก็ถามต่อว่าถ้าเขาบอกชื่อคนยิงคุณจะทำอะไรเขาผู้ชายคนนั้นแสดงพิรุธแล้วก็รีบเดินพละหายไปยายพรมรู้เรื่องนี้ก็แน่ใจว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องเกี่ยวพันกับคดีฆ่าครูบัวไข่แน่แล้วก็กลัวว่าคนพวกนี้อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายหลานชายหรือว่าฆ่าปิดปากเสียก็ได้ยายพรมก็เลยรีบพาเด็กชายชนัยมาอยู่กรุงเทพพักหนึ่งกระทั่งรู้ข่าวว่าตำรวจจับตัวผู้ชายคนนั้นไปแล้วถึงได้พาหลานชายกลับไปอยู่ตะพานหินจังหวัดพิจิตรตามเดิมครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าชาวบ้าน
1: มาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณอุดมบอกว่านึกย้อนไปจำได้ว่ามีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านอกสั่นขวัญผวาที่หมู่บ้านน้องแกที่ลพบุรีมีคนเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าเห็นเท่านั้นนะคนที่เห็นก็รีบวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านตะโกนลั่นด้วยเสียงผู้หญิงแหลมๆว่าไม่รู้ผีหรือคนไม่รู้คนหรือผีพูดวนไปวนมาอยู่งั้นน่ะเมื่อถูกสอบถามนางก็บอกว่านางเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าหน้าตาเขาไม่เหมือนคนเลยมันเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวพอรู้ก็ไม่รอช้ากันขนาดนั้นใกล้ค่ำแล้วด้วยแต่ก็ไปกันหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงพอไปถึงก็ไปเห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆคือชายที่หน้าตาของเขามันเหมือนผีไม่มีผิดแต่มันแสนจะน่ากลัวเสียจริงๆผู้ชายที่โผล่ออกมาให้เห็นคนเนี้ยร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าแทบจะไม่มีติดตัวขาดขาดวิ่นวิ่นไปหมดแล้วพวกที่ไปกันก็มองดูแล้วก็เห็นว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรก็เลยถามว่าเขาเป็นใครขณะนั้นเขายืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นหนึ่งเขากำลังจ้องพวกที่ถามอยู่ไม่วางตาเลยเชียวเขาไม่บอกเราว่าเขาเป็นใครแต่ชี้มือเข้าไปในป่าแล้วก็เดินหายเข้าไปมีคนจะตามแต่ว่ามีคนห้ามเอาไว้เฮ้ยมันไม่ปลอดภัยมันใกล้ค่ำแล้วด้วยในปีนั้นที่หมู่บ้านนั้นมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นหลายเรื่องทั้งน่ากลัวทั้งน่าแปลกก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งตายต่อมาก็มีคนตายอีกหลายคนคนที่ตายน่ากลัวมากกว่าใครก็คือนางใบ้นอนตาค้างแล้วปากของนางก็อ้ากว้างเขาพบศพนั้นในบ้านหลังเล็กๆของนางเองนางอยู่กับลูกหญิงลูกชายสองคนแต่ว่าพวกเขาไม่อยู่กันในช่วงนั้นไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่อีกหมู่บ้านนึงเวลานั้นคุณอุดมน่ะอยู่ที่บ้านปีนั้นก็อายุราวๆ12ปีแกกลัวมากเลยในข่าวที่เขาเอามาเล่ากันนั้นจนไม่กล้าออกจากบ้านกลางคืนก็นอนกับแม่ไม่ยอมห่างกลัวมันจะขึ้นมาบนบ้านอย่างที่ป้าใบ้โดนคนร้ายฆ่าตายป้าใบ้นี่แกเป็นใบ้แกพูดไม่ได้แต่ก็มีผัวจนมีลูกแล้วผัวแกก็มีอันเป็นไปรับจ้างเขาตัดโค่นต้นไม้โดนต้นไม้ล้มทับกลางตัวเลยท้องแตกไส้ทะลักออกมากองป้าใบ้ไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอะไรเลยบ้านอยู่ห่างชุมชนใกล้ๆดงไผ่ฐานะยากจนแต่คนร้ายก็ขึ้นบ้านฆ่าเสียตายจับตัวคนร้ายก็ไม่ได้เช่นเดียวกับรายอื่นๆที่ตายเพราะโดนฆ่าเหมือนกันคนร้ายจะบีบคอหรือว่ารัดคอสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นข้าวปลาอาหารมันจะเข้าบ้านของเหยื่อในยามดึกสงัดแต่บางทีก็กลางวันแสกพอเจอเจ้าของบ้านมันก็ฆ่าเสียตายไม่ใครรอดชีวิตมาพูดจาบอกกล่าวได้เลยว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าตามันเป็นยังไงแล้วที่นัดจิตไปเจอผู้ชายคนนั้นตรงชายป่าก็เป็นผู้ชายที่ไม่เคยมีใครเห็นเขามาก่อนเขาต้องเป็นคนนอกหมู่บ้านเขาเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้ใจเลย พอเช้าชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อจะล่าหาตัวผู้ชายคนนั้นผู้ใหญ่และกำนันก็เป็นผู้นำชาวบ้านตื่นตัวแล้วตื่นเต้นกันมากแล้วก็กลัวด้วยไม่มีใครออกจากบ้านไปทำนากันวันนั้นอ่ะคนที่ไม่ได้ออกไปช่วยก็ไปช่วยตามล่าก็อยู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กๆส่วนพวกผู้ชายเขาก็ร่วมกันออกไปตามหาผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นก็แบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นพวกแล้วแยกย้ายกันออกไปค้นหาเข้าไปในป่าโดยมีอาวุธติดมือกันไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นมีดช่วยกันตามหาจนเจอแล้วก็จับตัวเขาออกมาจากป่าเขาพูดจาไม่รู้เรื่องหน้าเขามีแต่แผลเป็นหน้าเขาต้องเคยเละมาก่อนเขาออกจากฟันเฟือนด้วยถามยังไงก็ไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้กำนันก็เลยคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาพูดกันในตอนหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นไอ้เสือปล้นหรือว่าคนร้ายที่หนีคดีร้ายแรงแล้วก็อาจจะโดนคู่อริรุมทำร้ายจนหน้าตาเป็นบาดแผลเต็มไปหมดแต่ไม่ตายอาจจะมีคนช่วยก็รอดอยู่ได้ก็หลบซ่อนๆอยู่ตามป่าเรื่อยไปคาดว่าที่คนตายในหมู่บ้านก็คือเหยื่อที่เขาลงมือฆ่านั่นเองเพราะว่าหลังจากนั้นข่าวการตายของชาวบ้านก็เงียบหายไปความตายอยู่ใกล้แค่คืบผู้ชายคนนั้นหยิบยื่นให้เสียหลายคนทั้งคนรวยทั้งคนจนคนจนยากอย่างป้าใบก็โดนกับเขาด้วยคนที่ตายคนหนึ่งก็เป็นคนมีฐานะดีมากก็โดนผู้ชายคนนี้ฆ่าตายคนนั้นก็คือคนที่ชาวบ้านไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ใช่คนดีให้คนกู้เงินแล้วคิดดอกเบี้ยแพงแล้วพอไม่มีดอกจะส่งก็ยึดที่นาที่บ้านยึดแม้กระทั่งเรือนชานที่อยู่อาศัยไม่มีผ่อนปรนไม่มีเห็นอกเห็นใจกันตาคนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วสมมติว่าชื่อตาสีก็แล้วกันเพราะแกเอาเปรียบเขามากเกินไปตอนที่แกตายชาวบ้านเขาก็เลยไม่นึกเสียดายแต่เขากลับพูดกันว่าเห็นไหมงกมากพอตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างแต่บางคนก็เถียงแทนแกว่าแกเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกอยู่กับลูกกับหลานของแกนั่นก็คือเงินทองที่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาคนอย่างตาสีนี่มีเยอะถมเถไปยังหาได้อยู่ไม่ว่าที่ไหนที่แย่งชิงมรดกฆ่ากันตายในระหว่างพี่ๆน้องๆก็มีเยอะขณะที่เกิดเรื่องนี้คุณอุดมก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องตาคนนี้เอาเปรียบชาวบ้านก็ได้แต่ฟังผู้ใหญ่เขาพูดกันเพิ่งจะมาคิดในตอนหลังลูกหลานน้องแกก็มีคนที่เชื้อไม่ทิ้งแถวชื่อนายสองนิสัยใจคอเหมือนแกนะทำเหมือนกับแกนะปล่อยเงินกู้เหมือนแกขูดรีดดอกเบี้ยแพงๆเหมือนแกก็ดูเขาจะมีความสุขดีแล้วคนก็ยังกู้ยืมเงินจากเขาอยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาคิดดอกแพงที่ต้องยอมเขาก็เป็นเพราะไม่รู้จะไปกู้ยืมจากใครและคนออกเงินกู้ส่วนใหญ่ก็จะคิดดอกแพงเหมือนกันนายสองคนนี้ก็ไม่ตายดีอีกเหมือนกันตายขณะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองขับรถพิกาไปแล้วรถแหกโค้งพุ่งลงน้ำไม่มีใครช่วยได้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเพราะไม่มีคนเห็นมันกลางดึกที่เขาไปงานเลี้ยงเมากลับมาลำพังคนเดียวดีที่ว่าลูกเมียรอดตายเพราะไม่ได้ไปกับเขาด้วยทั้งที่นัดจะไปด้วยกันแต่ว่าเมียเกิดพลาดล้มในห้องน้ำเดินขากระเพลกกระเพลกก็เลยไม่ได้ไปพอแม่ไม่ไปลูกก็เลยไม่ไปก็เลยรอดตายนับว่ายังมีบุญคุ้มอยู่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังมาฟังคำสอนของหลวงปู่มั่นกันต่อท่านผู้ฟังคนเขารวบรวมสรุปกันไว้ฟังดูท่านผู้ฟังครับแต่เป็นเรื่องจริงพิจารณาแล้วจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกเอาไว้ข้อที่3ท่านบอกว่าผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆความควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมะเป็นเครื่องอาศัยอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนะครับอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติตัวหลักการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้พรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาจะตะเกียกตะกายดิ้นรนไขว่คว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเรา ครับก็เป็นบางส่วนของโอวาทของท่านเอาเดี๋ยวค่อยมาต่อท่านผู้ฟังนะพูดไปพูดมาก็จะเป็นการเทศให้ฟังผมยกธรรมะครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดไม่ได้มาเทศด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ360 บาทท่านผู้ฟังนะครับผมเชื่อว่าเงิน360 บาทเนี่ยไม่ได้ทำให้เราจนไม่จนเพราะเงินตรงนี้หรอกท่านผู้ฟังกินดูครับ3 ขวดรับรองไม่จนเพราะเงินตรงนี้ท่านจะรู้ว่าเงินที่ท่านจ่ายไปนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้ม
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงสมานนะครับปวดตัวเมื่อยตัวดื่มน้ำมคุฏเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดปราจีนบุรีตามหาลุยถึงบ้านมา อยู่กับคุณลุงนะมานั่งรอคุณลุงอยู่ตรงนี้หมาเห่าเยอะเลยเชิญคุณลุงมานั่งบนรถคุณลุงชื่ออะไรนะลุง
5: สมานครับ
4: สมานนามสกุล
5: ผันตันเฮง
4: ผันตันเฮงอยู่
5: ดูบ้านสร้าง
4: บ้านสร้างบ้านเล็กที
5: ่82/1หมู่7บางกระบัว
4: บางกระบัว
5: ครับ
4: อำเภออ
5: ำเภอบ้านสร้าง
4: จังหวัด
5: ปราจีนบุรี
4: ปราจีนบุรี
5: ครับ
4: ลุงสมานถามตรงๆเนาะ
5: ครับ
4: ก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยสุขภาพคุณลุงเป็นไรทำไมต้องมาดื่ม
5: มันไม่มีแรงครับพอกินไปแล้วไม่มีแรงกระชุ่มกระชวย
4: ถามก่อนไม่มีแรงเนี่ยเป็นยังไง
5: เพราะทำงานเยอะ
4: ไม่มีแรงแรงเดินแรงนั่งแรงทำงานหรือแรงแบบไหนมัน
5: แรงทำงานกินไปแล้วมันเพิ่มสุขภาพขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ทำงานคล่องเบาเนื้อเบาตัวอะไรมันเมื่อยล้าไปหมดอ่ะพอกินไปแล้วมันกระชุ่มกระชวยก่อนกินมันก็มันล้ามันเมื่อยมันล้าไปหมด
4: ทำงานรับจ้างทั่วไปทำงานเยอะ
5: ครับ
4: เมื่อยล้าเอาก็ทำเยอะก็ต้องเมื่อยดิคนธรรมดา
6: พ
4: ี่
6: หมานเป็นโรคประจำตัว
4: มีโรคประจำตัว
5: ไม่มี
4: นะแต่ว่าไม่มีแรงแค่นั้นเองคือแรงไม่ค่อยดีเหนื่อยเมื่อยล้าท้อตอแต้อะไรพวกนี
5: ้ก็กินซื้อมากินก็ครับซื้อประจำ
4: ซื้อประจำเลยกินแล้วเป็นยังไง
5: กินแล้วมันก็แข็งแรงดีมันรู้สึกมันเบาเนื้อเบาตัวมันดีอ่ะ
4: ดียังไงเอาลองเล่าให้ฟัง
5: คือมันเบาเนื้อเบาตัวทำงานมันก็คล่องดีอะไรดีมันสบายเนื้อสบายตัวดีมันทำงานมันโล่ง
4: มันโล่งเบาก
5: ลับมาก็ไม่ล้าไม่เมื่อยไม่อะไรก็ดี
4: กินเยอะไหมกินไปกี่ขวดแล้ว
5: โอ้โหนับเยอะ
4: เยอะ
5: เยอะ
4: ไม่ได้ตังค์เลย
5: ไม่ใช่ได้ครับ
4: ทำไมเพราะว่าคุณลุงสมานก็ทำงานรับจ้างเงิน
5: ก็ได้น้อยก็คุ้มดีกว่ากลับมาแล้วหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงนอน กินไอ้นี่แล้วมันไปต่อได
4: ้ไม่เสียดายตังค์เลย
5: ไม่เสียดาย
4: ขวดหนึ่ง360แล้วทำงานรับจ้างวันหนึ่งได้เท่าไหร่ไว
5: ้มา500 บาทครับ
4: คือยอมซื้อเลยขวด
5: ยอมซื้อ
4: แต่ก่อนเหนื่อยกินอะไรเพียๆสมัยก่อน
5: แต่ก่อนผมกินข้าวตอง
4: อ๋อนึกว่าแต่กินริโพกินอะไร
5: ไม่
4: ครับแล้วแนะนำใครกินมา
5: บ้านนี้ก็กิน
4: บ้านไหนบ้าน
5: บ้าน
4: เขาเป็นไรครับถึงกิน
5: เขาก็เมื่อยล้าเหมือนผม
4: เขากินแล้วเขาดีไหม
5: เขาดี
4: แล้วพี่บอกเขาว่าพี่กินดีแล้วไปบอกเขา
5: บอกเขา
4: เขาก็ซื้อกิน
5: เขาก็ซื้อกิน
6: เขาไปซื้อมาหลังหนึ่งแล
5: ้วเมื่อยที่ไปซื้อมาก็พอซื้อมา3 ขวดแล้วก็แบ่งเขาขวดนึงสามขวดก็แบ่งเขาขวดนึง
6: หลายเที่ยวแล้ว
5: เขาไม่มีตังค์วันนี้พอเขามีตังค์ปุ๊บก็ไปลังเลย
4: ยกลังมาเลย
6: เขาแบ่งหลายคนเขาแบ่งหลาย
4: แสดงว่าเขากินดี
5: เขากินดี
4: ชื่อพี่อะไรนะ
5: พี่สมปองครับ
4: ครับมีอะไรอยากจะบอกถ้ามีคนที่ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ามันอย่างลุงสมานถ้าเขาอยากจะกินเนี่ย
5: ครับ
4: หรือว่าเขากำลังฟังอยู่มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมอยู่ตรงนั
5: ้นซื้อมากินน้ำคุ้มครับ
4: คุ้ม
5: เพราะผมซื้อกินอยู่ประจำอยู่แล้วกินแล้วกินดีกินแล้วมันสบายเนื้อสบายตัวมันโล่งมันเบาตัว
4: โอเคก็ขอบคุณลุงสมานมากนะ
5: ครับ
4: ที่มาเล่าสู่กันฟัง
5: ครับ
4: ครับทางบริษัทก็ขอให้คุณลุงสมานร่างกายแข็งแรงขึ้นไปอีกหาเงินได้เยอะ
5: ๆครับ
4: นะครับผมสุขกายสุขใจครับพี่เทวดารักษาครับผม
5: ครับ
4: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
2: คุณอดุลเขามักจะบ่นกับเพื่อนฝูงอยู่เรื่อยว่าไอการมีเงินมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้คนเนี่ยเกิดความยุ่งยากเหมือนกันนะบางครั้งก็ทำให้คนดีเปลี่ยนไปเป็นคนไม่ค่อยจะดีเรื่องก็มีว่าอาเขยเนี่ยดันไปถูกหวยเข้ารางวัลที่สองเงินเต็มกระเป๋าเลยทีนี้วางตัวไม่ถูกหรือยังไงไม่รู้ทำอะไรแปลกๆก่อนเนี่ยอาเขยเป็นหมอประจำตำบลเที่ยวฉีดยารักษาโรคภัยให้ชาวบ้านโดยคิดค่ารักษาพอสมควรพวกชาวบ้านต่างรักกันมากเชียวแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดจาก็ดีแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาต่อเด็กๆทีนี้เมื่อ3ปีที่แล้วอาเขยเนี่ยเริ่มให้ความสนใจกับการเล่นหวยก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกเมียเขาก็ไม่ว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นมากมายอะไรอาผู้หญิงเนี่ยชื่ออาหน่อยเป็นอาของคุณอดุลนี่แหละเป็นคนดีเป็นเมียที่ไม่เคยมีปากมีเสียงผัวทำอะไรก็ถือว่าทำถูกแล้วเพราะว่าอาเขยน่ะเป็นคนมีเหตุมีผลอาเขยก็เล่นหวยเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เลขเด็ดมาจากญาติคนป่วยรายหนึ่งญาติของคนป่วยไปได้มาจากพระองค์หนึ่งทางภาคเหนือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระอาจารย์อะไรตามปกติแล้วอาเขยชอบเล่นแต่หวยใต้ดินแต่งวดนั้นนึกยังไงไปรู้ไปซื้อหวยลอตเตอรี่เข้าให้ด้วยงวดนั้นอาเขยถูกทั้งชุดรางวัลที่สองข่าวนี้ร่ำลือกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านผู้คนตื่นเต้นกันมากมาแสดงความดีใจกับอาเขยมากหน้าหลายตาอาเขยมีเงินแล้วแต่ก็ยังคงทำงานเป็นหมอต่อไปแล้วยังไงไม่รู้หลังจากนั้นไม่นานนักอาเขยก็เริ่มออกเที่ยวกลางคืนเข้าไปในตัวจังหวัดด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เคยขับไปรักษาคนป่วยหนักเขาก็ซื้อรถเก๋งมือสองมาคันหนึ่งมีเพื่อนคู่หูอยู่คนหนึ่งไปด้วยกันเที่ยวห้องอาหารฟังเพลงแจกเงินนักร้องการรักษาคนป่วยคนเจ็บไม่ค่อยสนใจเพราะไปเที่ยวกว่าจะกลับมาก็ดึกนอนก็ตื่นสายชาวบ้านมาตามว่าคนโน้นป่วยคนนี้ป่วยอาเขยก็นอนกรนครอกๆอยู่ทีนี้อาหน่อยเนี่ยเป็นเมียที่ดีแต่ก็เอามาบ่นให้พ่อคุณอดุลฟังอยู่เสมอว่าอาเขยทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้พ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาจะไปก้าวก่ายก็คงจะไม่ดีแน่ข่าวว่านอกจากไปเที่ยวห้องอาหารติดนักร้องแล้วยังแอบไปมีเมียน้อยอีกด้วยทีนี้อ่อน่อยก็กลุ้มใจมากจนผายผอมไปเลยลูกๆ ก็เห็นใจแม่มากแล้วก็พากันไม่ชอบพ่อของตัวที่เป็นเหตุทำให้แม่กลุ้มถึงกับพูดกันว่าพ่อไม่น่าจะถูกหวยเลยอยู่ยังเก่าก็มีความสุขดีแล้วคนพูดกันว่าที่อาเขยไปหลงผู้หญิงคนนั้นก็เพราะโดนเสน่ห์เพราะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่สาวใช่สวยอะไรอายุก็พอๆกับอาหน่อยนั่นแหละอาเขยนั้นเป็นคนที่ไม่เคยเจ้าชู้พอมีเมียน้อยขึ้นมา อาหน่อยก็ต้องร้องไห้น้ำตาตกแต่ความจริงแล้วอาเขยก็รักอาหน่อยมากแต่ที่ทำตัวอย่างนั้นย่าบอกว่าอาเขยน่าจะโดนของจริงๆก็เลยทำให้หลงไหลไปชั่วขณะหนึ่งย่าบอกว่าอาเขยต้องโดนทำเสน่ห์แน่ๆเมียน้อยของอาเขยนั่นแหละเป็นคนทำอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันคุณอดุลก็ถามว่าย่ารู้ได้ยังไงย่าก็บอกทำไมจะไม่รู้ดูหน้าอามึงก็รู้แล้วหน้าดำหม่นหมองไม่มีราศีเอาเสียเลยแล้วอีกอย่างนึงอาเขยที่เคยเป็นคนอารมณ์ดีก็กลายเป็นคนหน้าตาอมทุกข์มีกังวลแล้วจิตใจก็รุ่มร้อนมากสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยากไปอยู่กับเมียน้อยท่าเดียวย่าหรือว่าอาหน่อยก็ห้ามไม่ได้เลยถ้าห้ามก็จะโดนโต้ตอบกลับอย่างไม่เกรงใจอาเขยนั้นธรรมดาแล้วจะเกรงใจย่ามากย่าว่าอะไรอาเขยไม่เคยเถียงหรอกแต่พออาเขยมีเมียน้อยย่าว่าอะไรได้ที่ไหนอาเขยไม่ลดราวาศอกแล้วไม่นานนักอาเขยก็ไปอยู่กับเมียน้อยจริงๆพออาเขยไม่อยู่บ้านย้ายขนข้าวของไปอยู่กับเมียน้อยอย่างจริงจังแล้วอาหน่อยกับย่าก็เลยปรึกษากันจะต้องแก้ยาเสน่ห์ที่ผู้หญิงคนนั้นทำย่าก็เลยไปหาพระองค์หนึ่งให้ช่วยทำพิธีให้พระองค์นั้นก็ช่วยเหลือช่วยทำน้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีให้ย่าก็เอาน้ำมนต์มาผสมน้ำถ้าอาเขยมาก็จะให้กินน้ำมนต์นั่นแหละแต่อาเขยก็ไม่ยอมกลับมาเหยียบบ้านรออยู่เป็นเดือนอาเขยก็กลับมาเพราะว่าจะมาเอาของบางอย่างย่าก็เลยจัดการให้อาเขยกินน้ำมนต์นั้นตอนแรกอาเขยจะไม่กินแต่ย่าก็พูดว่าเป็นอะไรไปนะบ้านเคยอยู่มาถึงน้ำท่าไม่ยอมกินรังเกียจอะไรบ้านนี้นักเหรอนั่นแหละอาเขยถึงได้ยอมกินน้ำไปนิดนึงแล้วคุณอดุลก็เห็นกับตาว่าอาเขยมีท่าทางงเหมือนแกจะฟื้นจากสลบสลายไปนานๆย่าก็เลยบอกว่ากินให้หมดแก้วเลยสิหิวไม่ใช่เหรออาเขยกินหมดแก้วจริงๆแล้วอาเขยก็ไม่รีบร้อนออกจากบ้านกลับนั่งลงคุยกับย่าทำให้อาหน่อยแล้วก็คุณอดุลเนี่ยพากันแปลกใจมากย่าได้ทีก็เลยพูดกล่อมชวนอาเขยไปรดน้ำมนต์ไปทำไมก็ไปรดสักหน่อยจะได้เป็นสิริมงคลก็ผมไม่ได้เป็นอะไรนี่ไม่ได้เป็นอะไรก็ไปรถได้รถแล้วดีนะมีความสุขรถแล้วสบายอกสบายใจย่านี่กล่อมเก่งมากเลยจนอาเขยยอมไปวัดด้วยกันกับย่าคุณอดุลไปด้วยแต่ว่าอาหน่อยไม่ได้ไปพอไปถึงพระก็รดน้ำมนต์ให้อาเขยทำพิธีบางอย่างขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ยาแฝดออกจากตัวอาเขยปรากฏว่ามันแปลกมากทำให้อาเขยเปลี่ยนไปเลยพูดออกมาว่าผมรู้สึกเหมือนกับไปอยู่ที่ไหนมาซะตั้งนานอย่างนั้นแหละพระท่านรู้เรื่องราวความเป็นไปทุกอย่างของอาเขยดีท่านก็พูดให้อาเขยเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอาเขยก็เลยหูตาสว่างโอ้นี่ผมเป็นถึงขนาดนี้เจ้าเหรอถึงกับลืมลูกลืมเมียเลยเจ้าเหรอนี่เอ๊ะไม่น่าเป็นไปได้เลยอาเขยได้สติกลับคืนมาทั้งหมดอาเขยก็เปลี่ยนเป็นคนดีอีกครั้งนึงพระท่านบ้านนี่เพราะยังมีกรรมดีอยู่ไม่อย่างนั้นก็จะไม่อาจจะกลับตัวได้ต้องถือว่ายังมีบุญเคยทำบุญทำทานมานานบุญที่ทำนั้นก็คือช่วยรักษาคนที่เจ็บป่วยมีความทุกข์ให้คลายหายจากความทุกข์จากการที่เขาเป็นหมอประจำตำบลนั่นเองที่หลงลืมหรือว่าลุ่มหลงไปนั้นก็เพราะกรรมเก่าตามมาผจญด้วยพระท่านกล่าวทำนองเนี้ยกรรมที่อาจจะสร้างเอาไว้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีย่าก็เลยขอร้องให้พระท่านช่วยนั่งทางในดูว่ากรรมนั้นเป็นกรรมอะไรท่านก็ตรวจดูว่าอาเขยโดนกรรมอะไรเล่นงานเข้าปรากฏว่าท่านบอกในสิ่งที่ทำให้แปลกใจกันมากไม่รู้ท่านเห็นในชาติพบก่อนได้ยังไงท่านบอกว่าอาเขยคนเนี้ยในชาติก่อนนี่เกิดเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยมากแต่แล้วก็ไปฆ่านกตัวหนึ่งตายบาปกรรมที่ฆ่านกตัวนั้นทำให้เกิดไฟไหม้ที่ใบหน้าจนใบหน้าเสียโฉมผู้ชายที่เคยรักก็หน่ายแหนงหนีไปทำให้กลุ้มใจมากอยากจะได้คนรักกลับคืนมาก็เลยไปหาหมอเสน่ห์ให้ช่วยทำเสน่ห์ใช้มนต์ดำเรียกตัวคนรักให้กลับคืนแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นไปมีลูกมีเมียอยู่แล้วแต่เขาก็ทิ้งลูกเมียหวนกลับมาหาพอเขากลับมาผู้หญิงหน้าเสียโฉมคนนั้นก็ทำทารุณกับเขาด้วยความเจ็บแค้นใจที่เขาทอดทิ้งไปส่วนผู้ชายก็ไม่หนีไปไหนเพราะว่าตกอยู่ในเสน่ห์มนต์ดำที่ถูกทำให้เขาต้องอยู่ในอำนาจลี้ลับนั้นมาตลอดจนกระทั่งเขาเกือบจะตายจึงมีพระธุดงค์ผ่านมาเจอแล้วก็ช่วยเหลือเขาให้หลุดพ้นจากมนต์ดำนั้น นี่แหละที่ทำให้อาเขยต้องมาเจอกรรมเก่าที่ตามมาสนองในชาตินี้พออาเขยพ้นจากอำนาจเสน่ยาแฝดแล้วทีนี้ก็อยากจะบวชสัก7วันหรือ9วันพระท่านก็สนับสนุนเพราะว่าถือเป็นการบวชอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรข้าวของที่อาเขยเอาไปบ้านเมียน้อยก็ไปเอากลับคืนมาย่ากลัวมากกว่าตอนที่ไปเอาของจะโดนเมียน้อยทำเสน่ห์เข้าอีกแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าพระท่านได้ให้ของดีไว้คุ้มครองตัวแล้วอีกอย่างก็ไม่ได้ไปคนเดียวคนข้างบ้านก็ไปกันด้วยหลายคนผู้ชายทั้งนั้นเกิดอะไรก็พอจะช่วยกันได้ต่อมาอาเขยก็โกนหัวบวชอยู่นาน3เดือนนะเป็นช่วงที่เข้าพรรษาพอดีด้วยพอสึกมาแล้วอาเขยก็เป็นคนดีไม่ได้ไปทำตัวอย่างตอนนั้นอีกทุกคนให้อภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ของอาเขยแต่ชาวบ้านก็ยังพูดกันอยู่เล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆส่วนเมียน้อยคนนั้นอาเขยไม่ได้ไปข้องเกี่ยวแต่ได้ข่าวว่าเจ็บแค้นอาเขยมากรวมทั้งย่าด้วยที่แก้มนต์ดำนั้นได้เขาเล่ากันว่ายายคนนี้มักจะด่าสาปแช่งย่าอยู่เสมอจนชักจะกลายเป็นโรคประสาทไปแล้วในตอนนี้กรรมูนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับทุกคนเกิดมาไม่ว่าผมหรือท่านผู้ฟังไม่ว่าเราหรือเขาเกิดมาล้วนให้เราต่อสู้นะมีอุปสรรคกันทั้งนั้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่กว่าจะคลอดออกมาได้นี่ต้องมุดต้องดันต้องแหกต้องแหวกออกมาแล้วกำมือร้องอู้แห่สู้ต้องสู้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเริ่มมีอุปสรรคมาตั้งแต่ตอนนั้นทุกคนมีอุปสรรคแต่เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคือคนที่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้มากกว่าทุกคนเคยล้มแต่ทุกคนที่เดินถึงจุดหมายได้ก็คือคนที่ล้มลงไปแล้วลุกขึ้นจึงจะสามารถไปสู่จุดหมายได้แต่บางคนล้มแล้วนอนบางคนนี่นอนนานถ้านอนนานนี่เหนื่อยหน่อยไปไหนไม่ถึงบางคนกว่าจะลุกได้ต้องใช้เวลานะครับฉะนั้นอุปสรรคที่เจอช่างมันเอาใหม่ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกภาษิตจีนเขาบอกว่าล้ม100ครั้งก็ต้องลุก1000ครั้งครั้งสุดท้ายเราชนะก็ถือว่าชนะมันต้องมีสักวันต้องอย่างนั้นนะครับเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อจงรีบต่อสู้เถิดจะเกิดผลผิดเป็นครูรู้แก้ให้แก่ตนเกิดเป็นคนคิดต่อสู้จึงอยู่ดีนะเป็นบทกลอนเก่าๆที่ฟังแล้วมันให้กำลังใจนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งแกเลี้ยงลาไว้ตัวหนึ่งนะครับเลี้ยงจนกระทั่งว่ามันแก่มันชราวันหนึ่งชาวนาได้พาเจ้าลาแก่นี่ออกไปข้างนอกด้วยความโง่เขลาของมันเนี่ยมันเดินซุ่มซ่ามไปตกบ่อแห่งหนึ่ง
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม่
5: ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
9: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089
13: เวลา18นาฬิกา

่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับก็นำสิ่งดีๆมาพูดมาคุยอยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังรายการนี้ก็เน้นการดูแลการรักษาสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัดคือเน้นสมุนไพรนะครับน้ำมังคุดนี้ก็จะมีสมุนไพรอยู่24ชนิดนะครับแล้วก็มีสารที่เป็นประโยชน์จากมังคุดอยู่ด้วยนะครับสารสกัดจากเปลือกมังคุดฉะนั้นที่เราดื่มเราทานเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์เฉพาะสมุนไพรนะครับได้ประโยชน์จากมังคุดด้วยโดยเฉพาะสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี่ถือว่ามีงานวิจัยทั่วโลกยอมรับกันเยอะมากว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทางนี้ทางนั้นก็ต้องทดลองดูครับท่านผู้ฟังการดื่มน้ำมังคุดจะให้ได้ผลดีเนี่ยนะครับคนที่ดื่มต้องพักผ่อนนะครับต้องนอนถึงจะได้ผลดีถ้าไม่นอนไม่พักผ่อนเลยนี่จะให้ผลช้านะครับต้องนอนให้อิ่มแล้วก็ใครที่มีปัญหาคือเคยใช้ยาสเตียรอยเคยฉีดสเตียรอยมาแล้วเนี่ยดื่มน้ำมังคุดเนี่ยบางทีจะให้ผลช้าผมเรียนไว้ก่อนนะครับในช่วงที่เรานอนหลับนี่มันมีอยู่หลายระยะเคยสังเกตไหมครับท่านผู้ฟังที่รักครับบางคนนอนก็ฝันดิบฝันดีฝันทุกคืนนะบางคนก็ฝันหาหวยนะบางคนก็ไม่ฝันเลยหลับสนิทช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยมันจะเป็นเขาแบ่งออกเป็นระยะนะครับทางหมอเขาบอกว่าในระยะที่1เนี่ยนะครับเป็นระยะที่ตัวเองคิดว่าตัวเองยังไม่หลับแต่สมองเริ่มหลับแล้วนะครับการตอบสนองช้าลงแต่ยังได้ยินเสียงง่ายมีการกระตุกของร่างกายบ้างนะครับอันนี้คือช่วงระยะที่1ทีนี้พอเข้าสู่ระยะที่2เนี่ยจะเป็นช่วงหลับตื่นนะครับเป็นช่วงที่เริ่มหลับไปแล้วแหละแต่ยังตื่นง่ายอยู่ใครมาสะกิดก็ตื่นนะทีนี้ช่วงเราเริ่มหลับเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มเปิดระบบซ่อมแซมตัวเองนะครับในแต่ละส่วนมันก็จะเริ่มซ่อมแซมกันไปช่วงที่3นี่จะเป็นช่วงหลับลึกนะครับเป็นระยะที่ก็เรียกว่าโจรขึ้นบ้านได้ในระยะนี้นะครับคือโดยที่ขึ้นโดยไม่ตื่นนะครับร่างกายจะผ่อนคลายที่สุดโกรทฮอร์โมนนะครับหรือว่าสารในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็จะถูกหลั่งออกมาในระยะนี้นะครับร่างกายก็จะซ่อมแซมตัวเองเต็มที่คนนอนอิ่มในหน้ามันจะใสแล้วก็มันมีอีกช่วงหนึ่งเขาเรียกระยะหลับฝันนะครับระยะหลับฝันนี่เป็นช่วงที่กล้ามเนื้อผ่อนคลายแต่สมองก็จะวุ่นวายกับการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ความทรงจำนะครับก็มีหลายระยะฉะนั้นดีที่สุดก็คือหลับให้สนิทไม่ฝันดีที่สุดนะครับถ้าไม่ฝันทำยังไงนะครับถ้าไม่อยากฝันก็อย่าไปกังวลอะไรมากเข้ามุ้งนะครับไอ้เรื่องต่างๆก็เอากองไว้นอกมุ้งอย่าขนเข้ามานอนด้วยขนเข้ามานอนก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับพระท่านถึงสอนให้นับลมหายใจหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4หรือ1 1นะเข้า1ออก1เข้า2ออก2พอถึง5แล้วก็หยุดแล้วก็4 3 2 1นับใหม่จนถึง6 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1อย่าให้เกิน10นะถ้าใครทำได้ถึง10นี่เขาบอกว่าตื่นขึ้นมาหน้าตาจะสดใสสมองจะดีเพราะว่าเราช่วยสมองในจัดระเบียบความจำใหม่นะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติรักครับนอนหลับให้สนิทอย่า กังวลอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นก็คือว่ามันจะเป็นกระบวนการซ่อมแซมร่างกายของเรานอนไม่หลับนอนไม่อิ่มอย่านอนเสียดายเวลานอนต้องหลับนอนต้องอิ่มฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องการตัวช่วยไปกินไปใช้อย่างอื่นแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่พอใจก็น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับดีหรือไม่ดีเนี่ยผมเรียนว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ10มือคลำไม่เท่าลองเอาไปกินดูหรือไม่ต้องเชื่อผมอะเอาไปกินดูกินไม่ดีก็ไม่ต้องกินอีกเสียดายตังค์ นะครับผมเองเนี่ยทำมาหลายปีมีความมั่นใจนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ลองได้ดื่มได้กินดูนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับบอกเขาตราพนารินทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเนี่ยเวลาไปซื้อบอกเขาอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: คนที่ชอบด่าลมด่าฝนเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องนี้แปลกบางทีการเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าอุบัติเหตุตั้งแต่บาดเจ็บจนกระทั่งตายหรือว่าบางทีเกิดภัยธรรมชาติเช่นพายุพัดน้ำป่าทะลักจากภูเขาเข้าทำลายชีวิตและทรัพย์สินบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นจากที่บุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลไปก้าวร้าวด่าทอต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นเคยมีอยู่คนหนึ่งแกตายหน้าแล้งประมาณเดือนมีนาเนี่ยนะครับแดดเปรี้ยงเปรี้ยงแต่ในขณะที่ทำพิธีศพตั้งแต่ไว้ศพจนเวลานำศพไปฝังหรือว่าชาปนกิจนี่ฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยเชียวจนลำบากยุ่งยากแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไปร่วมพิธีแต่พอทุกอย่างเรียบร้อย

เป็นเกาะร้างไม่มีคนเพราะว่าเป็นเกาะกันดารไม่มีน้ําจืดไม่มีที่ราบให้เพาะปลูกก็เลยไม่มีใครไปอยู่เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็มีโรงเรียนเช่นเกาะโหลนเกาะนาคาเกาะมะพร้าวเป็นต้นส่วนเกาะเฮแล้วก็เกาะไม้ท่อนเนี่ยเป็นเกาะเพื่อการท่องเที่ยวมีรีสอร์ทมีโรงแรมหลายแห่งของบรรดาเหล่านายทุนสามารถทำเงินทำทองเป็นเกาะเป็นกำสำหรับเกาะไม้ท่อนในอดีตคนพื้นที่เคยขึ้นไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่าชาวเรือได้อาศัยหลบลมพายุก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าของซะแล้วเกาะซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้เป็นเกาะบริวารที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตห่างไปประมาณสัก15ไมล์ทะเลก็ประมาณ24 กิโลเมตรมีอยู่2เกาะเกาะแรกก็คือเกาะราชาใหญ่ซึ่งมีหาดมีน้ำจืดมีสวนมะพร้าวแล้วก็มีรีสอร์ทเหมือนกันส่วนเกาะที่เป็นสถานที่เกิดเหตุเรื่องนี้คือเกาะราชาน้อยหรือว่าเกาะรายาน้อยซึ่งอยู่ห่างออกไปทางใต้ของเกาะใหญ่อีกประมาณ5 ไมล์ทะเลเกาะนี้เป็นเกาะร้างไร้ผู้คนแต่ว่าเป็นเกาะที่มีปลาทะเลชุกชุมกว่าเกาะบริวารอื่นๆชาวประมงทั้งที่สมัครเล่นแล้วก็มืออาชีพชอบไปตกปลาเกาะรายาน้อยเนี่ยในอดีตมีเรื่องเล่าประปราว่ามีกษัตริย์แขกกับธิดานี่แล่นเรือมาที่เกาะเนี้ยแล้วก็เรือถูกพายุถล่มจมลงตายหมดพร้อมทั้งบริวารอีกเป็น100 คนวิญญาณก็เลยสิงสู่อยู่ที่เกาะนี้ก็เลยมีชื่อว่าเกาะรายาคำว่ารายานี่เป็นคำเรียกเจ้าหญิงแขกต่อมาทางการเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะราชาแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยังเรียกว่าเกาะรายาอยู่เหมือนเดิมเกาะนี้เป็นเกาะอาถรรพ์ชาวประมงรู้กันทั่วคือห้ามด่าแม่หรือว่ากล่าวคำหยาบและที่สำคัญก็คือเนื้อหมูห้ามนำมากินหรือว่าประกอบอาหารที่เกาะหรือว่าบริเวณเกาะนี้เป็นอันขาดหากใครฝ่าฝืนจะเป็นเพราะไม่เชื่อหรือว่าไม่รู้ก็ตามก็มักจะประสบเหตุการณ์ร้ายต่างๆนานาเช่นทะเลเรียบอยู่ดีๆก็เกิดคลื่นลมขึ้นมาเฉยๆโชคดีก็รอดไปโชคร้ายก็เรือล่มที่เบาหน่อยก็หาปลาไม่ได้ปลาทะเลที่เคยชุกชุมก็กลับไม่มีเอาเสียเลยบางครั้งเรือที่วิ่งอยู่ดีๆก็เกิดเพลาขาดใบจักหักทุลักทุเลคนชาวประมงเขาประสบเหตุการณ์แบบนี้มามากแล้วสำหรับเรื่องหมูนี่อย่าว่าถึงขั้นเอามากินเลยขนาดพูดคำว่าหมูก็ยังไม่ได้ถ้าใครมาตกปลาแถวเกาะนี้แล้วเผลอพูดคำว่าหมูออกมาแล้วก็รีบกลับเถอะขืนอยู่ไปก็ต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นสักอย่างดีไม่ดีอาจจะต้องไปนอนอยู่ใต้ทะเลก็อาจจะเป็นได้ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตมีชุมชนของชาวมุสลิมซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ติดทะเลเรียกว่าบ้านบ่อแร่ชาวมุสลิมที่เนี่ยมีอาชีพหลักก็คือทำสวนยางและสวนมะพร้าวส่วนอาชีพเสริมก็คือทำการประมงด้วยวิธีใช้ลอบดักปลาแล้วก็ใช้เบ็ดตกผู้ที่ทำการประมงโดยการใช้เบ็ดจะใช้เรือไม้ติดเครื่องยนต์ตรงท้ายเรือมีเพลาติดใบจักยาวประมาณ2 เมตรยื่นลงไปในน้ำที่เรียกกันว่าเรือหางยาวออกทะเลไปหาปลาเรือของบังหมัดนี่มีลูกเรือประจำซึ่งก็มีหนุ่มๆวัยรุ่นในหมู่เครือญาติกันในหมู่บ้านนั่นแหละมีอยู่4 คนชื่อเจ้าเซนเจ้าแอร์เจ้าหมุดแล้วก็เจ้ามืด3 คนแรกก็ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่สำหรับคนที่4ก็คือเจ้ามืดเนี่ยที่มีนิสัยไม่เหมือนเพื่อนอายุของเจ้ามืดนี่มากกว่าเพื่อนลูกเรือทั้งหมดก็คือมันอายุ28แล้วมีเมียมีลูกแล้วมีฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบังหมัดเจ้าของเรือเจ้ามืดเป็นคนขี้เล่นรักสนุกตลกโปกฮาปากของเจ้ามืดเป็นประเภทไม่มีหูรูดนึกจะพูดจะว่าใครก็เปล่าออกมาจนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆบ่อยแต่นานๆเข้าเขารู้นิสัยก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วก็บ่อยๆที่ออกเรือไปตกปลาพอเรือถึงที่หมายท่อสมอเสร็จต่างคนต่างลงเบ็ดมือจับสายเบ็ดรอให้ปลามากินเหยื่อเจ้ามืดซึ่งมีหน้าที่ลงสมอประจำอยู่ทางหัวเรือคือขณะที่นั่งตกปลานี่ทุกคนจะนั่งหันหน้าไปทางท้ายเรือนอกจากบังหมัดซึ่งมีหน้าที่ขับเรือจะนั่งหันหน้ามาทางหัวเรือเขาจะรอจนบังหมัดเผลอหันหน้าไปทางอื่นแล้วค่อยๆหย่อนตัวลงไปในน้ำที่ดูเขียวปี๋เพราะความลึกเกือบ60 เมตรนะบางครั้งบังหมัดก็เห็นแต่แกก็ทำเฉยเสียเพราะว่าแกก็ชอบอะไรๆที่สนุกอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วเจ้ามืดก็เกาะข้างเรือไปกระชากสายเบ็ดเพื่อนแรกๆที่ไม่รู้ความขี้เล่นของเจ้ามืดเจ้าของสายเบ็ดก็ตวัดมือควับเพราะว่าสำคัญคิดว่าปลากินเหยื่อก
็เลยกลายเป็นตัวตลกของเจ้ามืดได้ตลกฮากันทั้งลำ

0: เรือส่วนเจ้าตัวตลกจำเป็นพอรู้ว่าเป็นผลงานของเจ้ามืดก็ด่าซิไม่มีชิ้นดีทุกคนในเรือต่างก็เป็นของเล่นของเจ้ามืดไม่เว้นแม้แต่บังหมัดเจ้าของเรือแต่ส่วนมากบังหมัดจะรู้ตัวอยู่ก่อนแล้วเพราะแกเห็นก่อนแต่แกก็ไม่ว่าอะไรเพราะแกรู้ว่าเจ้ามืดดีว่ายน้ำเก่งเพียงแต่ปรามมาไว้เท่านั้นบางครั้งที่อากาศมันร้อนแดดเปรี้ยงเพราะเรือไม่มีหลังคาเจ้ามืดก็จะกระโดดตูมลงเล่นน้ำทั้งที่เรืออยู่กลางทะเลลึกเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งเข้าก็เลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเพื่อนๆในเรือที่ไม่มีใครสนใจพฤติกรรมของเจ้ามืดอีกต่อไปบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่บังหมัดเขาเตรียมเหยื่อน้ำแข็งแช่ปลาเตรียมเสบียงอาหารน้ำมันสำหรับเครื่องเรือและลูกเรือพร้อมแล้วแกก็ออกเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะรายาน้อยเรือวิ่งไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็มาถึงเกาะวันนี้แกเอาเรือเข้าหมายตรงหน้าอ่าวทางทิศตะวันออกของเกาะอ่าวนี้มีหาดเล็กๆมีบ่อน้ำจืดซึ่งจะมีน้ำเฉพาะในหน้าฝนชาวประมงเขาเรียกชื่ออ่าวนี้ว่าอ่าวพม่าเพราะว่าครั้งหนึ่งมีพม่ามาทำไร่แล้วก็เป็นไข้ตายเนื่องจากไม่มียารักษาอ่าวนี้ทิวทัศน์สวยงามตรงแหลมใกล้ๆอ่าวมีก้อนหินประหลาดเป็นเหลี่ยมๆขนาดใหญ่วางเรียงกันเป็นชั้นๆคล้ายๆขั้นบันไดด้านหลังก้อนหินเป็นเนินเขามีกล้วยป่าที่คนทางใต้เขาเรียกกล้วยเถื่อนขึ้นอยู่ดูเขียวชอุ่มเต็มไปหมดชั่วนาตาปีก็อยู่อย่างนั้นไม่มีใครกล้าไปตัดหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันหลังจากที่ทุกคนลงเบ็ดกันหมดแล้วมือก็จับสายเบ็ดรอปลามากินเหยื่อเสร็จแล้วเจ้ามืดก็โผล่ออกแบบไม่มีปีมีขลุ่ยว่าเอ้ยไอ้เสียนคราวนี้ถ้ากูและทุกคนได้ปลามากๆนะกูจะขอถวายตัวเป็นลูกเขยเจ้าเกาะเลยเว้ยเสียงพูดของเจ้ามืดไม่ใช่ค่อยๆมันดังจนทุกคนในเรือสะดุ้งแต่ที่สะดุ้งไม่ใช่เพราะเสียงเจ้ามืดอย่างเดียวแต่สะดุ้งเพราะความหมายในคำพูดของมัน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับผมชอบใจบทความของนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อว่าลีกาเซงแกเคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงอยู่หลายปีคือรวยมากตอนนี้อายุแก90กว่าแล้วพออายุมากแล้วนี่แกเกษียณตัวเองแกจะไม่ทำงานอะไรแกเขียนไว้หลายเรื่องหลายอย่างแต่ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะชอบตรงนี้ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าสุขภาพของคุณเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อูสิงจือฉางบ่อเฮงจือซั่วนะอันนี้อ่านเอาท่านผู้ฟังนะภาษาจีนที่พูดไม่เป็นหรอกแกบอกว่าการออกกำลังกายเปรียบดังเงินฝากธนาคารนะท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้โรคภัยไข้เจ็บคือการจ่ายหนี้จ่ายคืนเงินกู้คือเรากู้ธนาคารมาแล้วเราก็ต้องจ่ายคืนนี่ถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายแรงสามารถพาเราล้มละลายได้ถ้าป่วยหนักๆนี่สามารถพาเราล้มละลายได้คือเขาบอกว่าโปรดอย่าดูเบานะครับอย่าดูถูกคำกล่าวข้างบนเนี่ยว่าเป็นการล้อเล่นถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับโรคร้ายไม่ทันเมื่อเราได้พบประสบกับมันด้วยตัวเองเสร็จแล้วนี่แกเขียนไว้อย่างนั้นนะครับและแกก็บอกว่าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลถ้าไม่จําเป็นอย่าเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ให้ไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายนะได้แต่อย่าเข้าไปในฐานะคนป่วยไม่อยากให้ใครได้ป่วยเพราะถ้าป่วยเนี่ยนะครับมันเหมือนมันโชคดีที่เราได้เข้าโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลดีๆคอยดูแลรักษาเราแต่ในมุมมองอีกมองหนึ่งนี่คนเข้าไปก็เหมือนรถเข้าอู่รถที่เข้าอู่คือรถที่ไปซ่อมรถที่มีปัญหาจึงเข้าไปซ่อมทีนี้พอรถเอาเข้าไปซ่อมมันก็มีค่าซ่อมถ้ามันพังเยอะมันก็ซ่อมแพงเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับถ้าไม่อยากให้เอารถคือสังขารของเราไปซ่อมเนี่ยเราก็ต้องดูแลรถคือสังขารของเราให้ดีอย่าให้มันผุอย่าให้มันพังอย่าให้มันมีปัญหาคือมันห้ามไม่ได้อะนะครับห้ามไม่ได้แก่เจ็บตายมันห้ามไม่ได้แหละแต่เราสามารถชะลอมันได้ชะลอได้ชะลอไม่ให้มันพังฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟัง สิ่งที่คอยช่วยชะลอให้ร่างกายสิ่งที่คอยชะลอรถคือร่างกายของเราเนี่ยนะครับนามคุดที่มงคลตองห้าตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราต้องการให้มันงามรดน้ำอย่างเดียวนี่ก็งามแต่ถ้ารดน้ำด้วยให้ปุ๋ยด้วยปุ๋ยที่จำเป็นต่อต้นไม้มันก็ยิ่งงามนะครับนามคุดที่มงคลตองห้าตราพนาลินก็ฝากเอาไว้เป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ360 บาทท่านผู้ฟังซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการกดหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตองห้าตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 55 55 5ทวนซ้ำ092 104 55 55 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: นี่เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: บังหมัดเจ้าของเรือซึ่งอาวุโสกว่าทุกคนหน้าตาเลิกลากเลยไอ้มืดไอ้ปากหมาปากของมึงเนี่ยจะหาเรื่องซะแล้วมึงรู้ไหมที่มึงพูดเมื่อตะกี้เนี่ยมึงกำลังล่อเล่นอยู่กับใครจะมืดก็หันไปทำหน้าทะเล่นกับบังหมัดโดยไม่แยแสกับคำห้ามปรามของแกอ่ะจริงๆนะบังเป็นลูกเขยเจ้าเกาะนะดีจะตายผมว่าเข้าท่าดีนะป้าที่บ้านก็บอกว่าลูกสาวเจ้าเกาะสวยซะด้วยนะสิ้นเสียงเจ้ามืดพลันอากาศที่แจ่มใสก็มืดมัวลงอย่างน่าประหลาดทั้งที่ท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มไม่มีเมฆสักก้อนท้องทะเลที่ราบเรียบก็มีลมกันโชกมาอย่างแรงวูบหนึ่งทุกคนก็มองหน้ากันเลิกลักเจ้ามืดตอนนี้หน้าซีดยังกะไก่ต้มส่วนเจ้าแอร์นี่ปกติเป็นคนขึมขึมไม่พูดมากหันหน้าไปทางเกาะแล้วก็ยกมือไหว้พูดปากคอสั่นเลยก็ขอโทษนะครับเจ้าพ่อขอโทษแทนเพื่อนด้วยมันปากหมาปากพร่อยตามนิสัยสันดานของมันขอท่านอย่าได้ถือโทษโกรธมันเลยครับเดี๋ยวผมจะแตะปากมันเองเจ้าหมุดนี่อายุน้อยกว่าเพื่อนหันหน้าไปพูดกับบังหมัดบังถ้ามันจะไม่ค่อยดีนะบังไอ้มืดมันทำเรื่องเสียผมว่าเที่ยวนี้เรากลับกันดีกว่าไม่ทันที่บังหมัดจะตอบคำเจ้าหมุดปลาก็กระชากเบ็ดบังหมัดบังหมัดก็สาวเบ็ดขึ้นมาเป็นปลาขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า4 กิโลกรัมทีเดียวเฮ้ยผูงกระมองเข้าหมายเว้ยให้ทุกคนระวังเบ็ดไว้ให้ดีไม่ทันสิ้นคำพูดของบังหมัดสายเบ็ดทุกคนก็ถูกปลากระชากเกือบพร้อมๆกันและเมื่อสาวเบ็ดขึ้นมันก็คือปลากระมงเช่นเดียวกับของบังหมัดทั้งสิ้นทุกคนก็ง่วนอยู่กับการสาวปลาจนลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสักครู่นี้หมดเลยตลอดเวลา2 ชั่วโมงที่น้ำกำลังลงทุกคนก็สาวปลากระมงขึ้นมาเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะเจ้ามืดนี่ได้มากกว่าเพื่อนไม่ต่ำกว่า50 ตัวจนตกเย็นได้ปลามากเกินกว่าที่คาดไว้จนน้ำแข็งและภาชนะที่เตรียมมาไม่พอใช้จึงต้องวิ่งเรือกลับเข้าฝั่งเที่ยวนั้นทุกคนขายปลาได้เงินกระเป๋าตุงกันทุกคนความลำโมบของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดข่าวเรือบังหมัดได้ปลาเยอะเลื่องลือไปทั่วหมู่บ้านบ่อแร่ดังนั้นในวันต่อมาบริเวณหมายปลาก็หมายถึงจุดที่อาศัยของปลาหรือว่าจุดที่ปลามักจะแวะเวียนเข้ามากินซึ่งเป็นจุดที่มีกองหินปะการังใต้น้ำซึ่งอยู่ตรงหน้าอ่าวพม่านั้นก็ปรากฏมีเรือเบ็ดไม่ต่ำกว่า10 ลำมาทอดสมอล่าปลาให้ได้มากอย่างเรือบังหมัดบ้างครั้นใกล้จะถึงเวลาน้ำลงช่วงที่ปลาจะกินเหยื่อทุกคนก็ใจจดใจจ่อกับการเกี่ยวเหยื่อที่ตัวเบ็ดแล้วหย่อนลงทะเลรอคอยให้ปลามากินเหยื่อที่เบ็ดของตัวข้างฝ่ายเรือบังหมัดก็มาทอดสมอตรงจุดที่ได้ปลาเมื่อวานและเมื่อทุกคนลงเบ็ดแล้วรอให้ปลามากินเหยื่อก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเหมือนอย่างเคยเสร็จแล้วตรงหัวเรือที่เจ้ามืดนั่งตกปลาอยู่ทุกคนก็ได้ยินเสียงดังตูมเหมือนเสียงคนตกน้ำแต่ก็ไม่มีใครหันหน้าไปดูรวมทั้งบังหมัดที่ง่วนอยู่กับการก้มหน้าวิทน้ำเข้าเรือเพราะเข้าใจว่าเจ้ามืดคงจะกระโดดว่ายน้ำเล่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ5 นาทีก็ไม่ได้ยินเสียงว่ายน้ำของเจ้ามืดบังหมัดก็เอะใจก็มองไปทางหัวเรือแล้วก็ลุกขึ้นยืนก้มมองลงไปในน้ำรอบๆเรือก็ไม่เห็นร่างเจ้ามืดก็นึกเดาเรื่องได้ก็ใจหายวาบเฮ้ยไอ้มืดตกน้ำเว้ยทุกคนช่วยหามันหน่อยเสียงตะโกนของบังหมัดทำให้คนในเรือทุกลำบริเวณนั้นได้ยินกันทั่วจะมืดก็เป็นเพื่อนเป็นญาติที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยกันตอนนี้เรือทุกลำก็ไม่สนใจจะตกปลาแล้วต่างรีบถอนสมอวิ่งเรือตามหาเจ้ามืดกันโอลหม่าน2 ชั่วโมงผ่านไปก็ไม่เห็นร่องรอยว่าพรายน้ำปรากฏให้เห็นซึ่งตอนนี้ทุกคนต่างก็แน่ใจว่าเจ้ามืดคงจะเสียชีวิตแล้วที่ยังค้นหากันต่อไปก็เพื่อต้องการนำร่างของเจ้ามืดกลับไปบ้านไปประกอบพิธีตามศาสนาเท่านั้นแต่ว่าเรือร่วม11 ลำวิ่งวนค้นหาเป็นบริเวณกว้างเกือบรอบเกาะก็ไม่พบร่างเจ้ามืดแม้แต่ร่องรอยครั้นจะดำลงไปหาใต้น้ำก็ไม่มีเครื่องมือและน้ำลึกขนาดนั้นต่อให้เป็นนักดำน้ำอาชีพก็ไม่มีทางจะทำได้ก็ได้แต่วิ่งเรือวนหาตามผิวน้ำอยู่อย่างนั้นทั้งฝ่ายบังหมัดก็นึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อวานก็ขนลุกสู้แต่แกก็ไม่ได้ปรีปากกับใครแกมีความมั่นใจเหมือนกับทุกคนนั่นแหละว่าเจ้ามืดมันคงตายแล้วร่างของมันคงจมอยู่ใต้น้ำตรงจุดที่มันตกน้ำนั่นแหละเสร็จแล้วแกก็นึกถึงวิธีเก่าๆที่เคยใช้กันก็เลยใช้เบ็ดตัวใหญ่ผูกสายเอ็นใช้ตะกั่วลูกหนักที่สุดที่มีอยู่ในเรือถ่วงลงใต้น้ำแล้ววิ่งเรือช้าๆลากวนเวียนไปมาเผื่อว่าเบ็ดจะไปเกี่ยวร่างเจ้ามืดขึ้นมาวนไปวนมาชั่วครู่แกก็รู้สึกว่าเบ็ดไปเกี่ยวอะไรอย่างหนึ่งหนักๆใต้น้ำแต่พอช่วยกันดึงขึ้นมาสัก2-3 วาก็หลุด เป็นอยู่อย่างเนี้ย2ครั้ง3ครั้งหลังจากนั้นก็ไม่มีวี่แววอะไรอีกจนกระทั่งบ่ายใกล้ค่ำหมดเวลาก็ไร้ผลเรือทุกลำก็จำต้องกลับเข้าฝั่งเพื่อหลับนอนเอาแรงรุ่งเช้าก็พากันมาอีกคราวนี้มีเรือเพิ่มขึ้นมาอีกหลายลำก็ล้วนแต่เป็นเรือของเครือญาติเจ้ามืดส่วนพ่อแม่เมียและลูกเจ้ามืดโดยเฉพาะพ่อกับแม่พอรู้ว่าเจ้ามืดตกน้ำตายแล้วก็เป็นลมสิ้นสติไปหลายยกเพราะว่าเจ้ามืดเป็นลูกคนเดียวที่แก่ทั้งสองหวังฝากผีฝากไข้การค้นหาศพของเจ้ามืดดำเนินไปเป็นเวลาถึง4วันความเป็นจริงโดยปกติคนตกน้ำในเพียงไม่เกิน2วันก็ต้องลอยขึ้นมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลอะไรทุกคนรวมทั้งบังหมัดต่างก็เหน็ดเหนื่อยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงมั่นใจว่าคงจะไม่มีทางที่จะนำร่างจะมืดไปประกอบพิธีทางศาสนาแน่แล้วก็เลยไม่คิดที่จะค้นหากันอีกต่อไปแต่ว่าในช่วงเย็นใกล้ค่ำของวันที่4ของการค้นหานี่ขณะที่ขบวนค้นหาวิ่งเรือกลับไปถึงฝั่งที่ตรงท่าเสร็จแล้วไปผูกเรือใต้ต้นไทรใหญ่บังหมัดก็เห็นพระธุดงค์ชราองค์หนึ่งกลางกรดอยู่บังหมัดเป็นคนมุสลิมไม่นับถือนักบวชในศาสนาอื่นแต่เมื่อเห็นพระธุดงค์ชราท่าทางหน้าเลื่อมใสก็ฉุกคิดว่าเผื่อจะเรื่องนี้พระคงจะช่วยได้ก็เลยเข้าไปนั่งยองๆตรงหน้าพระพระท่านก็ไม่ได้ถือสาอะไรถึงจะไม่ได้ยกมือไหว้ท่านก็ถามบังหมัดว่าเรื่องอะไรกันที่เห็นมีคนจำนวนมากส่วนพวกค้นหาก็เป็นมุสลิมก็มานั่งล้อมรอบพระฟังเรื่องที่บังหมัดเล่าให้พระฟังพระธุดงค์ชราพอฟังบังหมัดเล่าจบเรื่องแล้วท่านก็นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้อาตมาก็พอจะช่วยได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ตอนเช้าโยมพาอาตมาไปยังจุดที่เกิดเหตุอย่าให้เลยเที่ยงนะให้นำเรือลำที่เกิดเหตุพร้อมกับลูกเรือไปเพียงลำเดียวแล้วก็ให้ทุกคนเตรียมเอาสำลีติดตัวไปด้วยอย่าลืมเป็นนั้นขาดรุ่งเช้าบังหมัดพร้อมกับเจ้าแอร์เจ้าเซนเจ้าหมูดก็นำพระธุดงค์ชราลงเรือโดยให้พระนั่งอยู่ตรงหัวเรือตรงจุดที่เจ้ามืดเคยนั่งมุ่งหน้าไปยังเกาะรายาน้อยเมื่อไปถึงท่านก็ให้บังหมัดเอาเรือไปจอดที่หาดแล้วท่านก็ลงเรือเดินขึ้นไปบนเนินเขาปีนไปตามก้อนหินนับเป็นเรื่องประหลาดที่พระชราขนาดนั้นปีนเขาได้คล่องแคล่วก้อนหินใหญ่บางก้อนที่ห่างกันเกือบวาท่านก้าวย่างเข้าไปแบบสบายหน้าตาเฉยบังหมัดเจ้าแอร์เจ้าเซนเจ้าหมูดก็ล้วนแต่หนุ่มๆยังเดินตามท่านไม่ทันเมื่อท่านเดินมาถึงลานหินแห่งหนึ่งใกล้ๆลานกล้วยป่าท่านก็ให้ทุกคนนั่งลงแล้วก็ให้เอาสำลีชุบน้ำลายอุดหูแล้วก็สั่งว่าถ้าเห็นหรือว่าได้กลิ่นอะไรก็ให้นั่งนิ่งๆอย่าพูดอย่าเอะอะตกใจเป็นอันขาดแล้วพระธุดงค์ชราก็ทรุดตัวลงนั่งสมาธิหลับตาอยู่ประมาณ10นาทีเสร็จแล้วอากาศก็ค่อยๆสลัวลงเหมือนกับมีเมฆก้อนใหญ่มาบังแสงอาทิตย์ไว้ทั้งๆที่ในท้องฟ้าก็ไม่ได้มีเมฆสักก้อนและพร้อมๆกันทุกคนก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆกลิ่นน้ำหอมแขกฟุ้งกระจายเข้าจมูกสภาพเหมือนกับอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งแต่ละคนก็มองหน้ากันเลิกลักแต่ก็ไม่พูดอะไรพระท่านสั่งไว้แล้วครู่หนึ่งทุกอย่างก็คืนสู่สภาพปกติประมาณ20นาทีพระธุดงค์ชราท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วก็บอกกับทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ให้รีบเข้าฟังเมื่อถึงแล้วท่านจะเล่าให้ฟังเอง
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับทิพมงคลทิพก็คือสิ่งที่ดีนะในชมเชื่อคือเทวดาความดีสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสำหรับเลข5นั้นก็คือความเป็นกลางสำคัญนะครับท่านผู้ฟังคำว่าสายกลางนี่ทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันทำให้เราอยู่ได้นานอยู่ได้ทนถ้าเราหย่อนยานมากเราก็อยู่ได้ไม่นานถ้าเราตึงมากเราก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับเขาบอกว่าพินหรือว่ากีตาร์เนี่ยถ้ามันขึงตึงมากเนี่ยขาดง่ายถ้ามันหย่อนมากเสียงก็ไม่ดีต้องพอประมาณท่านผู้ฟังเลข5นี่ผมถือว่าเป็นเลขแห่งความสุขนะครับไม่ใช่เลข9มันก็ดีไปเลข1ก็1ไปไม่ต้องมากเกินไม่ต้องน้อยเกินเอาพอประมาณชีวิตคนเราเนี่ยเอาพอประมาณได้แค่ไหนเอาแค่นั้น นะครับไม่ต้องไปว่าต้องได้นู่นได้นี้คนเราเนี่ยถ้ามันปรารถนาอะไรแล้วมันได้ทุกอย่างอย่างที่หวังเนี่ยมันไม่มีใครขาดอะไรท่านผู้ฟังนะครับมันก็ได้มั่งเสียมั่งมันก็ธรรมชาตินะครับมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราอยู่อย่างนี้เราคิดอย่างนี้สร้างจิตของเรางี้เราก็มีความสุขถึงคราวได้ก็ให้มันได้ถึงคราวเสียก็ให้มันเสียก็ช่างมันไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพนาดินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360 บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปโทรในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดขามากความดันมะเร็งก็เคยเป็นอยู่สระบุรีกินเข้าไปดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงดีไม่ดีขึ้นก็ฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพันโทไพโรจน์ปนารินทร์อยู่กับคุณพี่ชื่อ
5: พี่นะ
4: ชื่ออะไรครับ
5: นิตยาจ้ะ
4: นิตยาก็เรียกพี่แล้วดูหน้าอ่อนพี่นิตยานามสกุลอะไรครับ
5: ชัยภูมิจ้าน
4: ิตยาชัยภูมิพี่นิตยานี้บ้านอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่พี
5: ่34
4: 34
5: ซอย10
4: ซอย10
5: ถนนสุดบรรทัด
4: ถนนสุดบรรทัดซอย10
5: จ้ะ
4: ตำบล
5: แก่งคอย
4: แก่งคอยอำเภอ
5: แก่งคอย
4: แก่งคอย
5: สระบุรี
4: สระบุรีครับผมได้ข่าวว่าพี่ดื่มน้ำมังคุดนะครับโดยการแนะนำของน้อง
5: ดีเจต้นอ้อย
4: ดีเจต้นอ้อยดีเจต้นอ้อยพาผมมาวันนี้ไปในไงมายังไงมาแนะนำพี่ครับ
6: พอดีปนีแกบอกปวดขานะคะ
4: ปวดขา
6: ค่ะ
4: ได้เลยได้ช่องเลย
6: ค่ะ
4: ทันที
6: บอกต้นอ้อยป้าปวดขามากเอาน้ำมังคุดให้ป้ากินหน่อย
4: ดีเจต้นอ้อยก็รีบมาเลย
6: ค่ะ
4: พอปวดขาเป็นยังไงพี
5: ่ปวดช่วงหัวเข่าเลยจ้ะบางทีอย่างนั่งลงเนี้ยนั่งพอเราจะลุกเนี้ยปวดเหยียดขาไม่ออกบางทีมันจะลั่นตรงหัวเข่าอ่ะมันลั่น
4: ลั่นยังไง
5: แล้วมันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ย
4: เป็นเฉพาะตอนนั่งเดินดังไหม
5: เดินไม่ดัง
4: เดินไม่ดังตอนนั่ง
5: ตอนนั่ง
4: มันปวด
5: จ้าแล้วก็จะปวดหลังเพราะเราต้องเลี้ยงเด็กน้อยด้วยใช่ไหมล่ะเวลาจะอุ้มอะไรเด็กเนี้ยพอเรากุ้มเนี้ยโอ้โหมันปวดปวดหลังมากนี่ก็พอดีก็ได
4: ้เป็นมานานยัง
5: ช่วงปวดหลังก็หนาแล้วแหละจ้ะ
4: เป็นปีไหมถึงปีไหม
5: เลยปี
4: เลยปีแล้ว
5: จ้าเดี๋ยวแม่ไปกินพวกยาแก้ปวดอะไรบรรเทาไป
4: ก็ซื้อยาแก้ปวดมากินมันก็บรรเทาไปได้แต่ไม่หาย
5: มันก็ไม่หาย
4: ไม่หายทีนี้นอกจากยาแก้ปวดเคยไปโรงพยาบาลไปคลินิกไปซื้ออะไรพิเศษพิเศษมากินไหม
5: ไม่กล้าซื้อกิน
4: ไม่กล้าซื้อ
5: เพราะว่าป้าฟังวิทยุไง
4: ฟังวิทยุ
5: แล้วก็
4: น้องน้ำอ้อยนี่คนข้างบ้าน
5: จ้า
4: บ้านใกล้กัน
5: บ้านใกล้
4: เลยกล้าม
5: ันมาเที่ยวเล่น
4: มั้งไม่ไม่มาตะโกหกแล้วก็เอาได้เด็กเคลี้ยงเสร็จราคาบ้านแน่
5: ไม่โกหกเราไปหาถึงห้องแถว
4: เด็กได้ข่าวว่าเอาปลามาส่งประจำ
5: จริงๆก็ไปชวนป้ากินตำส้มว
4: ัน
5: น
4: ี้มีรสนิยมคล้ายๆกันคือกินส้มตำแบบพิเศษคือใส่ปลาเยอะหน่อยผมก็ชอบไอ้ที่ถามนี่ไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบโอเคปวดขาปวดแรงไหมพี่
5: มันก็ปวดบางทีมันก็ล้าวไปถึงโอ้โหตอนแรกมันจะปวดเอวพอปวดเอวปุ๊บมันก็จะล้าวไปถึงขานะช่วงตัวยังไม่ได้กิน
4: กินกินขวดแรกเป็นยังไง
5: ขวดแรกมันก็ยังไม่เท่าไหร่พอขวดสองโอ้โหปวดหนักกว่าเก่าเลย
4: ขวดแรกไม่เท่าไหร่ขวดสองหนักกว่าเก่าอีก
5: ขวดหนักกว่าเก่าโอ้โหออกร้อนขายจะนอนได้ไม่ต้องให้แม่ปวดจังเลยโอ้ยป้ายังมาปวดขาแท้เอ้าป้ากินไปเถอะเดี๋ยวหายเองแล้ว
4: อ๋อเชื่อ
5: เชื่อ
4: เชื่ออ๋อบอกอันนี้ก็บอกกินไปเถอะ
5: กินได้กิน
4: อันนี้ก็ใจไม่ค่อยดีแล้วมันปวดกว่าเดิม
5: ปวด
4: มันปวดอยู่กี่วัน
5: ปวดอยู่ต้อง2วันได้มั้งพอกินไปเรื่อยๆป้าก็กินไปเรื่อยๆล่ะไม่มีตังค์ป้าบอกโอ้ยเดี๋ยวป้ามาก่อนนะเดี๋ยวก็จ่ายค่าเด็กน้อยเดี๋ยวป้ามาให้มั้ยไอ้โอ้ยป้าไปเลยป้าไปเลยกัน
4: ครับผม
5: ก็กินไปเรื่อยๆนี่มันก็หาย
4: ครับผม
5: ถ้าหาย
4: หายนี่คือไม่ปวดเลย
5: ไม่ปวด
4: ตอนที่มันหายปวดเลยเนี่ยประมาณกี่ขวด
5: พอสัก
4: ประมาณขวดที่เท่าไหร
5: ่สักขวดที่3เนี่ยมั้งขวดที่3นะคือ3เนี่ยมันก็จะเริ่ม
4: ดีขึ้น
5: ดีขึ้น
4: ดีขึ้นแบบเหมือนปกติ
5: จ้ะป้าก็เป็นความดันด้วยนะ
4: oh.
5: เป็นความดันสูงแต่พอช่วงพอป้ากินได้สักไม่สัก3ขวดเข้าไปป้ากับหมอนัดพอดีความดันก็ลด
4: แต่ก่อนสูงเท่าไหร
5: ่มันช่วงนั้นมัน180ป้าก็จะไม่รู้ว่าป้าเป็นความดันเนาะพอดีงูมันกัดป้าอันนี้ความตกใจหรือเปล่านู่นนี่ก็ไปโรงพยาบาลนี่หมอเขาวัดดูแบบโอ้ป้าเป็นความดันแต่เมื่อไหร่อ่ะคือ180เลย
4: นะ180
5: จ้ะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนั้นพอดี พอป้ามากินน้ำมะกรูดเนี่ยเนาะจาก
4: ถึงขวดที่3
5: ขวดที่3ได้ป้าก็พอถึงรอบที่หมอนัดก็ไปอีกคราวนี้ก็เหลือ120มั่ง115 117แล้วอยู่ระยะเนี้ยเออป้าควบคุมความดันดีเนาะอะไรอย่างเงี้ย
4: หมอที่ไหนที่ที่แก่งคอยเนี่ย
5: โรงพยาบาลแก่งคอย
4: โรงพยาบาลแก่งคอย
5: ให้ยามากินตัวเดียวบอกโอ้ป้าเก่งนะป้ากินยาตัวเดียวแต่ป้าก็ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าป้ากินอะไร
4: เอาทีนี้ปวดขาก็หายในประมาณขวดที่3ความดันก็ขวดที่3ไปตรวจก็เหลือ120
5: 120
4: แต่ก็ยังกินต่อทำไมกินต่อ
5: ป้าก็ว่ามันดีป้าก็กินมันก็นอนหลับมามันก็นอนหลับอะไรดี
4: นอกจากปวดขาความดันปกติแล้วนอนหลับดี
5: นอนหลับ
4: ดีใจนะครับผมฟังแล้วก็ดีใจก็คือนี่ก็คือพี่อะไรนะป้าน
5: ิตยาน
4: ิตยานะครับอยู่ที่ถนนสุดบรรทัดซอย10นะครับท่านผู้ฟังที่อยู่แถวๆนี้อยู่แถวแก่งคอยฟังแล้วเออนี่พี่เขาพูดจริงไหมนี่มาหาที่บ้านได้ไหม
5: ได้มาถามป้าก็อยู่เนี่ยป้าไม่ไปไหนเราเลี้ยงเด็ก
4: มาหาที่บ้านเลยบ้านเลขที่อะไรนะ
5: 34
4: ซอย10นี่มาหาป้านิตยาได้เลยนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตเอาเสียงนี้ออกครับคนฟังเพราะเรากินแล้วเราดีจริงยืนยัน
5: ยอมรับค่ะยอมรับ
4: ครับก็ขอบพระคุณคุณป้านิตยามากที่ได้มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังในวันนี้นะครับทางบริษัทกราบขอบพระคุณคุณพี่มากครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
2: เมื่อถึงฝั่งท่านก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เจ้ามืดน่ะตายแล้วเจ้าก็เอาเจ้ามืดไปเป็นคนรับใช้เพราะว่าเจ้ามืดพูดจาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดูหมิ่นท่านร่างของเจ้ามืดตอนนี้จมอยู่ใต้ทะเลตรงจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละแรกๆเจ้าเกาะเขาจะไม่คืนศพให้แต่ว่าท่านขอบิณฑบาตเพื่อให้ญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วพระธุดงค์ท่านก็สั่งกำชับกับบังหมัดบอกว่าพรุ่งนี้ให้โยมเอาเรือไปยังที่เกิดเหตุนั่นนะอย่าให้เลยเที่ยงแล้วก็ให้ทอดสมอคอยอยู่ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคุยกันให้นั่งกันเงียบๆเหมือนกันกับเรือทุกลำที่ไปด้วยนะเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงร่างเจ้ามืดจะลอยขึ้นมาเองและเมื่อได้ศพแล้วก็ให้รีบเอาศพกลับทันทีและขณะที่วิ่งเรือกลับห้ามทุกคนหันไปมองข้างหลังเป็นอันขาดทุกคนฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าเรือเกือบ20ลำคนเกือบ100คนยังค้นหาไม่เจอแล้วพรุ่งนี้ให้ไปจอดเรืออยู่เฉยๆแล้วจะเจอได้ยังไงแล้วที่พระบอกว่าศพเจ้ามืดจะลอยขึ้นมาเองเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่พระคงจะหลอกพวกเราแน่ๆมีแต่คณะของบังหมัดเท่านั้นที่เชื่อแต่สำหรับเจ้ามูดเนี่ยมันบอกมันเชื่อ 100% เลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับวันรุ่งขึ้นณที่เกิดเหตุมีเรือไม่น้อยกว่า50ลำมาท่อสมอรอคอยเวลาเพื่อต้องการจะพิสูจน์คำพูดของพระธุดงค์ชราและเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงไม่ขาดไม่เกินสิ่งประหลาดที่ไม่น่าเชื่อก็บังเกิดขึ้นทุกคนก็พากันจ้องตาเขม็งขนลุกสู้แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนั่นก็คือตอนแรกเห็นพรายน้ำผุดขึ้นมาก่อนแล้วร่างเจ้ามืดก็ค่อยๆลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วลอยทวนน้ำมายังเรือของบังหมัดเมื่อช่วยกันยกศพของเจ้ามืดขึ้นมาบนเรือแล้วทุกคนก็ประหลาดใจเป็นคำรบสองที่เห็นร่างเจ้ามืดนี่มันเหมือนกับเพิ่งตายใหม่ๆมีเลือดไหลออกมาทางจมูกแล้วก็เลือดยังสดๆอยู่ดูคล้ายคนที่ถูกของแข็งกระแทกที่หัวอย่างแรงส่วนที่แขนและขาของศพในมีรอยแผลคล้ายๆถูกเบ็ดเกี่ยวอยู่3รอยซึ่งบังหมัดก็พอจะเดาถูกว่าแผลนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทำไมเมื่อเกี่ยวติดแล้วถึงได้ดึงขึ้นมาไม่ได้หลังจากที่ได้ศพแล้วเรือทุกลำก็วิ่งเข้าฝั่งโดยที่ไม่มีใครกล้าหันไปมองข้างหลังอย่างที่พระธุดงค์ชราท่านห้ามไว้เพราะว่าทุกคนเชื่อโดยที่ไม่คลางแคลงใจอะไรอีกแล้วและทันทีที่เรือเทียบฝั่งบ้านบ่อแร่ทุกคนก็ประหลาดใจเป็นคำรบสามที่ศพเจ้ามืดตอนที่ขึ้นจากน้ำใหม่ๆที่ดูสดๆนั้นกลับบวมอืดพองเน่าเหม็นเหมือนศพที่ตายมาแล้ว5วันเจ้ามูดมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตอนที่พระธุดงค์พามันไปนั่งบนเนินเขาที่เกาะรายาน้อยแล้วสั่งให้ทุกคนเอาสำลีชุบน้ำลายอุดหูนั้นมันต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างมันก็เลยอุดเพียงข้างเดียวมันบอกว่านอกจากจะได้กลิ่นหอมแล้ว มันยังได้ยินเสียงดนตรีแว่วๆคล้ายๆเสียงดนตรีแขกที่มันเคยฟังในหนังอินเดียแล้วก็ในเสียงดนตรีนั้นมันได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงเจ้ามืดดังแว่วแว่วว่าอย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วเจ้ามืดมันบอกว่าที่มันไม่เชื่อพระที่ให้เอาสำลีอุดหูก็เพราะว่าเสียงของเจ้ามืดนี่มันก้องอยู่ในหูตลอดเวลายิ่งกลางคืนยิ่งเป็นหนักจนมันนอนไม่หลับเป็นเดือนๆจนกว่าจะหายนั่นก็คือสิ่งที่พระธุดงค์ท่านบอกไว้ให้เอาสำลีอุดหูเสียส่วนพระธุดงค์ชราองค์นั้นหลังจากที่ได้ศพเจ้ามืดมาแล้วพระก็อยู่ไม่เป็นสุขก็ไม่มีเวลาได้ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์เพราะว่ามีคนในละแวกนั้นทั้งใกล้เคียงทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมมารุมล้อมบ้างก็ขอของดีบ้างก็ขอหวยแม้กระทั่งเศษจีวรเก่าๆก็ไม่เหลือนะท่านอยู่ได้เพียง3วันก็ถอนกรดตอนเช้าตรู่แล้วก็ทุดงจากไปโดยที่ไม่มีใครรู้บังหมัดเองก็มารู้ทีหลังว่าท่านทุดงมาจากภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดพิษณุโลกแล้วสุดท้ายท่านกลับไปก็ไปมรณภาพเพราะว่าตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ภูเก็ตครับมาถึงเรื่องที่9เรื่องกรรมของเด็กซนท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงของเด็กซนคนหนึ่งที่ชื่อปื๊ดอาศัยอยู่ในชนบทแถวๆจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าปื๊ดนี่เป็นเด็กซนชอบเที่ยวเล่นไม่ค่อยชอบทำการบ้านไม่ค่อยสนใจเรียนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าปื๊ดชอบเป็นชีวิตจิตใจก็คือการยิงกระป๋อมหรือว่ากิ้งก่านั่นเองตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนเจ้าปื๊ดกับเพื่อนๆจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเที่ยวเล่นยิงกิ้งก่าด้วยหนังสติ๊กคู่ใจที่กลางทุ่งนากิ้งก่าที่จับได้ก็เอามาทำอาหารบ้างเอามาแกล้งเล่นบ้างเป็นที่สนุกสนานในกลุ่มเด็กซนทั้งหลายเจ้าปื๊ดและเพื่อนๆเล่นยิงกิ้งก่าอย่างนี้เรื่อยมาจนอายุได้12ขวบอยู่มาวันหนึ่งเจ้าปื๊ดและเพื่อนก็นัดกันไปยิงกิ้งก่าเหมือนเคยมีกิ้งก่าตัวหนึ่งใหญ่มากเกาะอยู่ที่ต้นไม้ปกติจะเป็นที่รู้กันว่าเวลายิงกิ้งก่าจะต้องยิงหนังสติ๊กไปฝั่งที่ไม่มีคนยืนอยู่แต่วันนั้นเหมือนกับมีอะไรมาดลใจให้เจ้าปื๊ดไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนซึ่งอยู่คนละฝั่งของต้นไม้ประกอบกับเหมือนมีอะไรบังตาไม่ให้เพื่อนมองเห็นเจ้าปื๊ดหรืออย่างไรไม่ทราบเพื่อนก็ใช้หนังสติ๊กยิงกิ้งก่าโดยไม่ทันเห็นว่ามีเจ้าปื๊ดยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามลูกกระสุนหนังสติ๊กพุ่งผ่านเลยกิ้งก่าไปปะทะหน้าผากตรงหว่างคิ้วของเจ้าปื๊ดอย่างจังโชคดีที่ไม่ถูกลูกในตาไม่งั้นก็คงจะบอดเป็นแน่เพื่อนๆตกใจรีบพาเจ้าปื๊ดกลับบ้านแล้วพ่อกับแม่ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลวิดตาบอดแล้วไม่ละเจ้าปื๊ดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งสำหรับเด็กซนที่ชอบเล่นอะไรแผลงๆเล่นอะไรที่อันตรายบางทีมันอาจจะมีผลร้ายตามมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ถ้าเพื่อนยิงแม่นกว่านี้สักหน่อยก็อาจจะไม่มีเจ้าปื๊ดในวันนี้ก็ได้แบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมาถึงเรื่องที่10ครับเป็นเรื่องของปลากัดสมัยตอนเด็กๆใกล้ๆบ้านคุณจรีนี่มีพี่คนหนึ่งคุณจรีเรียกว่าพี่บอยบ้านพี่บอยในเลี้ยงปลากัดขายเยอะมากจะพูดได้ว่าปลาทำให้รวยก็ว่าได้แล้วรวยจริงๆพี่บอยจะเปิดให้กัดปลาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นซึ่งจะตรงกับวันพระหรือไม่นี่พี่บอยก็ไม่ใส่ใจป้าของพี่บอยมักจะกล่าวเตือนอยู่เรื่อยบอยเอ้ยวันพระวันเจ้าเว้นบ้างเหอะอย่ากัดเลยปลามันบาปเรื่องของผมอะป้ายุ่งอะไรด้วยล่ะบาปเป็นยังไงผมไม่รู้จักหรอกพี่บอยทำธุรกิจปลากัดมาหลายปีดีดักอยู่มาวันหนึ่งพี่บอยก็ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลนอนรักษาตัวเป็นเดือนๆอาการก็ไม่ดีขึ้นจนเงินที่เก็บสะสมค่อยๆร่อยหรอที่คุณจรีรู้ก็เพราะว่าทางบ้านเขาเนี่ยมายืมเงินที่บ้านคุณจรีไปบ้างโดนโกงบ้างแล้วก็เพื่อจะเอาเงินไปรักษาพี่บอยจนกระทั่งวันหนึ่งทางบ้านพี่บอยก็พาพี่บอยกลับมารักษาที่บ้านเพราะสู้ค่ารักษาไม่ไหววันดีคืนดีพี่บอยก็จะทำปากจู๋เล็กๆ เสียงดังจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็มีน้ำลายพ่นออกมาเป็นฟองกลมๆคือลักษณะนี้เหมือนปลาปล่อยฟองอากาศ
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับ ระอาจารย์พยอมท่านเคยเทศนะท่านเล่าให้ฟังนะครับเล่าออกมาท่านเทศนาเอาไว้มีคนรวบรวมเอาไว้ท่านเล่าเอาไว้ว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังวันนั้นไปเทศที่สิงห์บุรีเทศให้ครูฟังครูนั่งกันเต็มห้องประชุม 2-300 คนพวกครูผู้ใหญ่พวกผู้อำนวยการก็นั่งโซฟาข้างหน้ามีครูผู้ชายคนหนึ่งนั่งเก้าอี้ข้างหน้าเหยียดขาตาแดงโงนไปโงนมาเมาชาวบ้านเวลาฟังพระเทศเขาพนมมือกันหมดมันไม่พนมมือแถมเวลาพระเทศมันกระดิกขาเคาะจังหวะอีกผู้อำนวยการอยู่ข้างหน้าพยายามจะจ้องหน้ามันมันก็หันหน้าหนีไม่สบตาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คนมันเมาอาตมาเทศไปสักพักทนไม่ไหวเลยถามว่าโยมทำไมไม่ไหว้พระล่ะพระเดี๋ยวนี้ประพฤติตัวไม่ค่อยดีไหว้แล้วเสียมือเนี่ยมันเมาแล้วกินคลุ้งจนโง่หัวไม่ขึ้นก็ยังเสือกมาสอนพระอีกโยมนี่พระเทศเนี่ยท่านเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเราไม่ใช่เอาความทิศความคิดความนึกของท่านการที่เราไหว้เวลาพระเทศน์เป็นการบูชาธรรมเป็นการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าไม่ไหว้อะโยมอาตมาขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหมถามอะไรระหว่างเรายกมือไหว้พระเองกับมีคนจับมือให้ไหว้พระอันไหนดีกว่ากันระหว่างสวดมนต์เองกับนอนให้พระสวดให้อันไหนดีกว่ากันมันเงียบไม่ตอบคงเริ่มสำนึกบาปแล้วอาตมารีบถามต่อเลยนะเดี๋ยวมันจะช้าไปโยมเคยไปวัดบ้างไหมไม่ไปอ่ะไม่ชอบวัดโยมระหว่างเดินไปวัดเองกับเขาหามไปวัดอันไหนดีกว่ากันมันจ้องตาเขม็งเลยแล้วก็ลุกยืนขึ้นนี่หลวงพี่ผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้ระหว่างเดินกลับวัดเองกับมีคนหามกลับวัดอันไหนมันดีกว่ากันย้อนพระครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของพระอาจารย์พยอมกัลยาโนนะครับคือจะพยายามชี้แจงจะพยายามเทศให้คนเมามันเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจนะครับมันจึงมีภาษิตโบราณที่เขาบอกว่าให้อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานะให้มันหายเมาก่อนค่อยคุยดีกว่านะครับที่จริงสิ่งที่ท่านพูดออกมาเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าคิดกับท่านผู้ฟังที่รักครับคือคำพูดที่ว่าเราจะเข้าวัดเองหรือจะรอให้เขาหามเข้าเราจะสวดมนต์เองหรือจะรอให้พระสวดให้ฟังเราจะพนมมือไหว้พระเองหรือจะรอให้สัปเหร่อจับมือพนมให้นี่เป็นข้อคิดที่น่าคิดครับท่านผู้ฟังนะครับวัดไกลนี่เราไปไม่ถึงแต่ถ้าเราไกลวัดในใจมันไกลมันไปไม่ถึงวัดเนี่ยมันไม่ได้ไกลเราท่านผู้ฟังนะครับแต่เราต่างหากใจเราต่างหากที่มันไกลวัดวัดที่ใกล้ที่สุดก็คือวัดใจข้อหาธรรมครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีมีอะไรที่มันมีปัญหานะครับเราไปโรงพยาบาลไปรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่ชอบใจผมก็อยากจะแนะนำนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทดลองดูนะครับดื่มวันละนิดนะครับดื่มวันละประมาณ 15-20 มิลก็แก้วโก้งเหล้านั่นแหละประมาณเลยครึ่งแก้วมานิดนึงตอนท้องว่างเช้าๆดื่มน้ำตามแก้วนึงนะครับแล้วก็ก่อนนอนอีกครั้งนึงดื่มน้ำตามแก้วนึงนะคนหนึ่งก็กินได้ประมาณ 6-7 วันท่านผู้ฟังเปิดขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับเป็นน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยท่านผู้ฟังต้องลองนะอร่อยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับกินแล้วจะติดใจครับด้วยความปรารถนาดีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรมีวางตามร้านขายยาทั่วไปครับท่านผู้ฟัง
1: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
9: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ที่เจ้าจะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ชื่อดังเจ้าผู้ชูได้บันทึกถึงความรู้สึกที่มีต่อชีวิตเมื่อผ่านเข้าวัย70ซึ่งมีสาระน่าสนใจอยากจะเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือแกเขียนไว้อย่างนี้แกบอกว่าพออายุใกล้70ข้าพเจ้าเรียนรู้สิ่ง7สิ่งในชีวิตก็คือ1ต้องอยู่ให้รอดดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกอยู่อีก1วันเหลือน้อยลง1วันสุขอีก1วันกำไร1วันข้อที่2ต้องอยู่ให้มีความสุขตำแหน่งสูงไม่สู้มีรายได้สูงรายได้สูงก็ไม่สู้อายุยืนอายุยืนก็ไม่สู้มีความสุขขอให้มีความสุขเพราะความสุขนั้นคือเงินสดนอกนั้นก็แค่กระดาษเช็คข้อที่3ต้องเป็นของเราเองหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นของคนอื่นหรือยืมของคนอื่นมาใช้ตำแหน่งเป็นของชั่วคราวเกียรติยศเดี๋ยวก็ผ่านไปสุขภาพเท่านั้นที่เป็นของเราข้อที่4ไม่เหมือนกันก็ย่อมไม่เหมือนกันความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกไม่มีขีดจำกัดแต่ความรักของลูกต่อพ่อแม่มีขีดจำกัดลูกๆป่วยพ่อแม่กลุ้มใจพ่อแม่ป่วยแค่ลูกๆมาเยี่ยมมาถามไถ่ก็พอใจแล้วลูกๆใช้เงินของพ่อแม่สมเหตุสมผลพ่อแม่จะใช้เงินของลูกๆต้องมีเหตุมีผลบ้านของพ่อแม่ก็คือบ้านของลูกๆส่วนบ้านของลูกๆไม่ใช่บ้านของพ่อกับแม่ไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนกันพ่อแม่ที่เข้าใจจะถือเอาความกตัญญูกตเวทีของลูกๆเป็นจิตอาสาและความสุขไม่หวังการตอบแทนหากหวังการตอบแทนนั่นก็คือหาทุกข์ใส่ตัวประการที่5อย่าคาดหวังใครยามป่วยอย่าคาดหวังใครแม้แต่ลูกๆไม่มีลูกกตัญญูหน้าเตียงคนป่วยเรื้อรังหรอกคาดหวังคู่ชีวิตหรือเขาเองก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วที่คาดหวังได้ก็คือต้องมีเงินมีเงินรักษาตัวเราต้องแข็งแรงข้อที่6ระลึกแต่ความหลังอาจจำเป็นเพราะจำเรื่องราวได้น้อยลงลืมมากขึ้นฉะนั้นสุขภาพคือทรัพย์จำไว้นะครับแข็งแรงเข้าไว้หาความสุขเสมอข้อที่7อย่ากลัวความตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนเท่าเทียมกันต้องมีความพร้อมด้านจิตใจพอยมพบาลมาเรียกก็พร้อมที่จะไปได้เลยต้องไม่มีอะไรอาวรณ์ครบ7ข้อยามลำบากมากอุปสรรค

0: องตั้งหลักให้มั่นคงยามได้ดีมียศสูงส่งต้องรู้ปลงปลดปล่อยวางฉะนั้นอย่าท้อเวลาผ่านไปเงื่อนไขเปลี่ยนสถานการณ์ก็มักผันแปรอาจดีขึ้นก็ได้เราไม่จำเป็นต้องรวยเพราะมีเงินมากแต่เราอาจรวยความสุขได้เพราะการให้เอามาฝากท่านผู้ฟังที่รักมันเป็นข้อคิดดีๆท่านผู้ฟังคือเราดีกับลูกก็ไม่แน่ว่าลูกจะดีกับเราอันนั้นอย่าคาดหวังคาดหวังมากนี่ก็เป็นทุกข์นะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับทุกอย่างให้เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจฝากไว้นะครับกับน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานอาจารย์ยอดต่อจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อวันมาฆบูชาปีพุทธศักราช2505พระอาจารย์สุทัศน์โกสโรท่านเริ่มออกจาริกธุดงค์โดยมีเพื่อนสหธรรมิกอีกรูปหนึ่งก็คือพระภิกษุบัญญัติขอร่วมทางไปด้วยพระภิกษุสองรูปมุ่งตรงไปนมัสการพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนอื่นจากนั้นก็จาริกต่อไปยังวัดชายนาไปถึงวัดชายนาแล้วก็เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์ลีธรรมทโรแล้วก็ขอถวายตัวเป็นศิษย์เมื่อพระอาจารย์ลีสนทนาสอบถามถึงจุดประสงค์และความตั้งใจที่จะมาเป็นศิษย์ของท่านแล้วท่านก็ยินดีรับพระอาจารย์สุทัศน์และพระภิกษุบัญญัติไว้ตั้งแต่บัดนั้นวัดชายนาเวลานั้นยังรกเรื้อด้วยพงหญ้าและป่าชัดต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นครึ้มหนาแน่นไปทั่วธรณีสงเลยจากเขตวัดคือป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นงูจงอางงูเห่างูเหลือมและหมูป่าชุกชุมด้านหลังวัดเป็นเขตป่าช้ามีทั้งศพที่ฝังไว้และศพที่เผาไปแล้วป่าช้าวัดชายนาตามปกติมีบรรยากาศน่ากลัวชวนให้พรั่นพรึงเพราะไม่เพียงแต่เงียบสงัดวังเวงยังปกคลุมด้วยละเมาะไม้และเถาวัลย์ดาราดาษไปทั่วเขตป่าช้าวัดชายนาเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีใครอยากจะกล้ำกลายเข้าไปใกล้ดังนั้นก็เลยเป็นที่ซึ่งพระอาจารย์สุทัศน์พอใจใช้เป็นบริเวณสำหรับปฏิบัติธรรมในเวลากลางวันและกลางคืนเนื่องจากไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายรบกวนท่านก็ยึดเอาบริเวณติดกับเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมเพราะว่าเป็นที่ราบเรียบเสมอกันไม่ไกลจากเชิงตะกอนก็ยังมีศาลาเก่าอีกหลังหนึ่งซึ่งพออาศัยหลบฝนเป็นการชั่วคราวได้หากมีฝนตกลงมาในเวลากลางคืนแทบทุกคืนพระอาจารย์สุทัศน์จะออกจากกุฏิของท่านซึ่งอยู่ค่อนไปทางบริเวณหลังวัดไปยังป่าช้าบริเวณเชิงตะกอนเพื่อเจริญธรรมกรรมฐานบางคืนท่านจะปฏิบัติตลอดคืนได้อรุณเมื่อไหร่ก็จะกลับกุฏิเตรียมตัวออกโคจรบิณฑบาตพร้อมกับพระเนรรูปอื่นๆบางคืนก็จะอยู่แค่เที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสองจากนั้นก็จะกลับกุฏิมานั่งสมาธิต่อจนได้เวลาอันสมควรแล้วจึงจะพักผ่อนนอนหลับตลอดเวลาที่พระอาจารย์สุทัศน์เข้าไปบำเพ็ญธรรมเจริญสมาธิในป่าช้าไม่เคยปรากฏมีเหตุการณ์อะไรสอบไปในทํานองว่ามีการแสดงของพูดผีปีศาจหรือว่าวิญญาณที่อาจจะหลงวนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มารบกวนท่านเหตุที่พูดผีปีศาจสงบเงียบอยู่ในภพภูมิของตนเท่าที่ผ่านมาอาจจะเนื่องจากพระอาจารย์สุทัศน์จะกรวดน้ำและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งหลายทุกวันหลังจากเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วในแต่ละวันกุศลกรรมที่ท่านแผ่ออกไปไม่มีประมาณอย่างนั้นคงจะทำให้วิญญาณทั้งหลายได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขขึ้นก็ได้พวกเขาจึงไม่มาวุ่นวายให้ท่านได้รับความเดือดร้อนแม้แต่น้อยระหว่างที่ท่านกระทำความเพียรอยู่นั้นพระอาจารย์ลีได้เฝ้าสังเกตดูอย่างเงียบๆตลอดเวลาและมองเห็นว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มีปฏิปทาอย่างไรวันหนึ่งพระอาจารย์ลีก็เรียกพระอาจารย์สุทัศน์มาหาแล้วก็กล่าวเตือนบอกว่าการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อความหลุดพ้นจะต้องปล่อยวางอุปาทานความยึดถือยึดมั่นอย่าไปยึดถือยึดมั่นอีกต่อไปการที่คุณกรวดน้ำและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้พวกวิญญาณทั้งหลายอยู่ทุกวันทำให้จิตของคุณยังยึดมั่นอยู่ในกามาวจรภูมิคือยังห่วงกังวลถึงความสุขและความทุกข์ของผู้ที่อยู่ในภูมิกามาวจรอยู่ถ้าคุณต้องการจะก้าวขึ้นสู่ขั้นโลกุตตรภูมิคุณจะต้องไม่ห่วงกังวลกับสิ่งเหล่านี้จะต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ด้วยการตัดอุปาทานทิ้งไปให้ได้คำเตือนของครูบาอาจารย์คือพระอาจารย์ลี

0: แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นเพื่อจะระงับหยุดยั้งไม่ยึดติดกับอุปาทานใดๆกุศลนั่นเกิดจากอาตมาเจริญภาวนาวิปัสสนานี้ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดมาอนุโมทนาเอาเองเถอะหลังจากอธิษฐานจิตออกไปอย่างนั้นแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปนั่งที่เชิงตะกอนซึ่งท่านใช้เป็นที่นั่งภาวนาทุกคืนเมื่อนั่งกำหนดจิตผ่านไปได้สักครู่หนึ่งก็เกิดความผิดปกติขึ้นมานั่นก็คือมีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายๆกลิ่นจากศพซึ่งกำลังขึ้นอืดเน่าเฟะโชยมาตลบอบอวนบริเวณที่ท่านนั่งอยู่ยิ่งนานกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะกระทั่งพระอาจารย์สุทัศน์ไม่อาจจะสงบจิตรวมสู่สมาธิได้ท่านสงสัยว่าอาจจะมีสุนัขไปขุดคุ้ยหลุมศพหลุมใดหลุมหนึ่งแล้วก็ลากเอาศพซึ่งกำลังเน่าอืดขึ้นมากินก็เลยทำให้เกิดกลิ่นเหม็นกระจายคลุ้งอย่างนี้ก็ลุกขึ้นแล้วก็ใช้ไฟฉายเดินส่องดูไปทั่วบริเวณป่าช้าแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรดังที่คิดท่านก็กลับมานั่งที่เดิมกลิ่นเน่าเหม็นร้ายกาจรุนแรงมากขึ้นทุกขณะและกลิ่นชวนให้คลื่นเหียนเหล่านั้นประหนึ่งจะพุ่งมาอบอวนอยู่ที่อาจารย์สุทัศน์เป็นจุดเดียวซึ่งท่านก็เริ่มจะรู้แล้วว่าสาเหตุที่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นนี้สืบเนื่องมาจากอะไรและในเสี้ยวเวลาต่อมาก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากม่านมืดซึ่งครอบคลุมป่าช้านั้นตอนแรกเป็นเสียงหวีดร้องเพียงเสียงเดียวต่อมาก็เป็นเสียงอันชวนสยองใจแซ่ระงมมาจากทุกทิศดุจมีผู้คนจำนวนมากกำลังคร่ำครวญโหยหายพร้อมๆกันท่านก็สำรวมจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อเสียงอันน่ากลัวนั้นเพราะท่านรู้แล้วว่าเสียงเหล่านั้นเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล่าวิญญาณทรมานซึ่งสิงสู่วนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มานานแสนนานแล้วเหตุที่พูดผีวิญญาณส่งเสียงสยดสยองหลอกหลอนท่านเนื่องจากมีความไม่พอใจที่ท่านจะยุติการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเองหากว่าเป็นผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ใช่พระอาจารย์สุทัศน์มาตกอยู่ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนเช่นที่ท่านเผชิญอยู่เห็นทีคนผู้นั้นคงจะเพ่นหนีตะเลิดเปิดเปิงไปนานแล้วสำหรับท่านแม้ว่าจะเกิดความรู้สึกหวั่นไหวแต่ก็สามารถข่มระงับเอาไว้ได้เมื่อท่านเห็นว่าผู้ผีวิญญาณในป่าช้าไม่ได้ผ่อนเพลาความเกรี้ยวกราดลงแม้แต่น้อยท่านก็ประกาศไปยังวิญญาณซึ่งถูกอำนาจโทสะครอบงำเหล่านั้นว่าวิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงอย่ามาเบียดเบียนอาตมาเลยเวลานี้อาตมากำลังปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลสตัณหาอุปาทานมุ่งหวังพระนิพพานเป็นที่หมายผู้ใดมีเจตนาขัดขวางผู้ปฏิบัติพุทธธรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิผู้นั้นย่อมได้รับบาปเวรอันหนักหนาสาหัสยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาในกุศลนั้นเนื่องจากอาตมาปฏิบัติสมณธรรมครั้งนี้ด้วยเถิด
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: จากน้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆหลายๆคนที่สั่งซื้อเข้ามานะครับบางคนก็ส่งให้บางคนก็ไปซื้อตามร้านขายยาก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอบุญกุศลอันใดที่ผมได้ทำได้บำเพ็ญมานะครับเมื่อวานก็ไปยกเสาเอกศาลาศาลาวัดนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพถวายสร้างเอาไว้ในที่อำเภอบ้านไร่นะครับเป็นวัดป่านะบอกไปท่านก็ไม่รู้จักมันต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปประมาณสัก5กิโลกว่าๆ 5.6 กิโลนะจับเข็มใหม่ดูเดินเข้าไปลึกที่อำเภอบ้านไร่เดินจากถนนเข้าไปแต่ว่ารถมันก็เข้าไปได้แต่เวลาพระท่านออกมาบิณฑบาตท่านก็บินเดินออกมาพอเข้าไปจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พระเนรที่นั่นท่านจะไม่จับตังค์นะครับจีวรก็ยอมใช้เองไม่มีพระเนรท่านก็จะไม่ถือโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติที่ผมเองได้กราบไหว้ก็อุ่นใจมีความสุขใจนะครับจีวรก็ยังยอมใช้เองอยู่ใช้ชีวิตเหมือนครั้งพุทธกาลท่านผู้ฟังและที่นั่นก็มีเรื่องแปลกก็คือพระอาจารย์ท่านเข้าไปลูกศิษย์ท่านเข้าไปอยู่ก่อนนะครับเพราะพระอาจารย์ท่านเข้าไปเนื่องจากว่ามันเป็นหุบเหวนะครับมีในภูเขาอยู่2ด้านเกือบ3ด้านล้อมอยู่ก็เป็นเนินสูงสิ่งที่ลำบากก็คือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำแล้วก็มีญาติโยมเล่าให้ฟังว่าพอพระอาจารย์มหาพระอาจารย์มหาบุญเลิศนี่ท่านได้เข้าไปพระอาจารย์ของผมเองท่านก็ไปหาแหล่งน้ำปรากฏว่าก็ไปเจอในลานหินที่หนึ่งมันมีดินชุ่มๆอยู่ท่านก็ให้โยมไปเอามือไปกวาดลานหินกวาดดินออก

0: แล้วก็เอามือล้วงเอามือแคะเอามือล้วงออกไปปรากฏว่ามันก็มีตาน้ําขึ้นมาแปลกเป็นตาน้ําผุดขึ้นมาทันทีท่านผู้ฟังแล้วก็เลยเจาะตาน้ําตรงนั้นเป็นบ่อกว้างสักวาหนึ่งนี่แหละแล้วก็ลึกประมาณสักศอกหนึ่งนี่แหละเป็นลานหินเอาเครื่องสูบน้ําโซล่าเซลล์ไปตั้งใช้ทั้งวัดใช้รดน้ําต้นไม้ใช้ทําอะไรน้ําตรงนั้นก็ไม่หมดนะผมเรียกน้ําตรงนั้นว่าน้ําเทวดาอันนี้เป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ฟังแต่ผมก็บอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่ว่าในหุบเขาสูงอย่างนี้ก็ยังมีน้ําผุดขึ้นมาให้วัดใช้เหมือนเทวดาท่านจะอนุโมทนานะครับก็ดีใจนะครับดีใจเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ไปคือเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพก็ปรารถนาว่าจนศาลาเสร็จนั่นแหละก็เป็นทั้งศาลาเป็นทั้งพระอุโบสถด้วยกึ่งอุโบสถพระอาจารย์ก็เป็นศาลาไม้คือพระอาจารย์ท่านเคยไปสร้างที่วัดหลวงปู่แบนนะครับเคยไปสร้างที่วัดป่ารัตนวันที่โคราชหรือว่าหลวงปู่อาว่านนะครับปู่อาว่านที่มุกดาหารที่ชะโนดท่านสร้างมาหลายที่ท่านก็ถือว่าเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญในบวรพระพุทธศาสนาในศาสนาของเราก็ถือว่าเป็นโบสถ์ไม้นะครับเป็นกึ่งไม้ไม่ได้เป็นโบสถ์เทปูนไม่มีฉลองลูกนิมิตไม่มีอะไรนะครับเป็นศาลาโล่งๆแต่เป็นโบสถ์ได้ทําด้วยไม้เป็นศาลาด้วยก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลนั้นกินน้ํามังคุดแล้วก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับด้วยบุญที่เงินที่เกิดจากการขายน้ำมังคุดผลกำไรตรงนี้ก็ได้มาทำบุญตรงนี้ก็ขอให้ได้บุญด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินฟังดูว่าน้ำมังคุดเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ประกาศออกไปอย่างนี้แล้วแทนที่พูดผีวิญญาณทั้งหลายจะเกิดความเข้าใจและเกิดปิติยินดีไปด้วยพวกนั้นกลับไม่ปรารถนาบุญอื่นนอกจากบุญกุศลที่ท่านแผ่เมตตาให้เท่านั้นเสียงกรีดร้องชวนสยองขวัญก็ยังคงดังระงมอยู่ที่เดิมกลิ่นเน่าเหม็นก็ยังอวนตลบไม่ได้ลดราเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็จำใจต้องข่มจิตสำรวมสติให้ตั้งมั่นอยู่ในกิจของตนลุกขึ้นเดินจงกรมไปเรื่อยๆได้ยินเสียงชั่วร้ายนั้นก็คิดซะว่าเป็นเสียงสัมผัสกลิ่นอันเน่าเหม็นก็คิดซะว่าสักแต่ว่าเป็นกลิ่นท่านก็พยายามต่อสู้กับภาวะซึ่งทนได้ยากดังกล่าวจนกระทั่งถึงรุ่งเช้ากลิ่นเน่าเหม็นและเสียงโหยหวนถึงได้จางไปในที่สุดหลังจากที่ออกจากป่าช้าแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ท่านก็รับรู้ได้อย่างหนึ่งว่ามีจิตใจเบิกบานอาถรรพ์ผิดไปกว่าเดิมการที่อดทนต่อความกลัวสามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดคืนอันเลวร้ายเท่ากับเป็นการทดสอบพิสูจน์จิตใจอีกระดับหนึ่งและบัดนี้ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าจิตที่ยึดเหนี่ยวมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่อันตรายใดๆก็ไม่อาจจะกล้ำกลายได้ค่ำของวันต่อมาพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปยังป่าช้าหลังวัดชายนาเพื่อปฏิบัติภาวนาเช่นเดิมในคืนนี้ท่านคาดเดาไม่ได้ว่าจะเผชิญกับอะไรบ้างแต่ก็ตั้งใจว่าแม้จะผจญภัยกับสิ่งเลวร้ายอย่างไรก็ตามท่านจะไม่ยอมถอยหนีไปนั้นขาดขณะที่พระอาจารย์สุทัศน์กำลังเดินจงกรมเหล่าพูดผีวิญญาณร้ายก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์อีกนั่นก็คือส่งกลิ่นเน่าเหม็นฉุนเฉียวคลุ้งตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเดินจงกรมอึดใจต่อมาก็มีเสียงกรีดร้องหวยหวนดังแซ่สนั่นมาจากรอบทิศแต่ท่านก็ควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่พิจารณากลิ่นและเสียงเหล่านั้นว่าไม่มีจริงๆไม่มีตัวตนไม่อาจจะตั้งอยู่คงทนได้นานไม่ว่ากลิ่นและเสียงอันชั่วร้ายจะโถมกระหน่ำเข้ามาเพียงใดท่านก็เดินจงกรมต่อไปอย่างสงบเมื่อพูดผีวิญญาณเห็นพระอาจารย์สุทัศน์วางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนพวกมันก็เลยไม่เพียงแต่รบกวนรังควานภิกษุผู้ซึ่งปฏิบัติธรรมด้วยกลิ่นและเสียงเท่านั้นคราวนี้ถึงกับปรากฏตัวเป็นรูปร่างในอัตภาพดั้งเดิมนั่นก็คือรูปกายของอสุภะน่าเกลียดน่ากลัวเกินกว่าจะบรรยายบางตัวหัวขาดแขนขาดบางมีบางก็มีลำตัวสูงโย่งเหนือยอดไม้บางก็มีเนื้อตัวบวมฉุมีน้ำเหลืองไหลโสมกายแต่ละรูปกายหน้าขยะแขยงหน้าเกลียดหน้ากลัวเหลือจะกล่าววิญญาณร้ายพวกนั้นแสดงตัวรายล้อมรอบตัวพระอาจารย์สุทัศน์หลายรูปกายมายืนขวางทางเดินจงกรมประหนึ่งไม่ยอมให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อไปอีกพระอาจารย์สุทัศน์ท่านยอมรับว่าเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงขึ้นมาแม้พยายามจะใช้สติควบคุมจิตบอกกับจิตว่ารูปกายของพูดวิญญาณเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาไม่มีตัวตนจริงๆแต่อารมณ์ของจิตมันไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังเอาเสียเลยจิตมันบอกว่ากลัวเหลือเกินกลัวจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปแต่ว่าพระอาจารย์สุทัศน์ไม่ยอมให้จิตบังคับบัญชาตามที่มันต้องการท่านกำหนดเอาคำภาวนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้อมใจระลึกยึดมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นที่สูงสุดแล้วย่างเท้าก้าวเดินไปตามทางจงกรมคิดแต่เพียงว่าถ้าพูดผีวิญญาณที่ตั้งงานขวางทางอยู่บนทางจงกรมจะทำร้ายถึงตายก็ขอยอมตายตรงหน้าที่นี้จะไม่ยอมหนีไปไหนท่านก้าวเดินต่อไปโดยสงบเมื่อร่างร้ายเห็นท่านไม่หวั่นกลัวอะไรพวกมันก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนีไปเองระหว่างที่ท่านเดินจงกรมไปกลับอยู่นั้นพูดผีวิญญาณทั้งหลายก็พยายามแสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานาแต่ทว่าไม่เป็นผลแต่อย่างใดครั้นเดินจงกรมครบกำหนดแล้วท่านก็นั่งสมาธิกำหนดจิตให้ดิ่งสู่ความสงบไม่รับรู้ภาวะภายนอกที่จะมากระทบอะไรทั้งสิ้นเมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ถอนจิตออกจากสมาธิปรากฏว่าเป็นเวลารุ่งสางพอดีภายในบริเวณป่าช้าเงียบสงัดปราศจากเสียงกรีดร้องโหยหวนไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งตลบอีกต่อไปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของกุมารทองกุมารทองเนี่ยเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์เหมือนกันเป็นความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองก็มาจากการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณน้องเด็กผู้ชายถ้าหากว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้เขาจะเรียกหงพราย กุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือว่าที่เรียกว่าตายทั้งกลมผู้ที่มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณก็ระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วก็ประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนะออกมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้ก็เลยเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนามากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้ก็เลยได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้างไม้รักซ้อนหรือไม้มะยมบ้างไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วก็ปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้ง4แล้วก็เรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารนั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนกับลูกของตัวต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยหากกล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูนอาทิช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของแล้วก็ครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทำมาค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยแล้วก็จะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายแล้วก็ศัตรูไม่ให้มากล้ำกลายสมัยที่คุณสมัครยังเป็นวัยรุ่นจำได้ว่าที่บ้านของคุณยายเปิดเป็นร้านโชห่วยมีข้าวของหลายอย่างคุณป้าก็มักจะบ่นให้ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าของในร้านน่ะโดนขโมยพยายามจะจับตัวคนร้ายแต่ก็ไม่ได้สักทีในที่สุดก็เลยต้องไปหากุมารทองมาเฝ้าร้านคุณยายก็เลยไปเช่ากุมารทองมาจากสัปเหร่อรูปร่างหน้าตาไม่ได้น่าดูเลยสักนิดเดียวตรงกันข้ามกับเต็มไปด้วยความน่ากลัวตอนนั้นคุณสมัครก็ถามตัวเองว่ากุมารทองตนเนี้ยมันจะมีตัวตนจริงหรือเปล่าปรากฏว่าคืนนั้นได้คำตอบมันมาหาขณะที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขอยู่ๆก็โดนลากออกมาจากมุ้งด้วยความกลัวและตกใจก็พยายามตะโกนให้คนในบ้านได้ยินปรากฏว่าเสียงมันอู้อู้อยู่ในคอเท่านั้นแหละคนที่ลากคุณสมัครออกมาจากมุ้งแน่นอนยังไม่ใช่คนน่ะแต่เป็นเด็กผมจุกรูปร่างใหญ่โตมโหฬารแถมหน้าตายังน่าเกลียดกุมารทองตัวนั้นพูดว่าเชื่อหรือยังว่าหนูมีตัวตนจริงๆพอพูดจบก็หัวเราะชอบใจก่อนที่ร่างจะหายวับต่อหน้าต่อตาหลังจากที่กุมารทองมาอยู่ในร้านคุณยายปรากฏว่าข้าวของต่างๆภายในร้านไม่เคยหายแม้แต่ชิ้นเดียวส่วนคนที่แอบขโมยไปก็ต้องเอามาคืนคุณยายนับว่ากุมารทองดินเจ็ดป่าช้านั้นเฮี้ยนถึงใจไปเลยทีเดียวเป็นเรื่องแปลกๆครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อฟังแล้วก็เพลินได้ความรู้ได้ความสนุกสนานได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังบ่อยๆจิตใจจะอ่อนโยนเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีครับท่านผู้ฟังอาจารย์ยอดในท่านเป็นคนชอบทำบุญนะครับผมก็โอนเงินร่วมทำบุญของท่านเป็นประจำทุกเดือนนะครับก็เยอะเหมือนกันต่อเดือนนะครับแล้วก็ท่านก็บอกผมว่าไพโรจน์ในรายการสิ่งที่ท่านอัดมานี่เผยแพร่เป็นธรรมะท่านอนุโมทนาแล้วก็ให้ช่วยดูแลด้วยนะครับดูแลรายการวิทยุให้ท่านด้วยนะครับสิ่งที่ท่านเล่าเผยแพร่ออกมาก็ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ด้วยฝากเอาไว้นะครับนะมคุตราพนารินท่านผู้ฟังหลายคนถามว่ากินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้ไหมกินได้ครับผมกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้ไม่ต้องกังวลหมอบอกให้เรากินยาหลายพยายามกินให้มันครบโดสครบจำนวนที่หมอบอกอย่าปฏิเสธดีแล้วส่วนมากคนเราดีแล้วไม่กินแล้วพอแล้วเลิกนะอย่าจะเป็นอย่างนั้นบางทีร่างกายมันยังไม่หายดีบางคนกินน้ำมังคุดเข้าไป3ขวด4ขวดดีแล้วไม่กินต่อแล้วยังครับต้องทำร่างกายให้มันเสถียรเสถียรคือมั่นคงโอกาสที่จะกลับมาป่วยอีกมันเป็นไปได้ทุกคนเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันขึ้นกับการใช้ชีวิตอาหารอากาศอารมณ์นะครับเราเคยชินกับการทำยังไงกินยังไงอยู่ยังไงแล้วมันป่วยเรากลับไปทำเหมือนเดิมกินแบบนั้นอยู่อย่างนั้นทำแบบนั้นใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ป่วยอีกนะครับฉะนั้นเราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงให้เสถียรดูแลให้เสถียรเสร็จแล้วเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับเราก็ต้องคิดเองคือแต่ละคนเนี่ยมันจะอาหารที่แสลงนะครับพฤติกรรมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนอยู่บ้านเดียวกันบางคนสุขภาพดีบางคนสุขภาพไม่ดีฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตตัวเองมีข้อบกพร่องอะไร ฝากเอาไว้นะครับนามังคุตราพนารินครับท่านผู้ฟัง
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปฟังเสียงคนที่เวียนหัวไม่มีแรงดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะหายหรือไม่หายจะดีหรือไม่ดีก็ลองฟังดูท่านผู้ฟังนะครับฟังแล้วก็พิจารณาดูสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์ได้พาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร
3: เสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: 19:30 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวันดวงแก้วนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเคาะข่าวค่ำเรามีทุกวันนะคะผู้ดำเนินรายการก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาเล่านะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นประจำวันให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะคะใครอยากเห็นหน้าค่าตากันนะฮะมาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำเนี่ยก็เข้าไปได้นะฮะในเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะวันนี้นะก็จะเห็นได้ว่าช่วงบ่ายๆนะเกือบเย็นเนี่ยก็มีฝนตกลงมานะคะใครอยู่กรุงเทพมหานครก็ชุ่มฉ่ำกันหน่อยนะแล้วก็หลายพื้นที่นะคะรอบกรุงเทพมหานครด้วยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ประกาศเตือนออกมานะคะเมื่อช่วงเย็นบอกว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่5 ตุลาคมเนี่ยหลายพื้นที่จะยังคงมีฝนตกหนักรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะคุณผู้ฟังส่วนวันที่6 ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่นะแต่ว่าถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยฝนก็จะลดลงนะคะเดี๋ยวดิฉันลงลึกรายละเอียดกันนะว่าจังหวัดไหนบ้างนะคะที่คุณผู้ฟังอยู่แล้วคิดว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะโดนฝนตกหนักนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังส่วนวันนี้นะคะทางชาวเคหะล่มเกล้าเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ผู้ว่าชัดชาตินะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ยังวิกฤตอยู่3พื้นที่ก็คือล่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงนะคะแต่ว่าวันนี้ชาวแขกล่มเกล้าก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการใช้ท่อซิ่งพญานาคเนี่ยสูบตลอด24 ชั่วโมงน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีบางจุดนะคะที่เป็นจุดที่ต่ำเนี่ยนะน้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะคะบางจุดนี้ก็ยังคงอยู่ระดับเอวอยู่นะตอนนี้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็พยายามไล่เลียงกันนะคะเบื้องต้นเองต้องสูบน้ำออกจากภาพรวมนั้นออกไปก่อนนะคะส่วนตามจุดที่เป็นจุดต่ำๆเนี่ยนะคะเมื่อภาพรวมเสร็จสิ้นแล้วฟื้นฟูแล้วนำขยะออกไปแล้วเนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครก็จะรีบเข้าไปแก้ไขส่วนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นสมุทรปราการค่ะก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่สมุทรปราการนะยังหลายพื้นที่เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยในบางบ่อบางพลีตอนนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์เนี่ยน้ำก็ยังคงท่วมขังอยู่นะคะเนื่องจากเป็นจุดพื้นที่รับน้ำนะคะก่อนที่จะออกไปทางทะเลนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับทั้งชาวล่มเกล้าลาดกระบังนะคะรวมถึงชาวจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะไม่ใช่แค่กรุงเทพปริมณฑลนะคะพื้นที่ในต่างจังหวัดหลายพื้นที่ฉะเชิงเทรานะคะบางพื้นที่ก็ยังหนักอยู่ปราจีนบุรีนะคะก็หลายพื้นที่ก็หนักหน่วงเช่นเดียวกันรวมถึงจันทบุรีระยองเราก็จะเห็นสภาพนะคะของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพื้นที่น้ำท่วมวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นลงพื้นที่นะคะไปให้กำลังใจนะคะกับชาวปราจีนบุรีนะคะก็ไปทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ไปพบปะ พี่น้องประชาชนนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายในขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีการแบ่งสายนะคะรัฐมนตรีท่านอื่นๆนั้นลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะในขนาดเดียวกันนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกันนะคะ
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
6: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: โซฟาเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ไซดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าไหยืดรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ตามที่มีการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าจะเกิดฝนตกหนักนะในช่วงวัน2วันนี้นะคะก็ทำให้ช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นฝนถล่มกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยชุ่มฉ่ำนะกันทั้งเมืองทีเดียวบางพื้นที่มีลมพายุแรงด้วยนะคะแล้วก็เกิดหนักๆนะในเขตพื้นที่บางกะปิแล้วก็รามอินทราถนนเรียบทางด่วนรามอินทราบางจุดค่ะต้นไม้ที่อยู่ริมถนนนั้นหักโค่นลงมาทับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมานะคะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะในช่วงวันที่4ก็คือวันนี้นะคะก็ยังเหลือวันที่5 6 7ตุลาคมนอกจากนี้นะคะในเขตบางกะปิที่ฝนตกลงมาหนักแล้วนะยังมีพื้นที่เสี่ยงนะคะอยู่ในกรุงเทพโซนเหนือภาคในส่วนของตะวันออกแล้วก็ตอนบนนะฮะเช่นดอนเมืองหลักสี่สายไหมบางเขนรวมถึงปริมณฑลนะคะสมุทรปราการนะแล้วก็ฝั่งนนทบุรีปักเกร็ดด้วยนะคะก็เสี่ยงจะเจอฝนตกหนักน้ำท่วมขังรอการระบายนะฮะส่วนที่เคหะร่มเกล้าค่ะตอนนี้มีความหวังแล้วนะคะน้ำลดลง30เซนติเมตรในวันนี้นะคะหลังจากที่มีการนำท่อซิ่งพญานาคจำนวน4ตัวขึ้นมาเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่24ชั่วโมงก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นล่าสุดระดับน้ำในหลายจุดนั้นลดลง30เซนติเมตรนะคะทำให้ชาวบ้านนั้นเริ่มมีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงบางรายเนี่ยบ้านบางหลังเนี่ยสามารถกลับเข้าไปทำความสะอาดได้แล้วนะคะส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำเนี่ยก็มีการขนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อเอาไปตรวจสอบแล้วก็มีการซ่อมแซมภายในแฟดเคหะร่มเก้าเนี่ยพบว่าแม้น้ำจะลดลงแล้วค่ะแต่ว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมสูงถึงระดับอกเลยนะคะจากเดิมที่สูงถึงระดับคอนะคะการเดินทางเข้าออกหลายพื้นที่ยังคงต้องใช้เรือขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่เดินลุยน้ำได้เนี่ยก็เดินลุยออกมานะคะเพื่อมารับอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นนะแต่ว่าน้ำในแฟกเคหะในบางจุดเนี่ยกลายเป็นน้ำขังแล้วก็เน่าเสียนะคะในขณะที่ขยะที่มีปริมาณมากเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาก็พยายามเข้าไปเก็บออกมานะคะขยะออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะโดยมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานค่ะทั้งจากทางทหารกองทัพบกเนี่ยก็นำเรือเข้าช่วยรับส่งประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ชาวร่มเกล้าเนี่ยก็หวังว่าถ้าหากสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่องน้ำลดลงก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะถ้าช่วงนี้เนี่ยไม่มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามมานะคะส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็พยายามเร่งนะคะแก้ไขปัญหานอกจากจะเรื่องของการสูบน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยช่วยก็คือนำถุงยังชีพเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนความต้องการถุงยังชีพเนี่ยวันนึงอยู่ประมาณถึง 100,000 ถุงนะคะตอนนี้เร่งผลิตนะฮะได้ประมาณวันละ 50,000-60,000 ถุงต่อวันนะคะเพื่อส่งต่อไปให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะจุดแรกเนี่ยที่ต้องช่วยก่อนก็คือจุดที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จุดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นมากในขณะที่ก็จัดทยอยถุงยังชีพเนี่ยไปหลายพื้นที่ทั้งลาดกระบังหนองจอกบางกะปิคลองสามวาคันนายาวนะคะแล้วก็จัดส่งอย่างต่อเนื่องในถุงยังชีพเนี่ยก็จะมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องกระดาษทิชชู่น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นในการดำเนินชีวิตในช่วงที่ประสบอุทกภัยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวทางฝากฝั่ง ลาดกระบังร่มเกล้านะคะวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะผู้ว่ากทมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยหลังจากประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้วนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นมากระดับน้ำในคลองหลักๆ ก็กลับมาปกติเหลือที่คลองประเวศบุรีรมย์เท่านั้นนะคะที่มีผลต่อการระบายน้ำในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังสะพานสูงเบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะสูบน้ำออกมาจนลดลงนะคะ 30-50 เซนติเมตรหลายพื้นที่นะคะยังก็สามารถที่จะมีการนำรถเนี่ยหมายถึงรถที่เป็นรถบรรทุกนะเข้าช่วยเหลือได้แล้วคาดว่าบางจุดเนี่ยนะคะก็สามารถจะเอารถยนต์เข้าแล้วด้วยเช่นเดียวกันคาดว่าพรุ่งนี้สถานการณ์ก็จะเริ่มดีมากขึ้นหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูในบางพื้นที่ค่ะเช่นเคหะคลองจันตอนนี้เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วผู้ว่ากทมบอกว่าตอนนี้ขยะเยอะนะต้องวางแผนร่วมกันหลายหน่วยงานในการกำจัดขยะแต่ว่าภาพรวมตอนนี้ถือว่าเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นในส่วนของเคหะร่มเกล้านะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 2,000 ไร่นะคะผู้ว่าชัดชาติบอกว่าจะทำให้น้ำแห้งพร้อมกันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้แห้งบางส่วนวันพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะทำให้นะคะน้ำแห้งได้ประมาณ 80% นะคะส่วนฝนที่ตกลงมาเพิ่มอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะทางผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็ได้เตรียมความพร้อมด้วยการพร่องน้ำให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุก็พยากรณ์ก่อนว่าจะมีฝนตกมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ30มิลลิเมตรนะคะไม่ใช่ฝนตกแช่นะคะก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะท่านผู้ว่าบอกแต่บอกพี่น้องชาวกรุงเทพว่าไม่ต้องกังวล นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ขอรอดูพยากรณ์อากาศกันอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าสถานการณ์เนี่ยจะไม่หนักเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฝนครั้งที่แล้วเนี่ยตกลงมาแบบปรูพรมทั่วกรุงเทพเลยนะคะต่อเนื่องกันมาหลายวันนะคะส่วนน้ำทะเลและน้ำเหนือเนี่ยนะก็ที่มาตามลำน้ำเจ้าพยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบนะคะเพราะว่าคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพยายังเหลืออีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่ายังไม่ต้องวิตกกังวลแหมฟังแบบนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะแต่เวลาฝนตกทีไรเนี่ยใจที่มันชื้นๆอยู่นี่นะคะมันก็ร่วงต่ำลงเหมือนกันนะคะเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศนี่ใครก็คาดการได้ลำบากนะคะและท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าฝนที่ตกลงมานะคะก็วันนี้เนี่ยตกมาไม่นานแต่บางจุดเนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมขังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน้ำในลำคลองต่างๆเนี่ยนะคะมันพอมีปริมาณน้ำฝนตกลงมามันก็เพิ่มขึ้นทำให้น้ำล้นขึ้นมาเร็วนะคะรวมถึงดินเนี่ยมันก็ยังอุ้มน้ำอยู่ทำไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำได้ดีขึ้นนะคะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะกับผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดภาพรวมสถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นค่ะระดับน้ำตอนบนเริ่มทรงตัวถึงลดลงและยังสามารถระบายน้ำสู่อ่าวไทยได้อย่างต่อเนื่องแต่วันที่5ถึง6กุมภาพันธ์นะคะขออภัย5ถึง6ตุลาคมนะคะท่านนายกบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะคะเพราะว่า5ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกลงมาหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่วนวันที่6เนี่ยจะมีฝนตกลงมามากด้านตะวันตกของภาคกลางโดยเฉพาะกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นยังมีฝนตกหนักทั้ง2วันนะคะแล้วก็5ถึง10ตุลาคมจะมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสั่งเร่งพ่องน้ำและระบายน้ำในคลองสายหลักทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำก่อนฝนระลอกใหม่จะมานะคะหลังจากนี้ฝนก็จะเริ่มลงสู่ภาคใต้ตอนบนนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยประสานนะคะกับแม่ทัพภาค4 ให้มีการเตรียมความพร้อมและกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะหรือจังหวัดที่กำลังประสบอุทกภัยนะคะให้วางแผนป้องกันและดูแลผู้ประสบภัยการอพยพเตรียมยาตามแผนเผชิญเหตุและเตรียมจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ในทุกระดับด้วยนะคะระดมทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลให้เพียงพอนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าพื้นที่เมื่อเกิดวิกฤตเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายนายรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมกำลังพลแล้วก็ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไปให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะเนื่องจากที่นี่เนี่ยต้องรองรับนะคะผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ถึง 30-40 เซนติเมตรนะคะแล้วก็เปิดโรงพยาบาลสนามนะคะรวม3แห่งทั้งที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีโรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามนะหลังจากนั้นนายรัฐมนตรีขึ้นรถยกสูงนะคะเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์แล้วก็มอบถุงยังชีพในพื้นที่นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งในปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้นะคะอำเภอบ้านค่าบ้านสร้างเป็นพื้นที่สุดท้ายนะคะที่เป็นพื้นที่ต่ำตอนนี้ที่อำเภอบ้านสร้างค่ะน้ำท่วมทุกตำบล9ตำบล1เทศบาล88หมู่บ้านของอำเภอเรียกว่าท่วม 100% นะคะท่วมหมดเลยการสัญจรบนถนนก็เดินทางด้วยรถยนต์ไม่ได้ทำให้ตอนนี้นะคะทางจังหวัดนะต้องประสานกับรถไฟค่ะเพื่อขนวัสดุอุปกรณ์ข้าวสารอาหารแห้งนะคะอาหารปรุงสุกนะแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพทั้งหมดนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ลำเลียงผ่านไปที่สถานีรถไฟบ้านสร้างนะเพื่อนำนะไปสิ่งของไปช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยนะคะความชีวิตของพี่น้องประชาชนไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างค่ะฉะเชิงเทราก็วิกฤตเช่นเดียวกันนะคะบางแห่งในน้ำท่วมสูงมิดอกเลยนะเช่นที่เทศบาลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าก็กำลังตกอยู่ในช่วงวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะที่นี่เนี่ยเขาต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสดัดแปลงรถขยะให้เป็นรถรำเรียงความช่วยเหลือนะคะนำข้าวของไปช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะรถเล็กไม่สามารถจะเข้าถึงได้แล้วเรือก็ไม่เพียงพอด้วยนะในขนาดเดียวกันสถานการณ์ในฉะเชิงเทราตอนนี้น้ำนี่มาทุกทิศทุกทางเลยนะคะทั้งตอนบนของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมีนบุรีกรุงเทพนี่ก็จะมาทางนี้ขณะที่ตอนล่างเนี่ยต้องรับน้ำจากเขื่อนศรียัดจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วนะคะและยังมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกทำให้ตอนนี้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวิกฤตเกือบทุกอำเภอโดยเฉพาะอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นอำเภอที่ต้องรับน้ำก่อนลงสู่ทะเลและเป็นพื้นที่ที่มีน้ำสูงเกือบถึงอกในหลายจุดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นบางคล้าเนี่ยก็วิกฤตเช่นเดียวกันนะฮะไปที่ปทุมธานีค่ะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะคะลงพื้นที่ไปดูสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อมาติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับน้ำที่จะฝนตกลงมานะคะแล้วก็ไปย้ำเรื่องของการระบายน้ำด้วยไปสมุทรปราการกันบ้างนะคะทางสมุทรปราการตอนนี้ขอท่อซิ่งพญานาคมาสูบน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านกลีนวันเล่ค่ะกลีนวันเล่นี่เขาหนักนะคะหมู่บ้านคนรวยนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหน้ำนั้นหนักมากทีเดียวใครเห็นภาพเนี่ยน้ำสูงเนี่ยเป็นเมตรเลยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะระดับน้ำถูกสูบลดลงไปกว่า20เซนติเมตรเมื่อวานนี้น้ำท่วมสูงนะคะเข้าหมู่บ้านนะก็อยู่ท่วมขังอยู่ประมาณถ้าเกิดเป็นจุดที่อยู่โซนในเนี่ยเขาบอกว่าถึง90เซนติเมตรนะคะตอนนี้เนี่ยก็ประสานขอท่อซิ่งจากอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครมาเพื่อเร่งสูบน้ำนะคะปิดท้ายที่ทางสำนักงานนะคะ ระบายน้ำนะโดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประเมินสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่ลงมาจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เหลือ 2,100 นะคะแต่ก็ยังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 นะคะเนื่องจากนะคะบริเวณแม่น้ำสแกกลางนี่ยังไปปริมาณน้ำมากอยู่นะคะเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์เนี่ยก็มีการระบายน้ำนะคะทำให้บริเวณเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่นะคะแต่ว่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยจะน้ำเพิ่มสูงประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะส่วนท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 1,189 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนั้นกลับเข้าสู่ตลิ่งเกือบทุกจุดนะคะน้ำท่วมขังบริเวณราชบุรีสมุทรสงครามโดยเฉพาะที่อำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาแต่น้ำก็จะไหลกลับสู่แม่น้ำแม่กลองคาดว่าจะใช้เวลาพอสมควรค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้ไปติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะอายุครบ68ปีนะคะก็มีการจัดงานวันเกิดที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะมีทั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและส.ส.และสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งทีเดียวโดยในช่วงหนึ่งนะคะคุณเนวินได้ผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินแล้วก็อวยพรว่าขอให้เป็นนายกอีกจนเบื่อนะคะขนาดที่คุณอนุทินตอบกลับว่าเบื่อแล้วก่อนที่คุณเนวินจะกล่าวต่อว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนะคะในขนาดเดียวกันมาดูความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินส.ส.ไอเดียสุชาดานะคะก็หลังจากที่นะคะเป็นมีความเคลื่อนไหวกันในสภานะที่คุณรังสิมันโรมพาดพิงสามีของคุณสุชาดานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีนะคะที่พาดพิงการเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะคะในขณะเดียวกันช่วงนี้เนี่ยก็เลยมีการตรวจสอบนะทั้งกรณีทรัพย์สินของคุณสุชาดาด้วยนะคะทนายนรเศษนาหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะช่วงบ่ายเนี่ยจะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าพบว่าคุณสุชาดาเนี่ยนะคะในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยชี้แจงนาฬิกาโรเล็กซ์ GMT Master 2 Sprint เนี่ยมูลค่าประมาณ 420,000 บาทจำนวน1เรือนแต่ไม่ปรากฏว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะ Cosmograph Daytona นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทนายนรเศษบอกว่าพบว่าคุณสุชาดาเนี่ยนะคะได้สวมไปนะคะใส่นาฬิกาโรเล็กซ์คอสโมกราฟเนี่ยลงไปหาเสียงนะหลายต่อหลายครั้งมูลค่าประมาณ3ล้าน3แสนบาทก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินก็เลยจะไปยื่นเรื่องให้ทางปปช.ตรวจสอบนะคะส่วนกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่คุณรังสิมันโรมนะคะเป็นประธานเนี่ยในวันที่7ตุลาคมเนี่ยจะเชิญทั้งคุณสุชาดาแล้วก็สามีเนี่ยเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการด้วยนะคะในขณะที่คุณพ่อของคุณสุชาดาเนี่ยคุณสำริดแทนทรัพย์เป็นส.ส.ชัยภูมิเขต3เนี่ยบอกว่าไม่กังวลที่ตอนนี้มีการตรวจสอบบุตรสาวเพราะว่าเมื่อเข้าสู่การเมืองเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องถูกตรวจสอบส่วนกรณีถูกเรียกไปชี้แจงในกรรมาธิการวันที่7ตุลาคมนะคะคุณสำริดบอกว่าควรพิจารณาขอบเขตอำนาจตามกฎหมายให้ชัดเจนและย้ำว่าไม่ได้ต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: ย่อโล กข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปจารีสวนสินพงษ์ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในโครงการพระดำริ buff to build number 1เวลา 21:22 น.วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ buff to build number 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sportมาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าและบริษัทการีน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire ROV FC ออนไลน์เป็นพื้นที่พัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skills Soft Skills และ Hard Skillsตั้งแต่การวิเคราะห์วางแผนการตัดสินใจการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและการคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมและจากนั้นหลังจากได้ทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1 Idol พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศได้แก่ฟรีฝึกษาพนักงานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Arena of Valor ROV โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมตัวแทนจังหวัดระยองและเกม FC Online โรงเรียนราชประชาสมาสายฝ่ายมัธยมราชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมโดย2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม Arena of Valor ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSports Premier League 2027 Wildcard ขณะที่2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSports Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build Number 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ขณะนี้มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวัน

้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตน้องจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระรับส่งผู้ประสบอุทกภัยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัท Prosper's Link จำกัดสโมสรโรตารี่ภาษีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นางพัชรีวรรณหงส์เจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดหัวฝายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางหรือวัดใหม่หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.วัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าจิตรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ไสยสุชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้

กาศมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิการามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีและวัดซอกทรายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา14:30 น.ราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดท่าทองวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดศาลาแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัด2 พี่น้องจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4 รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4 รูปสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกุศลแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพร้อมกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตลอดทั้งวันโดยมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุต

สาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนศิลป์สร้างชีวิตสู่ชุมชนการท่องเที่ยวตอนที่4ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

สายใยไหมสายใยแผ่นดินคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน

0: คุณครับ
1: เอ้ายังไม่ได้กลับรีเทลบอกค่ะ
0: พอดีกลับไปแล้วครับถึงครึ่งทางก็เลยขี่รถกลับมาพอดีมีความในใจอยากถามครับ
1: ความในใจอย่างนอกค่ะ
0: ผ้าผืนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: แม่นอยากมีการกับผ้าผ่าหรือว่าอยากกับเก็บบนนอกค่ะ
0: ก็

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับสังเกตง่ายๆมีคำว่าทิพมงคลตัวใหญ่ๆอยู่ข้างกล่องมีคำว่าตราพนารินทร์นะครับราคาขวดหนึ่งก็ขวดละ360บาทครับท่านผู้ฟังไม่แพงจนเกินไปสำหรับคุณค่าหรือว่าคุณภาพที่เราจะได้มาหาซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปนะครับถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามที่เรา0921045555มีคนเขาถามว่าเอ้ยขวดมันเท่าขวดแม่โขงไหมไม่ถึงครับไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น250มิลลิลิตรนี่ก็เล็กกว่าขวดสปอนเซอร์นิดหนึ่งสปอนเซอร์เขา300มิลลิลิตรนะครับเล็กกว่าสปอนเซอร์นิดหนึ่งแต่เราไม่ได้ดื่มในปริมาณที่มากนะครับไม่ได้ดื่มเป็นอึกไม่ได้ดื่มเป็นขวดดื่มเป็นขวดได้ไหมได้นะครับมันเปลืองมันดีอยู่แต่มันเปลืองดื่มครั้งหนึ่งก็20นะครับ20ถึง30มิลถ้าเกิดว่าดื่มวันละครั้งก็ตอนเช้า30มิลเลยก็เพียงพอหรือวันละ2ครั้งนะครับครั้งละ15 20มิลตอนเย็นครั้งหนึ่งท้องว่างๆนะครับดื่มน้ำตามแก้วใหญ่แก้วหนึ่งถือว่าเป็นการให้รางวัลสำหรับร่างกายของเราครับท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าเงิน360บาทเนี่ยไม่ได้ทำให้เราจนแต่ว่าสามารถแก้ปัญหาสุขภาพของเราได้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ของเรานี่ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้ทำมาหลายยี่ห้อทำมาหลายแบบนะครับทำมาหลายปีจนกระทั่งเกิดความชำนาญแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนลงตัวนะครับผมเองก็ดีใจนะครับภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีๆคือได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนได้กินแล้วก็ได้มีผลตอบรับกลับมาดีมากโทรมาพูดโทรมาคุยนี่มีความสุขนะครับปัจจัยหรือว่าเงินทองกำไรที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ช่วยจันโลงสังคมช่วยจันโลงพระศาสนากันต่อไปถือว่าดีโดยทุกส่วนดีโดยทุกทางนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดีก็พิจารณาดูครับนะครับว่าถ้าหากว่าเรากันเงินส่วนหนึ่งไปซื้ออย่างอื่นแล้วมันยังไม่ถูกใจนะครับคือไม่ใช่ของเขาไม่ดีของเขาดีนะครับไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจไม่ถูกกายไม่ถูกกับโรคภัยใกล้เจ็บไม่ถูกกับขันไม่ถูกกับสังขารของเราอยากให้ลองพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งท้อใจถอดถอนใจอ่ะ360บาทสัก3ขวดนะครับ3ขวดลองกินดูแล้วพิจารณาสังเกตด้วยตัวเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้ามันใช่ก็คุ้มนะครับถ้ามันไม่ใช่ผมคิดว่าเงินประมาณนี้เท่านี้ก็คงไม่ทำให้เราจนนะครับแต่ว่าผมเองก็มีความมั่นใจเพราะว่าได้แนะนำได้บอกไปหลายคนแต่เราไม่การันตีไม่รับประกันว่าเป็นโรคนี้กินแล้วหายกินโรคเป็นโรคนี้กินแล้วต้องหายไม่ใช่นะครับไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่าป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้เมื่อกินน้ำมังคุดแล้วจะหายแต่ผมมั่นใจว่าดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นส่วนไหนดีขึ้นขนาดไหนก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับการดูแลรักษาอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายของเราด้วยฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์อย่าลืมบอกเขานะครับเอากล่องสีน้ำเงินนะถ้าเขาหยิบสีอื่นให้ก็ขอเป็นกล่องสีน้ำเงินก็จะได้รสชาติของน้ำมังคุดแท้ๆพร้อมสมุนไพร24ชนิดครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเพลิดเพลินมีคติธรรมสอนใจจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: คนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ต้องทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์เพราะลูกไม่มีภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์เพราะภรรยาไม่มีสามีก็ไม่ต้องทุกข์เพราะสามีและคนที่ไม่ได้ประกอบความชั่วไว้ก็ไม่ต้องทุกข์เพราะผลความชั่วจะตามสนองลุงโตนี่แกอยู่วัดใต้มานานก่อนที่พวกเด็กวัดรุ่นคุณพิชัยนี่จะเกิดอีกเรื่องนี้คุณพิชัยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนี้เป็นเด็กวัดอยู่วัดใต้เนี่ยก็รู้จักลุงโตตอนนั้นแม้พระในวัดบางองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงโตคนนี้มาจากไหนหรือว่าอาศัยอยู่ในวัดตั้งแต่เมื่อไหร่มีสมภารองค์เดียวที่พอจะรู้เรื่องของลุงโตดีกว่าใครท่านเคยเล่าว่าลุงโตเนี่ยเข้ามาอยู่วัดใต้เมื่อตอนที่ท่านเป็นสมภารใหม่ๆก็ไม่น้อยกว่า20กว่าปีแล้วแกไม่ใช่คนพื้นบ้านทางนี้หรอกลุงโตเป็นคนจรจัดมาจากต่างเมืองอยู่ๆวันหนึ่งก็โผล่เข้ามาในวัดแล้วก็บอกกับอาจารย์ว่าเป็นคนอนาถาไม่มีญาติพี่น้องแม้กระทั่งที่ทำมาหากินทรัพย์สินอื่นๆก็ไม่มีมีแต่แรงซึ่งพอที่จะทำงานได้ก็ขออาศัยอยู่ในวัดด้วยเพื่อช่วยงานในวัดแล้วแต่ท่านจะใช้หรือว่าเท่าที่แกจะพอทำได้แล้วท่านก็สังเกตดูตั้งแต่อยู่มาก็เห็นว่าเป็นคนดีไว้วางใจได้ทีเดียวเพราะว่าลุงโตเนี่ยช่วยวัดหลายอย่างทั้งเรื่องกวาดวัดถางหญ้างานทุกอย่างแกไม่เคยดูได้ลุงโตเป็นคนขยันแล้วก็มีนิสัยซื่อสัตย์หลวงพ่อก็เมตตาและสงเคราะห์ให้เงินใช้สอยเพื่อซื้อเครื่องนุ่งห่มและก็สิ่งจำเป็นอื่นๆโดยลุงโตไม่ต้องลำบากขาดแคลนสำหรับพวกเด็กวัดนี่ก็ไม่มีใครเกลียดลุงโตเลยเพราะว่าลุงโตดีและรักเด็กวัดทุกคนเหมือนกับเป็นลูกหลานของแกเองอาหารที่เหลือจากพระฉันแล้วนี่ลุงโตจะช่วยจัดแบ่งดูแลให้พวกเด็กวัดได้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญจนทั่วกันแล้วเหลือจากที่เด็กวัดกินแล้วเนี่ยลุงโตถึงจะกินทีหลังหมาแมวในวัดลุงโตก็เลี้ยงให้กินอิ่มทั่วกันทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่เด็กวัดเลยที่รักลุงโตแม้หมาแมวในวัดต่างก็รักลุงโตกันทุกตัวงานของเด็กวัดซึ่งจะต้องทำเช่นกวาดถูกุฏิพระล้างถ้วยล้างชามลุงโตก็เข้าช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของเด็กวัดลงเยอะเด็กวัดคนไหนเจ็บไข้ลุงโตก็จะเอาเป็นธุระดูแลพยาบาลอย่างใกล้ชิดด้วยความเอาใจใส่ไม่เคยดุด่าเด็กวัดเลยมีแต่สอนคุณพิชัยบอกว่าลุงโตน่ะสอนให้พวกเราขยันเรียนหนังสือแล้วก็ท่องบทสวดมนต์โดยมักจะพูดกับพวกเราอยู่เสมอว่าขยันไว้เถิดหลานเอ้ยไม่เสียหายเปล่าหรอกต่อไปจะได้ดีเองทั้งที่ตอนนั้นพวกเด็กวัดก็ไม่รู้หรอกว่าได้ดีอะไรแต่เด็กวัดก็ถือว่าลุงโตคล้ายกับญาติผู้ใหญ่ของทุกๆคนแล้วก็ต่างรักนับถือลุงโตด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเวลาโรงเรียนปิดเทอมลาท่านอาจารย์กลับบ้านชั่วระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่วัดในตอนเปิดเทอมขากลับมาก็มักจะมีของจากบ้านติดมือมาฝากลุงโตด้วยของที่ลุงโตชอบมากก็คือใบจากใบจากอ่อนที่ตากแห้งแล้วสำหรับมวนยาฉุนสูบใครเอาใบจากมาฝากลุงโตแกก็ต้องพร่ำสรรเสริญเจริญคุณขอบใจคนนั้นอยู่หลายวันทีเดียวศิษย์วัดรุ่นเก่าๆออกจากวัดไปหลายรุ่นจนมีเมียมีลูกไปตามๆกันแต่ลุงโตก็ยังคงอยู่ในวัดอย่างเดิมแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูเด็กวัดรุ่นใหม่ๆอีกต่อไปอย่างไม่มีเบื่อมีหน่ายบางครั้งแกก็หัวเราะคล้ายๆขำตัวเองก็บ่นกับเด็กๆบอกว่าเคยเก็บขนมไว้ให้พ่อมันกินตั้งแต่ก่อนนี้พ่อมันอยู่วัดตอนนี้พ่อมันออกไปแล้วไปมีลูกลูกมันมาอยู่วัดก็ต้องคอยเลี้ยงลูกมันต่อไปอีกถ้าแกจำได้ว่าเป็นลูกของใครก็มักจะยกเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ฟังเสมอคุณพิชัยบอกจำได้ว่าตอนนั้นออกพรรษาแล้วเด็กวัดก็ตื่นเต้นไปตามๆกันเพราะว่าจะมีกฐินจากเมืองปราจีนบุรีมาทอดที่วัดนี้ข่าวที่คนรู้เรื่องเอามาพูดลือกันเขาก็บอกว่ากฐินครั้งนี้จะมีเงินเหลือไว้ปฏิสังขรณ์วัดเยอะเพราะว่าคนที่มาทอดเนี่ยเป็นเศรษฐีคนที่จะมาถวายกฐินมาเป็นร้อยเรือยนต์นี่10กว่าลำขึ้นไป มีลิเกหนึ่งโรงมีหนังหนึ่งจอฉลองกฐินด้วยไอ้เรื่องหนังเนี่ยก็ทำให้เด็กๆนี่ตื่นเต้นดีใจมากเพราะวันนานจะมีวันงานทอดกฐินไปตามๆกันในวันกำหนดกฐินจะมาถึงวัดใต้เด็กวัดซึ่งตั้งใจคอยมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเวลาบ่ายคล้อยลงมากแล้วถึงได้ยินเสียงแห่กฐินมาแต่ไกลเมื่อกฐินมาถึงวัดเด็กๆก็ตื่นเต้นกันใหญ่เพราะว่าคนมาทอดกฐินนั้นมากมายล้วนแต่แต่งตัวสวยๆงามๆทั้งผู้หญิงผู้ชายพวกชาวบ้านวัดใต้ก็ช่วยกันต้อนรับแล้วก็หาอาหารเลี้ยงดูคนที่เข้ามาทอดกฐินกันกวักไกวโกลาหลแล้วคืนนั้นยังตั้งองค์กฐินบนศาลาการประเรียนแล้วก็มีมหรสพแสดงฉลองกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งทุกคนก็ลืมลุงโตอย่างสนิทจนกระทั่งรุ่งเช้าก็จะมีการเลี้ยงพระบนศาลาก็ไม่มีใครคิดถึงลุงโตกันเลยจนเลี้ยงพระเลี้ยงคนเสร็จแล้วจะเริ่มถวายกฐินกันนั่นแหละหลวงพ่อจึงได้สั่งให้แปลกไปตามลุงโตขึ้นไปบนศาลาด้วยเพื่อช่วยนับเงินทำบุญสักครู่หนึ่งลุงโตก็เดินตามเจ้าแปลกมาบนศาลาผู้หญิงคนที่เป็นหัวหน้าทอดกฐินนี่มองดูลุงโตอย่างไม่วางตาตั้งแต่ลุงโตก้าวขึ้นศาลามาจนกระทั่งนั่งลงเรียบร้อยที่แรกแกนั่งนับเงินอยู่ผู้หญิงหัวหน้าทอดกฐินเนี่ยกำลังนั่งนับเงินอยู่มือที่ยกนับเงินอยู่เนี่ยตกลงอย่างลืมตัวเงินหลุดจากมือกองบนเสื่อที่นั่งอะแกก็ร้องว่าพี่ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยลุงโตก้มหน้าไม่ตอบว่ายังไงทุกคนบนศาลาก็ต่างจับตาจ้องดูผู้หญิงคนนั้นกับลุงโตอย่างสนใจเมื่อลุงโตแกนั่งก้มหน้าเฉยผู้หญิงคนนั้นก็ขยับตัวมาใกล้ๆลุงโตจ้องเพ่งดูหน้าลุงโตอย่างจงใจเสร็จแล้วก็บอกว่าใช่แล้วพี่ใหญ่แน่ๆเลยพี่นะพี่ฉันตามหาพี่จนแทบจะพลิกแผ่นดินอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นพูดออกมาแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้น
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแปลงไปมากทุกอย่างฝรั่งเขาเรียกว่า new normal มาตรฐานใหม่เมื่อก่อนนั้นรวมกันเราต้องอยู่ถ้าแยกหมู่แยกภาคจากสลายทุกวันนี้แยกกันเราสบายห่างเหินกายใจใกล้หายห่วงใยเมื่อก่อนใส่หน้ากากเข้าหากันบอกไปพลันฉันไม่คบคนเถไถสมัยนี้ไม่ใส่หน้ากากไปไม่ถูกใจคนหมู่มากลำบากตายแต่ก่อนนอนอยู่บ้านเฉยว่าขี้เกียจเหมือนตัวเขียดตัวหมูดูหน้าขายแต่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านเฉยเลยสบายไม่ขวนขวายทำอะไรใจช่วยชาตินะนอนอยู่บ้านเฉยๆนี่เขาบอกว่าช่วยชาตินะทุกวันนี้ไม่ต้องไปเพ่นพ่านไปหาคนนู้นคนนี้นะใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ก่อนนี่โอ้ยท่านผู้ฟังเนาะเขาบอกว่าคนใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ไม่ครบละไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใส่นี่เขาบอกว่ามันไม่น่าครบไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพเพราะว่าไอ้โรคไวรัสโควิดเนี่ยถ้าใครเป็นเนี่ยคนที่อายุมากนี่เป็นพวกเปราะบางนะอย่างเราท่านเนี่ยอายุสว50 60 70โดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวมีเบาหวานมีไขมันมีคอเลสเตอรอลยาให้เป็นนะท่านผู้ฟังเป็นแล้วมันรักษายากเด็กหนุ่มดังหนุ่มยังแน่นนี่เขาเป็นเขาไม่เท่าไหร่หรอกเหมือนเป็นหวัดมันก็หายร่างกายเขาแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราดีไอ้ภูมิคุ้มกันของเด็กหนุ่มมันดีแต่ของเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเราไม่ค่อยดีนะครับเป็นทั้งเบาหวานบางคนเป็นทั้งความดันเป็นทั้งโรคตับโรคไตโรคปอดโรควัณโรคสารพัดโรคบางคนน่ะ4โรค5โรคกินยาเป็นกำๆเจอไวรัสโควิดเข้าไปติดโอ้รักษายากท่านผู้ฟังลำพังไอ้ที่มันเป็นมันก็เอายากอยู่แล้วฉะนั้นต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงนะต้นไม้ใหญ่อายุมากนี่มันล้มง่ายต้องทำให้มันอยู่ได้นะครับก็ฝากเอาไว้ลองน้ำมังคุดตราพนารินดูนะครับ ลองกินดูท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเชื่อผมมากแต่ผมอยากให้ลองจริงๆนะครับลองดูก่อนลองดูแล้วถ้ามันดี

0: ุ้มกับเงินที่จ่ายท่านผู้ฟัง3ขวดลองดูสัก3ขวดนะไม่ใช่ลองขวดเดียวลองกินวัน2วันแล้วมันไม่ดี3ขวดเนี่ยกินเข้าไปอะไรมันเกิดขึ้นมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะไล่อะไรตรงไหนอดทนนะท่านผู้ฟังนะครับขอให้อดทนมันจะมีอาการยังไงแบบไหนก็แล้วแต่อดทนบางคนกินเข้าไปนี่เยี่ยวทั้งคืนเขาก็บอกเอ้ยนั่นแหละร่างกายขับของเสียยิ่งดีบางคนถ่ายออกมาเหม็นมีอุจจาระเหม็นนั่นแหละต้องกินนะครับท่านผู้ฟังถ้าร่างกายขับของเสียออกมานี่ถือว่าดีบางคนกินเข้าไปปวดตรงนู้นปวดตรงนี้นั่นแหละมาถูกทางแล้วต้องกินนะครับ5วัน7วัน10วันแรกมันปวดยังไงก็ต้องอดทนกินไปก่อนนะครับเมื่อกินแล้วนะครับให้มันเลย15วันไปก่อนแล้วก็เช็คดูตัวเองว่ามันดีขึ้นไหมอย่างนั้นนะครับนะมกุฏราพนาลินก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถือว่าเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: เสียงร้องทักของผู้หญิงซึ่งเรียกลุงโตว่าพี่ใหญ่เนี่ยทำให้คนอื่นอีกหลายคนลุกขึ้นมานั่งล้อมลุงโตแล้วก็ยกมือไหว้ลุงโตไปตามๆกันบางคนก็เรียกลุงโตว่าพี่บางคนก็เรียกว่าลุงว่าอาดังสนั่นไปหมดทั้งศาลาคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นก็ล้อมใกล้เข้ามาอีกจนลืมเรื่องการทอดกฐินที่กำลังจะถวายกันอยู่แล้วหลวงพ่อกับพระในวัดที่นั่งบนอาสนะสงฆ์ก็พลอยประหลาดใจไปด้วยเด็กวัดทุกคนก็เคยรู้แต่ว่าลุงโตเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยแต่พอเห็นเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นโดยมีคนเข้าไปทักเรียกว่าลุงโตเป็นญาติมากมายก็เกิดความสนใจมีคนร้องไห้เพราะดีใจที่พบลุงโตหลายคนที่พอรู้ได้ว่าเป็นญาติสนิทของลุงโตนะมีอยู่3คนคือผู้หญิงซึ่งเป็นหัวหน้านำกฐินมาทอดในชื่อแม่พวงแล้วก็น้องชายแม่พวงอีก2คน2-3คนเนี่ยต่างก็เป็นน้องแท้ๆของลุงโตทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าลุงโตก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นคงนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหลวงพ่อเนี่ยอดรนทนไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินมาใกล้ๆลุงโตก็ถามแม่พวงบอกว่าโยมตาคนนี้เขาเป็นอะไรกับโยมแม่พวงก็ตอบทั้งน้ำตานองหน้าบอกว่าเป็นพี่แท้ๆของดิฉันเองค่ะพี่ชายคนใหญ่พ่อเดียวแม่เดียวกันแท้ๆแล้วอีก2คนนี่ก็เป็นน้องแท้ๆของพี่ใหญ่ทั้งนั้นแต่ว่าพี่ใหญ่เนี่ยออกจากบ้านหายสาบสูญมาตั้ง30-20ปีแล้วจนพวกดิฉันคิดว่าตายไปแล้วเพิ่งจะพบวันนี้แหละเจ้าค่ะเรื่องมันเป็นยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวโยมตาโตหรือว่าตาใหญ่ถึงได้เตลิดออกจากบ้านมาตั้ง20-30ปีอย่างนี้เดี๋ยวกฐินยังไม่ต้องทอดก็ได้เดี๋ยวลองเล่าเรื่องให้ฉันฟังก่อนดิหลวงพ่อพูดจบก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมแม่พวงก็จูงมือลุงโตเข้าไปนั่งใกล้ๆกับหลวงพ่อแล้วก็เล่าเรื่องถวายหลวงพ่อบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูก4คนในโตหรือว่าในใหญ่เนี่ยเป็นคนหัวปีเมื่อลูกต่างเติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วก็มีคู่ครองตามกันแล้วพ่อแม่ก็ถึงแก่กรรมก็ทำศพพ่อแม่เสร็จพี่น้องทั้ง4ก็คิดแบ่งทรัพย์มรดกกันเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือว่าระบุไว้ก่อนว่าจะยกอะไรให้ใครที่นาก็มีอยู่หลายร้อยไร่สวนก็มีอยู่หลาย10ขนาดน้องๆ3คนต่างแยกเรือนออกไปอยู่กับคู่ครองของตัวเว้นแต่นายโตหรือว่านายใหญ่เนี่ยยังไม่มีภรรยาการแบ่งมรดกก็ไม่เป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะว่าน้องๆแต่ละคนต่างมุ่งจะได้ให้มากพี่คนโตก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้สติน้องเพื่อให้เห็นความสำคัญของการเป็นพี่น้องกันเพื่อถอนนิสัยเห็นแก่ตัวออกเสียอย่ามุ่งเอารัดเอาเปรียบระหว่างพี่ๆน้องๆแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าต่างคนต่างถูกผัวถูกเมียยุยงเพื่อจะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดสุดท้ายเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลนายโตหรือว่านายใหญ่พี่ชายคนโตนี่ก็เลยออกจากบ้านแล้วก็หายไปโดยไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนและมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน้องๆก็เข้าครอบครองสมบัติส่วนตัวของนายโตเนี่ยเป็นเวลาหลายปีโดยคิดว่านายโตนี่ตายไปแล้วแล้วก็ทำบุญกรวดน้ำส่งให้ทุกปีเพิ่งจะมาพบว่าพี่ยังมีชีวิตอยู่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็อาศัยอยู่ในวัดนี้เองซึ่งได้ถ้าไม่ได้มาทอดกฐินก็คงไม่ได้พบกับพี่คนนี้เป็นแน่ทุกคนบนศาลาทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ซึ่งฟังเรื่องลุงโตแล้วต่างประหลาดใจไปตามกันว่าเหตุไฉนลุงโตถึงได้มาทนลำบากอยู่วัดนี้อย่างคนอนาถาทั้งที่ไม่ใช่คนยากจนเข็นใจอะไรเลยหลวงพ่อก็พูดกับแม่พวงบอกว่าไอ้ฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเดิมตาโตนั้นเขามาขออยู่ด้วยเขาอ้างว่ายากจนไม่มีญาติพี่น้องฉันสงสารยังก็ยอมให้อยู่ในวัดแต่ว่าตาโตคนเนี้ยอยู่อย่างวัดได้อาศัยไม่ใช่ว่าอยู่อย่างอาศัยวัดเพราะว่าเขาช่วยงานในวัดอย่างดีมาตลอดพระเนนและเด็กวัดนี่รักตาโตทุกคนเพิ่งจะมารู้ประวัติเดิมของตาโตวันนี้เองเอาล่ะไหนๆพี่น้องก็ได้พบกันแล้วฉันอยากจะถามตาโตบ้างว่าทำไมถึงทิ้งสมบัติหนีพี่น้องมาอยู่วัดอย่างนี้ลองเล่าให้ฉันฟังตามจริงสินายโตลุงโตก็ก้มลงกราบหลวงพ่อแล้วก็ตอบว่าท่านครับพระคุณของท่านล้นเหลือ ผมจะไม่ปิดบังอะไรท่านทั้งสิ้นนะครับหลวงพ่อผมจะเล่าตามตรงที่ผมหนีบ้านเดิมแล้วก็หนีน้องๆมาอยู่วัดตั้ง20กว่าปีเพราะผมต้องการจะหนีความทุกข์ซึ่งกำลังคุกคามอยู่ผมรู้ตัวว่าทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่พ่อแม่ตายก็เหลือแต่ผมกับน้องๆที่ปกครองทรัพย์มรดกสืบต่อจากพ่อแม่ผมจึงเห็นความยุ่งยากถนัดชัดเจนว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเป็นต้นเหตุให้พี่น้องที่เคยรักกันมาถูกความโลภเขาครอบงำจนลืมตัวลืมความเป็นพี่น้องกันเมื่อถูกผัวหรือว่าเมียของตัวซึ่งโลภมากยุยงเขาอีกด้วยมันก็ยิ่งมุ่งจะเอาเปรียบพี่น้องคลานตามกันมาอย่างไม่มีความละอายอะไรเลยจนผมเกิดความเบื่อหน่ายที่จะรับรู้อีกต่อไปก็จึงได้หนีมาขออาศัยท่านอยู่จนทุกวันนี้ครับลุงโตแกก็หันมาทางน้องๆทั้งสามคนแล้วแกก็บอกว่าถ้าหากทุกคนจะช่วยพี่ก็จงจัดข้าวของบวช
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทย
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปราจีนบุรีและกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาป่าสักและแม่กลองอย่างใกล้ชิดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสัก

0: ังไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
2: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยจุดแรกนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ซึ่งเป็นที่รองรับผู้ป่วยที่ต้องอพยพออกมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจากสถานการณ์อุทกภัยและโรงพยาบาลบ้านช่างโดยได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์ขณะที่ทีมแพทย์รายงานว่าปัจจุบันยังต้องการการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ออกซิเจนและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีโดยให้กำลังใจผู้ป่วยผู้สูงอายุและประชาชนจิตอาสาขณะที่ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันกับผู้ประสบภัยว่าจะมีงบประมาณมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแน่นอนขอให้วางใจไม่ต้องกังวลทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักมากที่สุดในช่วงเวลานี้ถึงขนาดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดต้องปิดตัวต้องย้ายผู้ป่วยทั้งหมดไปยังสถานพยาบาลอื่นๆสำหรับการจัดตั้งศูนย์อพยพจังหวัดได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนายกอบจ.ปราจีนบุรีซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกล่าวต่อว่าการได้มาลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นสภาพว่านอกจากอุทกภัยที่หนักแล้วยังต้องมีการสนับสนุนจากภายนอกโดยเฉพาะเรื่องการขยายกรอบงบประมาณทดลองราชการฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการเยียวยานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามที่เคยปฏิบัติมาเพราะน้ำท่วมในพื้นที่เกิน7วันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นภาระของรัฐบาลที่จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนและโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนกรมชลประทานเกาะติดสถานการณ์น้ำเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักและแม่กลองอย่างใกล้ชิดสั่งทุกพื้นที่ระดมกำลังช่วยประชาชนต่อเนื่องคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นโดยปริมาณน้ำจากพื้นที่ทางตอนบนเริ่มที่จะทรงตัวและลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักและแม่กลองเนื่องจากมีการปรับการระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงพื้นที่รองรับน้ำและผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นสำคัญขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งจังหวัดนครนายกบางปะกงและพื้นที่เชื่อมต่อยังคงเดินหน้าระบายน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อช่วยลดระดับน้ำและเพิ่มพื้นที่ในการรองรับน้ำหากมีฝนตกลงมาอีกและให้ถูกพื้นที่บริหารจัดการพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำและทำการพร่องน้ำในระบบชลประทานตามความเหมาะสมส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมไปถึงการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำรวมไปถึงได้กำชับให้ทุกสำนักงานชลประทานเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตา
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มองกันคนละมุมกลุ้มกันคนละเรื่องเคืองกันคนละอย่างอ้างว้างคนละคราวทุกคนต่างมีเรื่องราวเหมือนกันท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินกับผมพันโทไพโรจน์พนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับทุกคนเนี่ยต่างก็เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับไม่มีใครเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเติมเต็มหรือว่าสนองตอบให้กับคนอื่นเต็มที่อาจจะได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับมีเงินก็ไปจ้างเอาอาจจะได้แต่ที่จริงแล้วพอตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางว่าศูนย์กลางปั๊บเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าทำไมเขาไม่คิดอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่แต่งงานกับคนนี้ทำไมเขาไม่ทำงานแบบนี้ทำไมเขานี่นิสัยอย่างนี้ทำไมเขาพูดแบบนี้คือเพราะเราเอามาตรฐานนะครับความคิดหรือว่าไม้บรรทัดของเราเนี่ยไปวัดคนอื่นเขามันก็เลยไม่ได้ดังใจนะครับมันก็เลยไม่ได้ดังใจที่จริงแล้วทุกคนเนี่ยมันกลุ้มกันคนละเรื่องมีเรื่องกลุ้มคนละเรื่องนะครับมีเคืองกับคนละอย่างอ้างว้างกับคนละคราวทุกคนก็ต่างมีร่างเรื่องราวไม่เหมือนกันนะครับในชีวิตของทุกคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับไอ้แม้แต่ตัวเราเองสิ่งที่เราคาดหวังจะให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นนะครับสิ่งที่เราไม่คาดหวังบางทีมันก็อาจจะเกิดเหมือนกันฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นี่เขาเกิดมาเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เขารักเราก็เหมือนกันนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองเลือกกับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ของกินของใช้อาชีพหน้าที่การงานการศึกษาโรงเรียนทุกอย่างนี่เราก็คัดสรรเท่าที่เราจะทำได้บางคนฝากลูกเข้าโรงเรียนนี่โอ้โหใช้เงินนะครับใช้เงินเยอะกว่าจะฝากได้มีหลายคนที่ผมเจอฝากได้นี่ร้องห่มร้องไห้น้ำมูกน้ำตาไหลดีใจลูกเข้าโรงเรียนนี่คือขนาดยังไม่ได้เรียนนะเรียนจบมาแล้วจะมีงานทำหรือเปล่าก็ยังอีกเรื่องหนึ่งนี่ขนาดยังไม่ได้เรียนแค่ฝากเข้าได้ก็ดีใจคือเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกเดินห้างก็เลือกเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเดินตลาด2เที่ยว3เที่ยวก็เลือกกับข้าวเลือกอาหารที่เราชอบที่สุดทุกคนถ้าเลือกได้ก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่ว่าดีที่สุดของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันนะครับดีที่สุดของคนมีเงินน้อยดีที่สุดของคนมีเงินมากดีที่สุดของคนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมหรือว่าแตกต่างกันก็จะไม่เหมือนกันกับท่านผู้ฟังฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะคาดคำนวณได้ว่าอะไรคือดีที่สุดสำหรับใครอยู่ที่ความพอใจของเขาอย่างน้ำมังคุดนี่ผมก็ถือว่าผมก็ตั้งใจทำดีที่สุดในมุมมองของผมทำดีที่สุดนะทั้งคุณภาพทั้งปริมาณทั้งราคารสชาติทั้งแพ็กเกจทุกอย่างเราก็ตั้งใจว่าดีที่สุดในมุมมองของเรานะครับส่วนท่านผู้ฟังบางคนอาจจะมองเห็นว่าดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดหรือว่าก็ยังดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเองผมมั่นใจว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมอยากจะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาคุยถึงเรื่องของการพนันขันต่อหรือว่าผีพนันเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยครับนายอุทิศนี่เป็นสามีของนางสมจิตมีทายาทด้วยกัน3ชีวิตจะว่ากันไปแล้วนายอุทิศคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู้ไม่อิ่มในกามมาก่อนที่จะได้

ป็นนักเลงแต่ก็อย่าแย้มถึงไหนถึงกันหากจะบู๊กันก็ไม่มีวันส่วนมากนายอุทิศไม่ค่อยจะไปมีเรื่องกับใครในบ่อนเพราะว่าเขาเป็นคนใจถึงเรื่องเงินเรื่องทองเท่าไหร่เท่ากันขอให้มีนี่ไม่อั้นนะโดยเฉพาะเรื่องเที่ยวไม่น้อยหน้านักเที่ยวรายอื่นทำตัวเป็นเสียกระเป๋าหนักกับนักร้องและพนักงานเสิร์ฟทิปเงินเป็นว่าเล่นทีเดียวในบ่อนการพนันทั่วไปจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่เลือกวัยแล้วก็อายุเพราะทุกคนก็หวังอยากจะรวยทางลัดเหมือนกันก็กล้าเสี่ยงที่จะยอมทุ่มเงินเล่นพนันบางรายถึงกับยอมพลีกายให้กับเจ้าของบ่อนหรือว่านักพนันด้วยกันเพื่อแลกกับเงินเพื่อจะมาทุ่มเล่นการพนันจนหมดตัวโดยทั่วไปแล้วบ่อนการพนันจะรับจำนองทรัพย์ของบรรดานักเล่นหน้ามืดทุกประเภทเพราะว่าทั้งเจ้าของบ่อนกับคนเล่นด้วยกันเข้าใจหัวอกแล้วก็มีความมีน้ำใจระหว่างกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถึงจะอยู่ในวงจรสังคมนี้ได้เมื่อผู้ใดเล่นการพนันจนหมดตัวแล้วหากมีทรัพย์สินในตัวก็สามารถที่จะนำไปจำนำกับเจ้าของบ่อนเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนไปเล่นต่อแล้วก็ทรัพย์เหล่านั้นก็จะมีวันกำหนดมาถ่ายถอนคืนอีกด้วยที่นี่นักเล่นการพนันส่วนมากแล้วจะมีเครดิตเชื่อใจกันไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์ที่จำนำไว้คล้อยหลังไปไม่กี่วันก็สามารถที่จะมาถ่ายถอนทรัพย์ที่จำนำไว้คืนที่จะปล่อยให้ทรัพย์หลุดมือไปง่ายๆนั้นไม่ค่อยจะมีนายอุทิศนี่เป็นนักเล่นการพนันฝีมือระดับชั้นเซียนคนหนึ่งที่เซียนนักเล่นคนอื่นจะตบตากินได้ยากไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะโกงนอกเสียจากเขาจะรู้เห็นเป็นใจกับเซียนฝีมือถล่มกินนักเล่นคนอื่นชนิดแทบหมดตัวซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ก็มีอยู่แล้วในบ่อนระดับกลางแล้วก็ระดับเล็กส่วนบ่อนใหญ่ๆนั้นไม่ค่อยจะมีให้เห็นนายอุทิศเป็นคนค่อนข้างจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเสมอนักเล่นผู้หญิงมือหนักกระเป๋าตุงเห็นนายอุทิศแล้วก็มักจะใจอ่อนหลวมตัวให้ทอดสายตาให้เขาเป็นประจำเขาเป็นคนไม่เลือกมากเห็นใครเสนอตัวแล้วตะครุบเลยเขาจะเลือกคบผู้หญิงเป็นบางคนเท่านั้นถือว่าเป็นกำไรชีวิตดีกว่าอยู่เปล่าๆมีผู้หญิงในบ่อนหลายคนที่นายอุทิศพาไปนอนด้วยตามโรงแรมแถมก่อนนั้นจะกลับบ้านเขายังได้เงินจากผู้หญิงคนนั้นติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือว่าเข้าบ่อนเป็นรางวัลอีกด้วยนายอุทิศคนนี้อายุ37ปีนักเล่นการพนันตัวยงเข้าบ่อนครั้งใดก็มักจะมีเงินติดตัวกลับออกมาทุกครั้งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็กิเลสแต่ก็มีบางครั้งที่เขาหมดตัวถึงกับจำนองรถที่ขับมาบ่อนเนี่ยให้กับเจ้าของบ่อนหรือว่านักเล่นด้วยกันเพราะว่าการพนันมันเหมือนกับการเสี่ยงโชคซื้อหวยมีทั้งดวงดีและดวงซวยปะปนคละเคล้ากันไปแต่ขึ้นชื่อว่านักเล่นอาชีพแล้วเขาไม่แคร์กับเรื่องดวงมากเท่าไหร่มักจะถือชั้นฝีมือมากกว่าหากแต่กับการพนันม้านั่นแหละถึงจะเชื่อเรื่องดวงเคยมีเหมือนกันที่นายอุทิศเล่นการพนันได้เป็นแสนแสนบาทเพราะว่าเขาเป็นนักเล่นและนักเที่ยวเงินก็เลยไม่ค่อยมีเหลือหลังจากออกจากบ่อนเขากับเพื่อนก็จะพากันไปเที่ยวตามสถานเรืองรมก่อนที่จะพากันหิ้วผู้หญิงไปนอนกกที่โรงแรมเงินจำนวนไม่น้อยที่หมดไปกับการเที่ยวเตร่ของเขาแต่เขาก็ใช่ว่าจะเที่ยวเตร่จนสุดโต่งเขาจะเจียดเงินก้อนใหญ่ให้กับทางบ้านเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิตแต่ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนการพนันก็เหมือนกับการเสี่ยงดวงนั่นแหละนายอุทิศก็เหมือนกันมาระยะหลังๆเล่นการพนันไม่ค่อยจะได้เงินถึงกับต้องนำเอาที่ดินแปลงหนึ่งไปจำนองกับธนาคารแบ่งให้ทางบ้านเก็บไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเขาก็เอาไปเล่นการพนันทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้มีเงินจากการเล่นการพนันแต่เป็นเพราะโชคไม่เข้าข้างเขาสุดท้ายเงินก้อนนี้ก็หมดไปกับการพนันจนเกลี้ยงข้าวของมีค่าที่ติดตัวเท่าไหร่ขายเกลี้ยงเพื่อนำมาเล่นการพนันแต่เหมือนดวงของเขาไม่ดียิ่งทุ่มก็ยิ่งจมถอนตัวไม่ขึ้นต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อนบ้านเอาเงินไปเล่นการพนันแต่ว่านายอุทิศดวงตกอับเล่นเท่าไรก็มีแต่เสียกระเสียจนมีหนี้สินท่วมตัวเมียเห็นท่าไม่ดีบินไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินผ่านธนาคารมาให้นายอุทิศใช้จ่ายในครอบครัวมีหรือนายอุทิศจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเมียเขาก็ให้ลูกและแม่ยายได้ใช้บ้างส่วนที่เหลือเอาไปเล่นการพนันหมดตัวกลับบ้านหน้าเหี่ยวหน้าแห้งจะรอเงินจากเมียฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนหาเงินตะเวนไปตามบ่อนพอรู้จักเพื่อนฝูงก็หยิบยืมเงินเป็นทุนเข้าบ่อนพอกล่อมแกล้มได้เงินบ้างจากในบ่อนเนี้ยนะแต่ว่าก็ไม่มากครับ
ทำให้เขาได้รู้ถึงความลำบากเมื่อไม่มี

0: เงินทั้งนอกและในบ่อนนายอุทิศเมื่อเขาเล่นได้กำไรจะรีบเก็บเงินทุนเอาไว้เพราะว่าเงินก้อนนี้จะต้องเก็บเอาไว้เล่นการพนันในวันต่อไปส่วนกำไรจะกินบ้างพอหอมปากหอมคอเพราะว่าที่ผ่านมานี่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมือหนักไม่มีเงินคนอื่นช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วเขารู้ละวิธีนี้นับว่าพอได้ผลระดับหนึ่งเงินที่เมียส่งมาให้ทุกครั้งนายอุทิศจะเบิกไปใช้จ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งก็เป็นทุนเล่นการพนันในบ่อนตามแหล่งต่างๆที่แอบเปิดให้เล่นโดยแต่ละเดือนเมียที่ทำงานอยู่เมืองนอกจะส่งเงินมาให้นายอุทิศครั้งนึงเป็นหมื่นซึ่งเมียก็รู้ว่าสามีชอบเล่นการพนันก็ยังส่งเงินมาให้ตลอดเวลาแต่สำหรับนายอุทิศแล้วเรียกว่านิดเดียวมีเหรอที่จะพอหย่อนวางเล่นในบ่อนได้ไม่กี่ครั้งเงินไม่กี่หมื่นก็หายไปได้ในพริบตาเดียวจนลูกมีจดหมายไปหาแม่ที่ต่างประเทศให้ระงับส่งเงินในนามพ่อให้ส่งในนามลูกๆไม่อย่างนั้นเงินไม่มีใช้ในครอบครัวเพราะว่าพ่อเล่นการพนันหนักมากนั่นแหละถึงได้ส่งเงินมาในนามลูกนายอุทิศก็นึกว่าเมียจะส่งเงินมาให้ก็ได้แต่เฝ้ารอจนเห็นผิดปกติเมียไม่ส่งเงินมาให้เหมือนเมื่อก่อนก็แปลกใจสอบถามลูกทุกคนต่างก็บอกปัดไม่รู้ไม่ชี้ทำให้นายอุทิศหงุดหงิดไม่มีเงินไปเล่นการพนันก็ถางหาทางออกด้วยการเอาที่ดินอีกแปลงที่เหลืออยู่ผืนสุดท้ายไปจำนองกับคนรู้จักกันได้เงินไปหลายแสนก็แบ่งเงินให้ลูกๆเอาไว้ใช้จ่ายส่วนเงินที่เหลือนายอุทิศก็เอาไปเล่นการพนันในบ่อนลูกทนเห็นพฤติกรรมของพ่อไม่ไหวที่เอาที่ดินผืนสุดท้ายที่อาศัยอยู่ไปจำนองก็มีจดหมายไปรายงานให้แม่ที่อยู่เมืองนอกรู้เมียถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกที่สามีทำได้ถึงขนาดนี้ต้องบินกลับมาเมืองไทยแล้วก็ยื่นคำขาดให้นายอุทิศผู้สามีจัดการถ่ายถอนที่ดินคืนแต่นายอุทิศไม่มีเงินที่จะไปถ่ายถอนที่ดินแปลงที่ว่าคืนมาได้เพราะว่าเงินหมดไปแล้วฝ่ายเมียก็ไม่พอใจถึงกับขอแยกทางเดินแล้วก็อาสารับเลี้ยงลูกทั้งสามชีวิตทำได้ขนาดนี้อยู่ไปก็ไม่มีความสุขสามีมีแต่ผลาญจนหมดทุกอย่าง
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีท่านผู้ฟังอร่อยไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่สารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานนะครับมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ลงตัวมากๆคือสมุนไพร24ตัวเนี่ยกว่าจะถ้าเราไปหาเองนะกว่าจะหาได้ยากท่านผู้ฟังแต่นี่ไม่ต้องเหนื่อยหาแล้วหามาให้แล้วลองกินดูถามว่ามันดียังไงตอบได้ว่าต้องลองกินดูท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ลองกินแล้วก็ต้องพอใจต้องบอกว่าพอใจมากๆต้องพูดอย่างนั้นเลยต้องบอกว่าพอใจมากๆกินดูแล้วจะรู้เองฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังปกติไปวัดบ่อยหรือเปล่าบางคนก็บอกไปบ่อยบางคนก็บอกไม่ได้ไปวัดนี่คืออะไรวัดนี่คือตรงไหนผมอยากจะนำเรื่องราวของหลวงปู่ฟั่นนะครับว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจารโลนะครับได้สนทนาธรรมกันที่วัดบวรวิเวศวิหารกับในหลวงรัชกาลที่9หลวงปู่ก็ถามในหลวงของเราว่าดูก่อนมหาบพิตรมาวัดบ่อยไหมในหลวงพระองค์ท่านก็ตอบว่าไม่ใครบ่อยนักเนื่องจากมีราชการงานมากหลวงปู่ก็ทูลก็ถามว่าถ้ามหาบพิตรมาวัดมาที่วัดไหนล่ะในหลวงก็ตรัสว่าส่วนใหญ่กับผมมาที่วัดบวรนิเวศมหาวิหารนี้มานมัสการสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเคยเป็นพระพี่เลี้ยงตอนบวชหลวงปู่ก็บอกก็ทูลถามว่ามหาบพิตรตรงไหนล่ะที่เรียกว่าวัดนั้นก็เรียกว่ากุฏินั้นก็เรียกว่าศาลานั้นก็เรียกว่าโบสถ์เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันเข้าก็สมมติเรียกกันว่าวัดเพราะฉะนั้นตัวตนของวัดจริงๆนั้นไม่มีดอกที่โบราณเขาเรียกว่าที่รวมทั้งหมดนี้เป็นวัดนั้นก็เพื่อให้มาวัดที่ดวงใจของเรานี้ว่าขณะนี้ดวงใจเรานี้อยู่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์มากน้อยขนาดไหนแล้วโดยให้เราวัดตัวเองอยู่เสมอๆนั่นแหละ อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามาถูกวัดในความหมายที่แท้จริงนะหลวงปู่ท่านพูดถึงว่าก็คือการวัดใจในหลวงก็ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขณะที่กระผมอยู่บนรถกับผมก็ไปวัดได้ใช่ไหมครับหลวงปู่ก็บอกว่าทูลถวายว่าถูกแล้วมหาบพิตรอยู่ที่ไหนๆก็ไปวัดได้ถ้าได้หันมาพิจารณาที่ดวงใจของเราว่าใจของเราขณะนี้ว่างจากกิเลสห่างจากความทุกข์มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสคือโลภโกรธหลงนั่นแหละนะครับเป็นโอวาทธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดถ้ำขามสกลนครคือฟังแล้วก็ท่านพูดจริงนะครับคำว่าวัดนี่คือสมมุติว่าเป็นวัดโบสถ์อาวาสวิหารหลังกุฏิอะไรนี่คือเรียกว่าวัดเป็นสมมุติแต่วัดจริงๆก็คือวัดใจของเราท่านผู้ฟังครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพระนาริมกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ลองกินดูนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินดูสักครั้งหนึ่งนะครับขอร้องนะพูดตรงๆใครไม่เคยกินก็ขอร้องแหละลองกินดูสักครั้งหนึ่งสัก3ขวดไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: มาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: นายอุทิศก็ยอมรับข้อเสนอของภรรยาไปตามยถากรรมเอาเลิกเป็นเลิกนายอุทิศหายไปนานแต่ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในบ่อนนั่นแหละเพราะเป็นอาชีพที่นายอุทิศเลิกไม่ได้ขืนเลิกเมื่อไหร่ก็อดตายทันทีแต่เขาก็ยังพอมีโชคอยู่บ้างบังเอิญไปพบกับผู้หญิงที่ปล่อยเงินกู้ในบ่อนแห่งหนึ่งมีความสนิทสนมกันมากถึงก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันก็ตกลงใจที่จะอยู่กินกันฉันผัวเมียอย่างออกหน้าออกตาเป็นที่เปิดเผยในสังคมและผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ม่ายลูกติดเลิกกับสามีทั้งสองก็มาเช่าบ้านอยู่การปล่อยเงินกู้ในบ่อนนั้นงอกงามดีจนสามารถซื้อรถเก๋งคันใหม่ป้ายแดงมาขับตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตนายอุทิศถึงจะเป็นนักเล่นการพนันชั้นเซียนก็ตามสิ่งที่เขาจะลืมไม่ได้นั่นก็คือเข้าวัดแต่ทำบุญทำทานแม้กระทั่งบริจาคเงินซื้อโลงศพก็ยังเคยแล้วก็บริจาคบ่อยครั้งงานกุศลนี่ขอให้บอกนายอุทิศไม่เคยปฏิเสธยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพราะถือว่าเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลทำบุญควรจะได้บุญแล้วก็กุศลบ้างไม่มากก็น้อยแต่เงินที่ทำบุญเป็นเงินที่ได้มาจากการพนันทั้งสิ้นแต่ผู้รับไม่รู้เลยว่าเป็นเงินผิดกฎหมายเพราะถือว่าผู้มาทำบุญถวายให้ก็รับไปต่อมานายอุทิศได้รับกรรมที่ทำไว้บ้านที่เช่าอยู่ถูกเพลิงไหม้พร้อมกับรถเก๋งแล้วก็ทรัพย์สินของมีค่าในบ้านถูกไฟเผาผลาญหมดเกลี้ยงแทบหมดตัวครับถึงนายอุทิศจะทำบุญทำทานมาตลอดแต่บาปที่ทำไว้ในอดีตในทางไม่ดีนั้นได้สนองย้อนกลับมาหานายอุทิศนั่นเป็นเพราะชีวิตของเขาจมปลักอยู่แต่กับอบายมุขถึงจะทำบุญอะไรก็ช่วยอะไรไม่ได้ละครับครับนั่นก็คือชีวิตหนึ่งที่เอามาเล่าเป็นบทเรียนนะครับให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี
1: ้มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาอยุธยาเนี่ยมีนาเยอะนาของคุณสมควรเล่าให้คุณสมควรฟังบอกว่าสมัยที่แกยังเด็กสัก 7-8 ขวบนั่นแกเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ตามหลังหมู่บ้านมีตาคนหนึ่งชื่อตาอ่างแกเป็นคนติดอ่างแต่ว่าลูกแก7คนทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีใครติดอ่างเลยสักคนตาอ่างป่วยตายที่บ้านของแกคือบ้านที่แกยกให้ลูกสาวคนเล็กอยู่อาศัยแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนี่แหละเป็นคนเลี้ยงดูแกจนแกตายส่วนเมียของแกตายไปก่อนหน้านั้น5ปีมาแล้วที่นี่ลูกสาวคนเล็กของตาอ่างนี่แหละที่ว่ามีปัญหาคือปัญหามันเกิดที่ที่นาที่นาเนี่ยนกหนูมันกินข้าวปลาเสียหายหมด 2-3 ปีมาแล้วที่ไม่ได้อะไรกับเขาเลยยากจนเกือบจะอดตายอยู่แล้วต้องออกปากขอยืมข้าวปลาพี่ๆมาหุงเลี้ยงลูกที่มีอยู่3คนนามีหลายไร่ก็จริงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กินไม่ว่าปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักล้วนแต่โดนนกโดนหนูรบกวนเบียดเบียนกินซะหมดสิ้นก็ทำให้นางนอนร้องไห้ด้วยความทุกข์ยากนาเล่าให้ฟังว่าที่นาแปลงนั้นทำอะไรไม่ได้กินเพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่าหนูมันจะออกจากป่านกก็มาจากป่านางก็รู้ว่าสาเหตุเพราะอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงป่านั้นไม่ได้อยู่ในที่ดินของลูกสาวตาอ่างนี่เป็นของคนอื่นแถมเจ้าของป่ารกๆนั่นก็เป็นคนเค็มยิ่งกว่าเกลือซะอีกจะขอร้องให้เขาถากถางป่ามันย่อมเป็นไปไม่ได้เลยพี่คนนึงก็แนะนำซึ่งวิภาก็บอกว่าทำจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วบอกให้คือให้ทำหุ่นไล่กาว่าอย่างนั้นวิภานี่ทำจริงทำมาหลายตัวนับไม่ถ้วนทำหุ่นไล่กาเนี่ยนะแต่ก็ไม่เคยได้ผลเลยเสร็จแล้ววันนึงวิภาคิดอะไรขึ้นมาได้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคิดอย่างนั้นนั่นแวบเข้ามาเองเหมือนก็มีเสียงกระซิบบอกตอนนั้นข้าวกำลังติดรวงข้าวดีซะด้วยถ้ารอดจากปากหนูปากนกได้ก็มีหวังครอบครัวมีข้าวหุงกินไม่ต้องหยิบยืมเขาความคิดที่แวบเข้ามาก็บอกให้วิภาเนี่ยทำหุ่นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ให้จุดธูปกราบไหว้ขอร้องให้ดวงวิญญาณช่วยพูดง่ายๆว่าขอให้ผีช่วยผีมาสิงในหุ่นไล่กาว่าอย่างนั้นวิภาก็รีบทำหุ่นขึ้นมามันไม่ยากใช้ฟางข้าวกับไม้เท่านั้นหมวกเก่าๆเสื้อเก่าๆกางเกงเก่าๆมันก็ไม่ยากก็จริงแต่ว่าหาเสื้อผ้าเก่าไม่ได้แล้วมันใช้ซะหมดทำหุ่นไปบ้างทำผ้ากี่ริ้วไปบ้างเหลือก็แต่เสื้อผ้ายังไม่ทิ้งนางค้นหาเสื้อผ้าเก่าๆว่าเก็บไว้บ้างไหมบังเอิญไปเจอเสื้อผ้าเก่าที่เก็บใส่ปี๊บปิดฝาเอาไว้แน่นแต่มันไม่ใช่เสื้อผ้าของวิภาหรือของผัวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชุดของพ่อวิภาเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าพ่อผู้ล่วงลับกางเกงขายาวสีดำเสื้อสีดำหมวกผ้าเก่าๆสีดำอีกเหมือนกัน วิภาเอาออกมาดูก็นึกเสียดายไม่อยากจะเอาไปทำหุ่นไล่กาแต่ก็จนใจเพราะว่าหาเสื้อผ้าเก่าไม่ได้อีกแล้วผัวก็พูดว่าเก็บไว้มันก็ดีแต่ถ้าเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้อะไรวันหนึ่งมันก็เปื่อยขาดไปเองไม่มีประโยชน์วิภาก็เลยตัดสินใจทั้งที่เสียดายแต่ก็เอาไปสวมให้หุ่นไล่กาทั้งชุดเลยเสื้อสีดำแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็หมวกสีดำด้วยเอาหุ่นไปปักกลางนาแล้วก็ยกมือไหว้นั่งยองๆจุดธูปพึมพำบอกว่าขอให้ผีสางเทวดาช่วยปกปักรักษาข้าวปลาอาหารในนาด้วยอย่าให้นกหนูมันกินซะหมดเหลือเอาไว้ให้เลี้ยงลูกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใส่บาตรทำบุญบ้างบอกไปด้วยว่าจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงได้ถึงได้ขอพึ่งผีเป็นที่พึ่งสุดท้ายพอบอกเล่าแล้ววิภาก็หันหลังเดินกลับบ้านทิ้งหุ่นไล่กาไว้ที่ท้องนาระหว่างนั้นก็มีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมองตามมาก็เหลียวไปมองก็ไม่เห็นใครสักคนที่น่าแปลกก็คือกลางวันนกไม่มากวนกลางคืนหนูก็ไม่มากินช่างแตกต่างจากปีก่อนๆเหมือนฟ้ากับดินเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ทำให้วิภาต้องแปลกใจมากก็คือวิภาได้ยินเพื่อนบ้านพูดกันว่าผัวของวิภาเนี่ยช่างขยันซะจริงๆอย่ากลางค่ำกลางคืนก็มาไล่หนูไม่หลับไม่นอนบ้างเลยหรือยังไงวิภาก็ถามผัวว่าเมื่อคืนไปไล่หนูเหรอเขางงมากก็บอกไปไล่อะไรที่ไหนอย่ามาว่าแดกดันกันดีกว่าก็นอนอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าวิภาก็ไม่ได้คิดจะไปว่าเขาขี้เกียจอะไรคิดแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ไปไล่หนูเอ๊ะถ้าทำอย่างนั้นแล้วใครไปไล่ใครทำพวกที่ออกไปหากบหาปลากลางคืนเขาเห็นกันว่าที่นาแปลงนั้นมีคนเฝ้าอยู่จริงๆร่างดำตะคุ่มตะคุ่มเดินวนไปเวียนมาอยู่บนท้องนาเนี่ยแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็ไม่เห็นใครมันก็น่าแปลกที่ตรงนี้เมื่อวิภายืนยันว่าคนที่บ้านไม่ได้ไปทำอะไรที่นาแปลงนั้นก็ทำให้คนเริ่มพูดกันว่าเอ๊ะหรือจะเป็นผีความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยว่าจะเป็นผีซะมากกว่ามีลุงคนนึงบอกว่าแกเห็นถนัดเลยเพราะว่าแอบซุ่มดูอยู่ไอ้ที่ไล่หนูน่ะไม่ใช่ใครอ่ะเป็นหุ่นไล่กานั่นแหละคนยิ่งตกใจกันใหญ่เจ้าของนาก็ตกใจลุงคนนั้นก็ยืนยันที่แกแน่ใจเพราะว่าหุ่นนั้นมันเดินเข้ามาใกล้กับที่แกซุ่มอยู่ท่าทางมันรู้ว่าแกอยู่ตรงนั้นมันย่างสามขุมดำมืดตื้อเข้ามาหาแกกลัวจนขนลุกแกก็ต้องรีบแผ่นหนีแกบอกว่าจะเอาแกไปสาบานที่ไหนก็ได้แกเห็นหุ่นมันเดินได้มันตระเวนไปทั่วผืนนามไล่หนูที่มากินข้าวเจ้าของนาก็คือวิภาลูกสาวคนเล็กของตาอ่างไม่ได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ขนลุกเพราะว่านึกได้ว่าทำไมหุ่นไล่กาถึงได้เดินได้น่าจะเป็นด้วยเสื้อผ้าที่เธอเอาไปสวมใส่ให้หุ่นเป็นของพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งชุดเลยไม่ว่าเสื้อกางเกงหรือว่าหมวกผ้าใบนั้นข้าวแก่แล้ววิภาก็เก็บหุ่นไล่กาถอดเสื้อผ้าหมวกซักเก็บงำไว้อย่างดีเกี่ยวข้าวที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวงเต่งน้ำหนักดีไม่เสียหายเลยก็ว่าได้แล้วนางก็เล่าว่าหุ่นไล่กานั้นน่ะสวมเสื้อผ้าของพ่อคนเขาก็พากันขนลุกเกลียวไปตามๆกันครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับ
2: เราสรุปพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายน้ำมังคุดส่วนหนึ่งถือว่าเยอะนะครับเราก็ได้มาช่วยเหลือสังคมมาเจือจานสังคมทนุบำรุงพระพุทธศาสนาขอกุศลความดีอะไรที่จะพึงมีที่จะพึงเกิดขึ้นจากการทำความดีอันนี้ขอกุศลอันนั้นจงสำเร็จแด่ท่านผู้ฟังผู้มีอุปการะคุณที่ซื้อน้ำมังคุดไปดื่มให้มีส่วนแห่งบุญนี้ให้ผู้ฟังมีสุขภาพแข็งแรงมีกายใจแข็งแรงมีความสุขกายมีความสุขใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ขอให้ได้บุญอันนี้โดยพร้อมเพรียงกันช่วงนี้ท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับพยายามดูแลตัวเองโควิดระบาดโควิดนี่น่ากลัวนะครับอยู่บ้านได้ก็อยู่รักษาตัวได้ก็รักษาอย่าไปอยู่ใกล้คนอยู่ห่างคนเอาไว้พวกเรานี่ถือว่าเป็นวัยที่เปราะบางเพราะว่าถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้นไม้ที่อายุมันมากแล้วโดนลมนิดหน่อยมันก็โค่นโดนฝนนิดหน่อยมันก็จะผุจะพังฉะนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองดูแลตัวเองให้ดีท่านผู้ฟังนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงออกกำลังกายก็ออกเบาๆเดินก็เดินเบาๆเคลื่อนไหวก็ช้าๆกินข้าวก็เคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆชีวิตไม่มีอะไรต้องรีบอยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำ จดจ่อในสิ่งที่เราทำเราก็มีความสุขแล้วครับท่านผู้ฟังครับฝากไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายกับสังขารของเราครับท่านผู้ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอ่างทองครับไปฟังเสียงของคุณตาอุดมไม่แข็งแรงนะครับเหนื่อยง่ายแรงก็ไม่ค่อยมีเดินก็ไม่สะดวกดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
3: อ๋อสวัสดีครับ
4: ครับเรียนสายคุณอภิรักษ์ครับผมพันโทไปโรดจากน้ำมังคุดครับผม
3: ครับพูดอยู่ครับ
4: โทรมาถามรบกวนเปล่า
3: เอาเปล่าครับ
4: ครับเป็นยังไงบ้างดื่มน้ำมังคุดครับคุณอภิรักษ
3: ์พอดีผมซื้อให้คุณตาดื่มอะครับ
4: อ๋อ
3: เขาก็ดื่มทุกเช้าอะครับประมาณ20มิลลิลิตรนะครับ
4: ตาแกเป็นอะไรครับ
3: เดินแบบว่าไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงอะครับแบบไปเดินได้นิดเดียวครับแต่พอทานน้ำมังคุดเข้าไปก็รู้สึกว่าเดินได้มากขึ้นรู้สึกมีแรงมากขึ้นเนี้ยครับ
4: ตาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่
3: 77ครับ
4: อืมแกเป็นอะไรรู้ป่ะ
3: อ๋อก็คนแก่แหละครับ
4: คนแก่แรงไม่ค่อยมี
3: ตามอายุครับ
4: เหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรง
3: อ๋อครับตามอายุครับ
4: เท่าที่สังเกตดูแกเดินได้ไกลขึ้น
3: ครับผมก็คือแกก็ฟังวิทยุอะครับฟังของพันโทเนี่ยครับ
4: ครับผม
3: ฟังมา2ปีแล้วครับก็เขาก็เลยสั่งให้หน่อยลองสั่งให้หน่อยครับผมก็สั่งครั้งแรกก่อนก็ลอง1ชุดครับ3ขวด
4: ครับผม
3: แล้วพอหมดก็สั่งต่อเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็สั่งมาสึกจะ 3-4 ครั้งแล้วครับ
4: อ๋อแต่เท่าที่สังเกตดูก็โอเคใช่ป่ะคุณตาท่านว่า
3: ครับก็มีแรงขึ้นครับก็เดินเหินอะไรก็รู้สึกดีขึ้นครับดีกว่าเมื่อก่อน
4: อืมแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนาะโอเค
3: ครับครับ
4: คือถ้าแกกินแล้วสบายเราก็มีความสุขอืม
3: ครับครับ
4: ตาชื่ออะไรชื่ออ
3: ุดมแย้มนาลีครับ
4: อุดมแย้มนาลีอายุ72
3: 77ครับ
4: 77อยู่บ้านอะไรครับผม
3: อยู่อ่างทองครับ
4: บ้านอ่างทองหมู่ไหนหมู
3: ่อยู่ตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
4: อ๋อตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทอง
3: ครับครับครับ
4: ครับก็มาโทรมาถามโทรมาคุยก็แข็งแรงขึ้นก็ดีใจเป็นหลานเนาะ
3: เป็นหลานครับ
4: อ๋อไม่จะขออนุญาตนำเสียงนี้ออกอากาศเนาะ
3: ครับครับ
4: เพราะว่าเราให้กินจริงๆไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้แบบเตรียมกัน
3: ครับ
4: แต่ถ้าคนแถวโพสะเขาสงสัยเขาแวะไปหาได้ไหมหาตาอะไรนะตา
3: ชื่ออุดมครับ
4: ตาอุดม
3: ครับ
4: ไปหาที่บ้านอะไรนะหมู่
3: หกครับ
4: หมู่หกเนาะครับ
3: หมู่หกโพสะ
4: โพสะแวะถามแวะคุยได้
3: ครับผมได้ครับ
4: ขอบคุณมากมากครับผม
3: ครับครับ
4: สวัสดีครับฟัง
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อ
0: ที่บ้านดอนกอกนี่มีเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณตั้งอยู่บนเนินดินสิบตรีฉนัยสนใจเจดีย์องค์นี้มากเคยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนกอกหลายรายว่าพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์แห่งนี้บ้างไหมแต่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเจดีย์แม้แต่คนเดียวทุกคนบอกสิบตรีฉนัยเหมือนกันว่าเห็นเจดีย์องค์นี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้แต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครรู้ประวัติเจดีย์ลึกลับองค์นี้สิบตรีฉนัยได้นำเรื่องเจดีย์ไปพูดคุยกับครูคำนวณแล้วก็นายสนว่าภายในเจดีย์น่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้เป็นแน่หากขุดเจดีย์ทะลุเข้าไปได้ก็อาจจะเจอกรุพระอยู่ข้างในก็ได้ครูคำนวณและนายสนก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะความที่อยากจะได้พระเครื่องแต่ครูคำนวณก็ยังอดหวาดไม่ได้แล้วถ้าตำรวจมาเจอพวกเราตอนกำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วก็สวยนะครูคำนวณก็กังวลนายสนหัวรอกกากและบอกกับครูคำนวณอย่างไม่หายขำหมู่ไหนเข้ามาช่วยขุดทั้งคนยังจะกลัวตำรวจที่ไหนละครูครูคำนวณเพิ่งนึกได้ว่าสิบตรีฉนัยก็เป็นตำรวจก็เลยพลอยหัวรอกขำตัวเองแต่หมู่ฉนัยก็กลับฉุกคิดถึงความผิดทางกฎหมายขึ้นมาครูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเตือนสติกันจะว่าไปแล้วก็จริงของครูถ้ากำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วมีใครมาเห็นเข้าก็คงจะเป็นเรื่องแน่เพราะถึงจะเป็นเจดีย์ร้างก็ยังเป็นโบราณสถานใครไปขุดเจาะทำลายมีความผิดทางกฎหมายทั้งนั้นผมเป็นตำรวจแล้วมาทำผิดซะเองอย่างนี้ต้องเจอโทษหนักเป็นสองเท่าแน่ๆเมื่อตกลงนัดหมายกันแล้วทั้งสามคนก็แยกย้ายไปจัดเตรียมอุปกรณ์การขุดถึงคืนกำหนดไปขุดกรุนายสนก็ขับรถปิกอัพมารับครูคำนวณและสิบตรีฉนัยพอไปถึงบริเวณใกล้ๆกับเจดีย์ร้างนายสนก็ขับปิกอัพไปจอดซุ่มในละเมาะทึบลับตาแล้วทั้ง3คนก็แบกอีเตอร์กับแฉลงตรงไปยังเจดีย์ร้างซึ่งอยู่ห่างจากทางเดินประมาณ200เมตรโดยให้ครูคำนวณเป็นคนเฝ้าดูต้นทางก่อนถ้าเห็นมีคนเดินผ่านทางก็ให้วิ่งไปบอกจะได้หลบไปที่รถปิกอัพแล้วก็ขับหนีไปทันทีเวลานั้นประมาณ4ทุ่มเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านดอนกอกเงียบเชียบสิบตรีฉนัยกับนายสนก็หิ้วอุปกรณ์ขุดกรุแยกไปที่เจดีย์ส่วนครูคำนวณก็เข้าไปหลบอยู่ในเงามืดข้างทางคอยดูว่ามีคนผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าครูคำนวณยืนตบยุงด้วยความรำคาญได้ครู่หนึ่งก็หยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบบุหรี่ไปได้ไม่ถึงครึ่งมวนก็รีบโยนบุหรี่ทิ้งแล้วก็เหยียบให้ดับเนื่องจากได้ยินเสียงคนเดินสวบสาบตรงมาจากปากทางพอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งแบกกรดที่อยู่กลางน้ำเดินเข้ามาครูคำนวณคิดว่าจะต้องเป็นพระธุดงค์กำลังจะเดินไปที่เจดีย์ร้างแน่ก็เลยรีบหลบออกจากที่ซุ่มวิ่งไปยังพรรคพวกที่กำลังขุดเจดีย์กันอยู่ขณะนั้นนายสนกำลังหวดอีเตอร์ได้ไม่กี่ทีและสิบตรีฉนัยยังไม่ทันได้ใช้ฉลังงัดเอาอิฐที่แตกหักออกครูคำนวณก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ามีพระธุดงค์กำลังตรงมาที่นี่สามเกลอก็รีบหิ้วอุปกรณ์ขุดกรุลุยดงหญ้าหลบออกไปอีกด้านหนึ่งลัดเลาะไปที่รถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนั้นการขุดเจดีย์ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นนายสนก็รีบขับรถไปดูบริเวณเจดีย์ร้างคิดว่าต้องพบพระธุดงค์มาปักกรดแถวๆนั้นปรากฏว่าไม่พบเห็นพระเนรรูปใดทั้งไม่มีข่าวเงื่อนร่องรอยว่าจะมีพระธุดงค์มาปักกรดพักอาศัยในบริเวณนั้นก็เลยนำความไปบอกครูคำนวณกับสิบตรีฉนัยแล้วก็ประเมินว่าครูคำนวณอาจจะตาฝาดไปก็ได้เนื่องจากคอยคิดกังวลอยู่ว่าจะมีใครมาพบเห็นการขุดเจาะเจดีย์แต่ครูคำนวณยืนยันมั่นคงว่าตัวไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเห็นพระธุดงค์แบกกรดเดินเข้ามาจริงๆดังนั้นสิบตรีฉนัยกับนายสนก็นัดหมายกันใหม่ว่าคืนนี้จะไปขุดกันอีกครั้งนึงคราวนี้จะให้นายสนเป็นคนดูต้นทางส่วนสิบตรีฉนัยกับครูคำนวณจะเป็นคนขุดคืนต่อมาสามเกลือก็ย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างที่เดิมโดยให้นายสนเป็นคนเฝ้าต้นทางสิบตรีฉนัยกับครูคำนวณมาเป็นคนขุด สิบตรีฉไหนก็ใช้อีเตอร์ฟันลงไปที่ฐานเจดีย์เจาะจนเป็นช่องครูคำนวณก็ช่วยกันงัดอิฐด้วยแฉลงหลุดออกมาเป็นกระบิความเก่าของอิฐทำให้ทั้งสองเปิดเป็นช่องกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นช่องโหว่ขนาดพอจะลอดศีรษะเข้าไปได้สบายๆครูคำนวณก็บอกให้สิบตรีฉไหนหยุดขุดชั่วคราวตัวเองคว้าไฟฉายส่องเข้าไปในรูโหว่นั้นสิบตรีฉไหนก็ถามด้วยความอยากรู้ว่าครูเห็นอะไรหรือเปล่าโอ้ข้างในมันมืดเหลือเกินดูมันจะมีจอมปลวกขวางรูอยู่นะปากรูเนี่ยครูคำนวณบอกพลางก็สอดกระบอกไฟฉายลอดเข้าไปส่องดูภายในเพื่อเห็นชัดๆพร้อมกับก้มลงไปมองเพื่อเห็นถนัดทันใดนั้นครูคำนวณก็ร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อกระบอกไฟฉายในมือคล้ายๆกับมีใครคว้าจับแล้วกระชากจนหลุดจากมือครูคำนวณโดดผลุงออกมาจากช่องโหว่ของจะดีบอกกับสิบตีฉไหนปากคอสั่นไม่รู้อะไรกระชากไฟฉายไปจากมือผมอ่ะเฮ้ยครูอุปาทานไปเองก็เปล่าอ่ะสิบตีฉไหนไม่เชื่อแล้วก็เดินเข้าไปซุดนั่งยองๆตรงช่องโหว่ที่ช่วยกันทะลวงผนังเจดีย์จนทะลุส่องแสงไฟฉายเข้าไปดูบ้างแต่ก็เห็นอะไรไม่ถนัดเพราะว่าภายในเจดีย์คล้ายกับมีละอองฝุ่นหรือควันคละคลุ้งทำให้แสงไฟฉายไม่สามารถส่องทะลุไปได้ขณะที่สิบตรีฉไหนกำลังก้มลงมองเข้าไปในช่องโหว่โดยมีครูคำนวณยืนอยู่ข้างๆทั้งสองก็สะดุ้งขึ้นพร้อมกันเมื่อได้ยินเสียงทักทายจากทางด้านหลังทำอะไรกันเหรอโยมครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนเหลียวไปมองก็ยืนตะลึงตัวแข็งขนลุกเกรียวไม่เห็นเจ้าของเสียงยืนตระหง่านอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามวาผู้พูดเป็นพระธุดงค์แบกกรดสะพายอัฐบริขารรุงรังพระธุดงค์ผู้ปรากฏตัวในยามวิกาลมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติธรรมดาเกินเท่าตัวตระหง่านเงื้อมยังกะยักปักกลันดูเป็นเงามืดทะมึนหน้าพรั่นพรึงเป็นที่สุดโยมทั้งสองกลับไปเถอะสิ่งที่โยมกำลังกระทำด้วยความโลภอย่างนี้มีแต่จะทำให้เกิดความวิบัติแก่ชีวิตกลับไปตอนนี้นะเลิกละเสียตอนนี้ยังไม่สายเกินไปคำพูดที่เนิบๆฟังแล้วเย็นเยือกจับใจทำให้ครูคำนวณและสิบตีฉไหนยกมือพนมด้วยความหวาดกลัวจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวพอออกห่างมาได้ก็หันหลังวิ่งเตลิดเปิดเบิงไปยังรถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้ไม่คิดชีวิตไม่คิดห่วงหาอะไรกับอีเตอร์กับแฉลงที่ทิ้งไว้ที่รถปิกอัพปรากฏว่านายสนนั่งตัวสั่นงันงกรออยู่ก่อนแล้วพอครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนมาถึงนายสนก็ลนลานสตาร์รถพุ่งออกจากดงละเมาะไม้แล่นลิ้วไปยังบ้านตัวทันทีนายสนเล่าให้เพื่อนเกลือฟังว่าขณะที่เขากำลังเฝ้าต้นทางอยู่นั้นได้ยินเสียงดังสวบสวบเหมือนกับคนลุยพงหญ้าออกมาแล้วก็เห็นพระธุดงค์รูปร่างสูงใหญ่สูงเกือบเท่ายอดไม้เดินตรงเข้ามาเขาก็เลยออกวิ่งไม่คิดชีวิตวกอ้อมมายังรถปิกอัพพอดีกับครูคำนวณและสิบตีฉไหนวิ่งหน้าตาตื่นมาสมทบจึงได้ขับรถหนีออกมาพร้อมกันทั้งสามคนไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพระธุดงค์ที่เห็นจะต้องเป็นพูดผีวิญญาณที่คอยเฝ้าพิทักษ์เจดีย์แห่งนี้อย่างแน่นอนและวิญญาณที่เห็นนี่ไม่อนุญาตให้พวกเขาแตะต้องสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเจดีย์อย่างเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นนายสนครูคำนวณและสิบตรีฉไหนก็พากันย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างอีกครั้งโดยนำปูนทรายไปด้วยหลังจากจุดธูปเทียนขอขมาที่พวกเขาได้ล่วงเกินต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็จัดการซ่อมรอยโหว่ให้ปิดสนิทดังเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ย่างกลายไปใกล้เจดีย์ลึกลับโดดเดี่ยวแห่งนั้นอีกเลยซึ่งอีกหลายปีต่อมาเจดีย์ร้างได้พังทลายลงมากลายเป็นกองเศษอิฐจมดินท่ามกลางความรกชัดของพงไม้ใบหญ้าที่ขึ้นคลุมจนมิดชิดโดยไม่มีใครไปรื้อค้นหาพระเครื่องหรือว่าของมีค่าใดๆมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ
6: ท่านผู้ฟังครับมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ทางศาสนาของเราเรียกว่าปทะปรมะนะทางภาษาอีสานก็คือปึกหรือว่าดอกบัวสี่เหล่านะครับดอกบัวสี่เหล่าที่สี่คือเป็นดอกบัวที่แทบไม่มีโอกาสว่าจะได้บานจะได้โดนแสงอาทิตย์ทางพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่ได้สอนว่าให้ซ้ำเติมนะครับเราสอนเราบอกเราพูดเราคุยเราแนะนะครับทั้งลากทั้งดึงทำทุกอย่างแล้วเขาก็ไม่คิดตามไม่ทำตามก็ต้องอุเบกขา นะครับอุเบกขาวางเฉยคนพวกนี้เขาเรียกว่าคนที่น้ำเต็มแก้วคนที่มีแต่มุมมองของตัวเองไม่ยอมแก้ไขถามว่ามีไหมมีนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องมีอยู่ว่ามีเทวดาตนหนึ่งเสวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์อันเป็นทิพยวิมานด้วยความสุขสำราญวันหนึ่งเทวดาตนนี้นี่ก็หัวระลึกนึกถึงอดีตหนหลังว่าเมื่อครั้งอดีตชาตินี่มีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งซึ่งเพื่อนรักนี้ก็ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานานไม่รู้ไปเกิดเป็นอะไรอยู่ค้นหาอยากจะไปเยี่ยมไปเยือนไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงกินยังไงด้วยญาณวิถีของความเป็นเทพของเทวดาเนี่ยจึงได้รู้ว่าเจ้าเพื่อนกำลังได้รับความลำบากกำลังได้รับความทุกข์ยากถึงที่สุดนะครับดวงชะตาวาสนาตกต่ำย่ำแย่รีบลงมาเยี่ยมได้เห็นสภาพของเพื่อนนะครับต้องมาเกิดเป็นหนอนเป็นหนอนอยู่ในส้วมสาธารณะโอ้โหสงสารเพื่อนเป็นยิ่งนักก็เลยเอ่ยถามเพื่อนด้วยความหดหู่ใจว่าเจ้าเขียวเอ้ยนะเพื่อนก็ชื่อเขียวเขียวเพื่อนรักเองจำข้าได้ไหมไอ้เจ้าหนอนก็เอะใจนะครับเพราะอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มาร้องเรียกชื่อแล้วก็เรียกได้ถูกจึงชะเง้อคอขึ้นมาดูแล้วก็ถามไปว่าเจ้าเป็นใครถึงมาเรียกข้านี่ว่าเพื่อนนะหนอนถามด้วยความงงงงมากนะครับเนี่ยข้านี่แหละเจ้าขาวจำได้ไหมข้านี่แหละไอ้เจ้าขาวขาวเพื่อนเก่าเจ้าเจ้าจำได้ไหมสมัยเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจำได้เปล่าอ่ะไอ้เจ้าหนอนก็ระลึกนึกขึ้นได้เอ้าขาวเอ็งนะเนี่ยนี่ทำไมเอ็งเล่นแต่งตัวประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเครื่องประดับแวววาวรุงรังแบบนี้ข้าจะไปจำได้ยังไงไอ้เจ้าขาวก็บอกว่าเนี่ยข้านี่แหละเทวดาเป็นเทวดาเอ็งรู้จักไหมเป็นเทวดาเนี่ยหนอนก็เลยทวนคำว่าเทวดางงหนอนงงนะเจ้าขาวเทวดาขาวก็บอกว่านี่คิดถึงเจ้ามากมาเห็นสภาพการเป็นอยู่ของเจ้าแล้วนี่ข้าสงสารเหลือเกินเพื่อนเอ้ยนะก็เคยชักชวนให้เจ้าสร้างสรรค์คุณงามความดีแล้วเจ้าก็ไม่ใส่ใจก็เลยต้องมาตกรกรรมลำบากถึงป่านนี้หนอนก็กังขาสงสัยเออแล้วเองไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมันสบายกว่าข้าหรอถามเทวดาเทวดาก็ตอบว่าฟังนะเพื่อนสถานที่ข้าอยู่เนี่ยเป็นสวรรค์บุญมาวาสนามีจึงจะได้ขึ้นไปสวยสุขข้าอยู่ในวิมานทุกสิ่งทุกอย่างนี่งามระยิบระยับเครื่องใช้ไม้สอยล้วนแต่เป็นทองสวยงามเจริญหูเจริญตามีนางฟ้าเป็นบริวารคอยบริการรับใช้แสนจะสุขสำราญสบายใจถึงเวลาอาหารแค่นั่งเนรมิตชั่วประเดี๋ยวต้องการอาหารชนิดใดรสใดทุกอย่างก็จะเลื่อนลอยมาหาเราได้สมปรารถนาถึงยามพักผ่อนหลับนอนก็จะมีเตียงทองมารองรับหลับสบายมีความสุขกว่าโลกมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างหลายร้อยหลายพันเท่าเจ้าหนอนได้ฟังเทวดาสาธยายถึงดินแดนศิวิไลแทนที่จะพิสมัยใครอยากจะเชยชมกลับเปล่าทำหน้างงงงสงสัยขอขัดจังหวะเทวดาขออธิบายสาธยายของตัวเองมั่งนะเทวดาขาวฟังนะฟังสวรรค์ของเจ้าเนี่ยข้านึกว่ามันจะวิเศษวิโสสักแค่ไหนที่แท้ก็สู่วิมานของข้าไม่ได้อาหารการกินของเจ้ามันจะดีกว่าของข้าได้ยังไงกว่าจะได้กินทีต้องมานั่งเนรมิตให้เปลืองเวลาของข้านะเนอะนะไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดให้ยากถึงเวลาเขาส่งมาเองจะเอารสไหนเลือกได้ตามใจชอบมีทุกรสกินไม่หวาดไม่ไหวนะแถมยังอร่อยอร่อยถ้าไม่เชื่อข้าท้าพิสูจน์เอาไหมเอาไหมมาอยู่กับข้านะเทวดาก็รีบโบกไม้โบกมือทำหน้าแย่โอ้ฉันไม่เอานะนอนก็สาธยายต่อเตียงทองที่เจ้าอ้างมานั่นน่ะมันสู้เตียงข้าไม่ได้หรอกไหนไม่ว่าง
7: านหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
9: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
11: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
13: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากแล้วทัพนักกีฬาไทยผลงานเยี่ยมจบที่ลำดับ7รวม18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ปิดฉากการชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมส่งธงประจำการแข่งขันต่อให้กับกาตาร์เจ้าภาพครั้งต่อไปคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
4: สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาภายในสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮโดยมีเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและเจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรราชาเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเพื่อร่วมทอดพระเนตรชุดการแสดงอันตรการตาซึ่งถ่ายทอดพลังเต็มเปี่ยมที่ได้รับจากนักกีฬาและการแข่งขันผ่านทางท่วงท่าการเต้นที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในชื่อชุดหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกับนักกีฬาที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง15นาทีจากนั้นขบวนพาเหรดตัวแทนนักกีฬาพร้อมด้วยธงประจำชาติและป้ายชื่อของแต่ละประเทศต่างเดินเข้าสู่สนามควบคู่กับการฉายวิดีโอประมวลภาพไฮไลท์เพื่อย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาอันน่าประทับใจตลอดการชิงชัยภายใต้ธีม Celebration Heart หรือหัวใจแห่งการเฉลิมฉลองขณะที่ไฮไลท์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยต่างจับตามองได้แก่การมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือ MVP ประจำกีฬาเอเชียนเกม2026ให้กับบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งรมกรดทีมชาติไทยซึ่งสร้างผลงานโดดเด่นจนได้รับเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้คว้ารางวัลอันทรงเกียรตินอกจากนี้บิลยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมปี1998ที่กรุงเทพมหานครเป็นต้นมาจากนั้นนายฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิพร้อมด้วยประธาน OCA ได้ร่วมเชิญธงประจำการแข่งขันลงจากยอดเสาเพื่อส่งมอบให้กับตัวแทนจากกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไปในปี2030ก่อนที่เปลวไฟในกระถางคบเพลิงที่ลุกโชติช่วงตลอด16วันของการชิงชัยจะมอดดับลงก็เป็นอันเสร็จพิธีสรุปอันดับป้องกันตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปได้อีก1สมัยทำได้196เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจบด้วยอันดับที่7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่กำกับการซ่อมท่อน้ำมันรั่วพระราม3เปลี่ยนท่อ14เมตรแล้วเร่งตรวจทดสอบคุณภาพป้องกันเหตุซ้ำคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นางสาวธิติภาโชติเดชาเจยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันบริเวณย่านพระราม3หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลโดยพบว่าทีมช่างได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อในส่วนที่พบจุดรอยรั่วทั้งแท่งความยาว14เมตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน

0: กระผมพันโทไพโรจน์พนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนำสิ่งที่ดีๆสิ่งละอันพันละน้อยที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ฟังครับพูดถึงมะเร็งนี่ใครๆก็กลัวนะมะเร็งนะครับไม่ใช่มาเร็งนะเหมือนเพลงยอดรักสลักใจเขาร้องเพลงนะมาเร็งนี่ไม่กลัวนะแต่แกก็ไปซะละนะครับคือก็มีข่าวคราวประกาศออกมาจากองค์การอนามัยโลกก็ถือว่าเขามั่นใจนะครับเขาถึงกล้าประกาศออกมาว่าเนื้อแปรรูปนะครับคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากลายเป็น Talk of the Town นะครับเป็นเรื่องเล่าขานในบ้านเราพอสมควรว่าเนื้อแปรรูปกับการก่อมะเร็งนะครับมีนักวิชาการหรือว่าแพทย์บ้านเราก็หยิบยกขึ้นมาพูดกันบ่อยไอ้เนื้อสัตว์แปรรูปคืออะไรก็คือพวกเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับที่เนื้อปลาที่ถูกนำมาผ่านกรรมวิธีต่างๆให้มันอร่อยมาปรุงรสมาเติมสารให้เนื้อคงสภาพนานขึ้นให้สีมันสวยขึ้นและดูน่ากินน่ารับประทานขึ้นนะครับอย่างที่องค์การอนามัยโลกยกตัวอย่างก็คือพวกไส้กรอกแฮมเบคอนนะแต่ถ้าเกิดขยับเข้ามาใกล้ๆแบบบ้านเราหน่อยก็จะเป็นพวกกุนเชียงหมูยอไส้กรอกอีสานแหนมลูกชิ้นบางยี่ห้อนะครับคือเนื้อสัตว์พวกนี้เนี่ยนอกจากจะมีสารไนเตรตแล้วก็ไนไตรซ์ซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็งแล้วนี่ก็ยังมีเกลือโซเดียมสูงนะครับคือการกินเกลือมากๆนี่ก็จะทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคไตท่านผู้ฟังอย่าคิดว่ามันต้องเค็มนะครับเกลือนะครับโซเดียมนี่บางทีมันไม่เค็มก็มีอย่างผงชูรสนี่ก็เป็นโซเดียมชนิดหนึ่งนะเป็นเกลือชนิดหนึ่งสารปรุงรสที่ทำให้อร่อยนี่ก็เป็นโซเดียมชนิดหนึ่งนะครับทำให้เป็นโรคไตโรคความดันโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารในมะเร็งในลำไส้อะไรพวกนี้มะเร็งในกระเพาะอาหารพวกนี้โดยเฉพาะถ้านำไปทอดโดนความร้อนแล้วทอดเนี่ยยิ่งหนักเลยนะนำไปทอดเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับถ้าหากว่าการกินเนื้อสัตว์คือเขาบอกการกินเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมีผลเทียบเท่ากับการดูดบุหรี่กับการดื่มสุราทำให้เป็นมะเร็งความเสี่ยงอันดับหนึ่งในระนาบเดียวกันนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วการที่กินเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นประจำเนี่ยเพิ่มต่อความเสี่ยงโรคอ้วนโรคลงพุงเพราะว่ามีไขมันอิ่มตัวแทรกอยู่สูงนะครับพวกผงชูรสโซเดียมเนี่ยมันก็ส่งผลให้สมองของเราเนี่ยมันจำแล้วเสพติดแล้วก็อยากกินกินแล้วติดนะหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วจะมันกินอะไรนะอันนั้นก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามคือถ้าทำแบบไทยๆไม่มีปัญหาท่านผู้ฟังนะครับคือถ้าคนสมัยเก่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราทำเนี่ยนะครับเขาเอาเนื้อมาสับเอามาทำแบบธรรมชาตินะครับกุนเชียงไส้กรอกแหนมพวกเนี้ยแต่ใส่นิดๆหน่อยๆนะครับหรือลูกชิ้นก็สับเองทำเองนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องแปรรูปในรูปแบบขนาดใหญ่ใส่สีใส่กลิ่นปรุงรสแล้วก็มาโดนความร้อนโดนน้ำมันเข้าไปอีกนะครับมันก็จะทำให้มีปัญหาคือทางที่ดีก็พยายามอย่ากินของทอดโดยเฉพาะลูกชิ้นทอดนะครับผมเรียนเลยลูกชิ้นทอดหรือว่ากุนเชียงพวกแหนมพวกทอดพวกนี้ทอดจนเกรียมยิ่งอันตรายอายุมากแล้วกินผักเยอะๆครับท่านผู้ฟังป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับถ้าหากว่าร่างกายมันแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนะป้องกันเอาไว้ก็อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆนะใครฟังวิทยุนี้ให้อยู่เป็นร้อยปีให้ได้โทรมาพูดมาคุยมาทักมาทายกันนะบอกโอ้ในฉันมาฟังมาตั้งแต่อายุ80ตอนนี้100ปีแล้วนะก็จะมีความสุขมากๆฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

เพราะว่าเพื่อนบ้านเหล่านี้พอได้เงินมาก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาดื่มแล้วก็ใช้เงินมือเติบสุรุ่ยสุร่ายโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบตามใจลูกหลานอยากได้อะไรก็ประเคนหาให้แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเด็กผู้หญิงบางคนหมดอนาคตเพราะท้องตั้งแต่ยังเรียนมัธยมต้นจนต้องออกโรงเรียนกลางคันบางคนหาพ่อเด็กไม่ได้เป็นภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องทนเลี้ยงเด็กน้อยตาดำๆตามยถากรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวอนาคตทางการศึกษาก็จบลงเพียงเท่านี้เพราะว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยไม่ปรากฏว่าใครจะกลับไปเรียนหนังสือต่อสักคนเมื่อวุฒิการศึกษาต่ำทำได้ก็แค่ขายแรงงานหรือว่าบางคนไม่ทำอะไรเลยก็มีบางคนมีทุนหน่อยก็ทำมาค้าขายพอได้กินสืบมือไปแต่ละวันแต่ก็มีบางคนผันตัวเองไปทำงานกลางคืนก็เห็นมีหลายคนแต่ละชีวิตต่างก็ดิ้นรนหากินกันไปเพื่อความอยู่รอดคนทำมาหากินสุจริตก็มีคนหากินทางทุจริตเป็นมิจฉาชีพก็เยอะทีนี้คุณประดิษฐ์บอกว่าจะเล่าถึงเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ทำมาหากินด้วยการต้มตุ๋นหลอกลวงแล้วก็หากินอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วชื่อในอ้วนในอ้วนนี่แก่ว่าคุณประดิษฐ์ไม่กี่ปีละเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันออกแววเอารัดเอาเปรียบมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะเคยเล่นด้วยกันแกกับเพื่อนๆถูกในอ้วนนี่โกงเอาทุกรูปแบบจนไม่มีใครเขาอยากจะเล่นด้วยหลังจากเรียนมัธยมต้นแล้วนายอ้วนก็ไปทำงานเป็นเด็กเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งโดยที่เจ้าของปั๊มก็มีที่พักให้นานๆถึงจะได้กลับมาบ้านสักครั้งแรกๆนายอ้วนก็ทำงานขยันขันแข็งดีจนเจ้าของปั๊มน้ำมันไว้เนื้อเชื่อใจให้ดูแลเรื่องเงินแทนคนเก่าที่ประสบอุบัติเหตุแขนขาหักแต่ว่าคนอย่างนายอ้วนเห็นเงินแล้วตาโตก็แอบใส่กระเป๋าตัวเองวันละนิดวันละหน่อยเสร็จแล้วก็โดนจับได้ในเวลาต่อมาจนกระทั่งถูกไล่ออกแล้วเจ้าของปั๊มก็เอาเรื่องจนถึงที่สุดทำให้ในอ้วนต้องเข้าไปนอนในกำแพงเรือนจำอยู่2ปีแต่ติดจริงๆแค่ปีกว่าเท่านั้นก็ได้รับอิสรภาพกลับออกมาพอพ้นโทษได้ไม่กี่เดือนก็เข้าเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดงผลัดหนึ่งถูกส่งไปประจำการที่กรุงเทพหลังจากฝึกอยู่3เดือนก็ลาพักกลับมาเยี่ยมบ้านท่ามกลางพ่อแม่และญาติพี่น้องเพื่อนพ้องที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นมีการกินเลี้ยงฉลองกันอยู่หลายวันนายอ้วนรับใช้ชาติครบ2ปีแล้วก็กลับมาบ้านประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเพื่อเลี้ยงตัวหลังจากกลับมาอยู่บ้านได้2ปีก็อยู่กินกับนางก้อยคนบ้านใกล้กันจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน2คนเป็นภาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเอารัดเอาเปรียบนี่ยังติดเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายวันไหนไม่ได้ไปทำงานก็ชวนรุ่นน้องตั้งวงเล่นไพ่แล้วก็โกงจนรวยอยู่คนเดียวนางก้อยเมียนายอ้วนไม่ได้ทำงานอะไรเป็นคนเฉยๆเวลาผัวไปไหนไม่เคยถามบางครั้งนายอ้วนหายไป 3-4 วันกลับมาก็เอาเงินใส่มือเมียให้แล้วก็แล้วกันไปแต่มีบางอย่างที่หลายคนเห็นแล้วอดสงสัยไม่ได้เพราะนายอ้วนมีสร้อยมีแหวนใส่ลำพังจะกินในครอบครัวก็แทบจะไม่พอคุณประดิษฐ์ยังคิดเลยว่าสงสัยมันจะค้าของผิดกฎหมายแน่เลยเพราะว่ามีคนขายยาบ้าเยอะตำรวจมาตรวจมาจับเกือบทุกวันเมื่อก่อนแถวบ้านคุณประดิษฐ์มีคนขายคนเสพเยอะทั้งหัวดำหัวงอกเห็นนั่งกินลมชมรถราที่แล่นผ่านไปมานั่นแหละตัวสำคัญแอบเอาไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆเพื่อจะขายให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นที่รู้กันว่ามีใครบ้างแต่หลังจากตำรวจกวดขันหนักก็ทำให้ร่อยหรอลงไปเยอะเพราะว่าคนพวกนี้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในกำแพงรั้วลวดหนามแล้วส่วนหนึ่งก็หนีตายทิ้งบ้านทิ้งช่องไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าถูกขึ้นบัญชีดำเอาไว้นะอาจารย์ประสงค์ที่มาเล่นด้วยเคยบอกว่ามันเอาเงินจากไหนไปซื้อสร้อยมาใส่เส้นเบริ่มเทิมวะนะฮะคุณประดิษฐ์ก็บอกว่าตำรวจเขากวดขันหนักคงจะไม่ใช่หรอกครับอาจารย์อ้าวแล้วมันเอาเงินจากไหนมาซื้อล่ะหรือว่าจะเป็นทองปลอมคงไม่ใช่อ่ะนะท่านรองประธานชุมชนมีหน้าที่ดูแลชาวชุมชนอยู่แล้วน่าจะสืบได้ไม่ยากนะครับผมไม่ได้อิจฉามันหรอกนะแต่มันก็อวดฐานะเกินไปเงินบาปทั้งนั้นเลยผมไม่อยากเอาตัวเข้าไปยุ่งด้วยหรอกอาจารย์ไม่น่ามาเป็นรองประธานชุมชนเลยคนที่เป็นประธานหรือรองประธานและกรรมการชุมชนก็ดี

0: จะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่เขานะท่านรองแม่เรื่องส่วนตัวของมันผมเชื่อว่ายังไงเสียมก็ไม่รอดหูรอดตาเจ้าหน้าที่หรอกครับคุณประดิษฐ์ก็บอกว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันเดินสายเล่นไม่น่าทำพวกเดียวกันเลยนะพวกไหนอ่ะก็เพื่อนบ้านด้วยกันหมดนี่แหละครับงานศพยายบุญมีเหรอคืนเดียวมันได้ตั้ง20,000 กว่าขนาดในแหลมที่ว่าเป็นเซียนแล้วยังจับไม่ได้เลยเอออาจจะเป็นโชคก็เป็นดวงของมันก็ได้ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์ว่างั้นอาจารย์ก็คงไม่ต้องสงสัยอีกแล้วล่ะสิครับว่ามันเอาเงินจากไหนไปซื้อสร้อยซื้อแหวนมาใส่แม่แต่มันก็คนละประเด็นนะผมเคยสงสัยยังไงก็ยังสงสัยอยู่งั้นแหละและอาจารย์ว่ามันแอบขายยาบ้าหรือเปล่าครับผมไม่รู้หรอกท่านรองผมรู้แต่ว่ามันหาเล่นไพ่โกงเป็นอาชีพคนพวกนี้ผมว่าไม่ได้ตายดีก็แล้วครับคุณประดิษฐ์ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แต่ก็รู้พฤติกรรมของนายอ้วนมานานแล้วว่าทำมาหากินอะไรเป็นอาชีพคนเราหากประกอบสัมมาชีพที่สุจริตแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีดูอย่างนายเป้งกับนางจ่อยสองผัวเมียนี่เขาเก็บของเก่าขายก็เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านเวลามีงานมีการอะไรสองผัวเมียคู่นี้ก็จะไปช่วยงานโดยเฉพาะงานศพที่ทางญาตินำศพไปไว้ที่วัดสองผัวเมียคู่นี้จะไปประจำอยู่ที่ศาลาตั้งศพตั้งแต่ตอนเย็นคอยช่วยนั่นช่วยนี่แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพจนเช้ามืดถึงจะกลับบ้านเพื่อออกตระเวนหาเก็บขยะเอามาคัดมาแยกคุณประดิษฐ์ไม่เห็นว่าใครจะตั้งแง่รังเกียจเดียดฉันสองผัวเมียคู่นี้เลยตรงกันข้ามเพื่อนบ้านที่เขารวบรวมของเก่าเอาไว้เวลาสองผัวเมียผ่านไปก็จะเรียกให้ไปเอาหรือไม่ก็ให้เป็นพวกของกินเช่นอาหารขนมผลไม้ลูกเต้าก็ได้เล่าเรียนเขียนหนังสือจบปวสจบปริญญาตรีมีงานการทำกันเลิกงานกลับมาก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็คัดแยกขยะโดยไม่รังเกียจ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: จากน้ำมะกุฎตราพนารินผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับพูดถึงตอนที่แล้วนะครับที่บอกว่าไล่พ่อไล่แม่ออกจากปั๊มแล้วเก็บค่าเช่า 900,000 บาทแล้วมันผมได้ยินผมอ่านเนี่ยผมก็คับแค้นใจท่านผู้ฟังว่าไงถ้าเป็นลูกเราทำอย่างนี้ท่านลูกท่านผู้ฟังคับแค้นใจไหมคับแค้นใจนะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ชีวิตทุกวันนี้คนทุกวันนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับลูกสะใภ้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราต้องทำตัวเองให้มันเหมือนก็เรียกว่ามีเหมือนก็เรียกว่าเหมือนเล่นไพ่เนี่ยเราจะหงายบทใบทุกตัวไม่ได้เราก็ต้องอุบไว้ก่อนอย่าให้เขารู้ว่าเรามีไตอะไรมีตะลุงคนหนึ่งเนี่ยนะครับแกก็ออกจากบ้านไปทำงานส่งเงินมาให้ลูกใช้นะครับมาให้ลูกใช้ไปทำงานเป็นเหมืองแร่ขากลับมาก็มาอยู่กับลูกนะครับหรือเมืองแรกมันล่มนะครับก็กลับมาอยู่กับลูกพอปี 2-3 ปีแรกลูกก็เลี้ยงดีดอกพอปีหลังๆพอไม่มีรายได้ก็ลูกก็เริ่มดูแลไม่ดีสะใภ้ก็ดูแลไม่ดีนะครับแกก็คิดอยู่แต่แกไม่พูดมากอุบไตแกบอกอ้อวันหนึ่งแกก็บอกลูกว่าเนี่ยเท่าแกใหม่บอกว่าให้ไปทำงานที่เมืองแรกอีกแกก็หายไป 5-6 เดือนแกก็กลับมาก็มีเงินมานิดหน่อยแต่สิ่งที่แกถือกลับมาก็คือมีหีบมันหนึ่งหีบสมบัติอันหนึ่งเนี่ยแกติดตัวมาด้วยท่านผู้ฟังเป็นหีบเล็กๆหีบเหล็กใส่กุญแจอย่างดีไม่เคยเปิดแกจะถือไปไหนมาไหนก็จะถืออยู่ตลอดโอ้ทีนี้ลูกเมียลูกสะใภ้หลานสะใภ้ดูแลอย่างดีเอาอกเอาใจคือคิดว่าหีบที่พ่อถือมานั้นน่ะนะครับน่าจะมีของมีค่าอยู่แล้วพ่อก็บอกว่าหีบนี้เนี่ยลูกอย่าเปิดนะเปิดไม่ได้ห้ามเปิดจนกว่าพ่อจะตายลูกก็คิดว่าเป็นของดีเพราะว่าพ่อกลับมาพร้อมกับว่าเฒ่าแก่เสียชีวิตได้แบ่งมรดกให้กับคนงานไปนะครับก็ไม่รู้ว่าในกล่องนั้นคืออะไรไปไหมไหนมาไหนพ่อหิ้วตลอดจนกระทั่งว่าพ่อเสียชีวิตเผาพ่อเสร็จลูกๆทุกคนก็มาลุมกันแล้วก็จะเปิดหีบพ่อเปิดออกมาก็มีกระดาษแผ่นเดียวไม่มีอะไรนะครับนอกนั้นก็เป็นก้อนหินนะดังขุกขักขุกขักลากไปลากมานึกว่าแต่ทองคำที่แท้เป็นก้อนหินกระดาษเขียนแค่ว่าชีวิตของพ่อเนี่ยมันมีค่าชีวิตของลูกก็มีค่านะครับลูกต้องให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองอย่าให้ทุกอื่นอย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกให้กับหลานให้กับลูกของลูกหมดเหลือไว้สำหรับตัวเองบ้างก็แค่นั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเหลือบางสิ่งบางอย่างไว้สำหรับตัวเราบ้าง งินทองที่เราได้มาส่วนหนึ่งเราให้ลูกให้หลานแต่ส่วนหนึ่งเอามาให้รางวัลชีวิตตัวเองนะนึกถึงแม่พูดทีไรนึกถึงแม่บอกแม่แม่ก็ชอบขายที่นาแม่ผมแม่ขายเลยขายเลยยุให้แกขายของแม่แม่หามาแม่ขายในชั่วชีวิตของแม่แม่ขายไปเลยคือผมบอกให้แม่ขายอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ตายผมหาใหม่ได้มือไม้ยังมีหาใหม่ได้ตาไม่บอดแขนขาไม่พิการหาใหม่ได้แม่ใช้ให้มีความสุขทรัพย์สมบัติของแม่ในชั่วชีวิตของแม่เราไม่ต้องกังวลนะครับลูกหลานมันเกิดมันโตขึ้นมาทุกคนมีวิธีกรรมเขาหาวิธีเอาตัวรอดเขาเองท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลมากดูแลตัวเองนะครับดูแลด้วยน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคภัยแค่เจ็บด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ไปรักษาที่อื่นมามันไม่ดีขึ้นยังไม่พอใจอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งถอดใจท่านผู้ฟังลองกินดูน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินผมเชื่อว่าบางทีเงิน360บาทนี่ไม่แพงจนเกินไปนะครับมันอาจจะตอบโจทย์สุขภาพของเราได้ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลิน
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ุณประดิษฐ์เคยถามสองผัวเมียคู่นี้ซึ่งเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับแกว่าลูกเต้าโตๆน่ะมีงานมีการทำแล้วน่าจะสบายได้แล้วแต่สองผัวเมียตอบว่าที่ทำก็เพราะจะได้ช่วยทางเทศบาลที่เขามาเก็บขยะได้อีกทางหนึ่งมันเป็นอย่างที่สองผัวเมียว่าซะด้วยสิเพราะว่าแกเห็นสองผัวเมียคู่นี้เก็บพวกเศษขยะตามถนนหนทางใส่ถังขยะของเทศบาลโดยที่คนอื่นต่างเดินผ่านแล้วก็บ่นว่าถนนหนทางไม่สะอาดเหมือนกับบ้านอื่นเมืองอื่นเขาส่วนในอ้วนที่ร่ำรวยผิดปกติจนหลายคนเข้าใจว่ารวยมาจากการขายยาบ้านั้นความจริงไม่น่าจะใช่แต่น่าจะมาจากการเดินสายเล่นการพนันแล้วโกงเขาต่างหากเพื่อนบ้านที่เคยโดนในอ้วนโกงก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเพียงแต่รู้แล้วก็ไม่มีใครยอมเล่นด้วยอีกการเล่นโกงคือการเอารับเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องการทำมาค้าขายหรือว่าเรื่องแรงงานมาจนกระทั่งถึงการพนันขันต่อเป็นการเพาะศัตรูให้กับตัวเองเพราะใครรู้ตัวว่าถูกโกงเขาย่อมไม่พอใจแน่เมื่อหากินแถวบ้านไม่ได้ก็ไปหากินที่อื่นบางครั้งมีการนัดแนะไปเล่นกันตามโรงแรมตามท้องไร่ท้องนาหากเห็นท่าไม่ดีในอ้วนก็จะเล่นตามปกติคือไม่ใช้กลโกงแต่ถ้าเห็นว่าโกงได้ก็เอาในอ้วนหายหน้าหายตาไปหลายวันเห็นแต่นางก้อยเลี้ยงลูกตามลำพังไม่รู้ไปไหนแต่คุณประดิษฐ์เชื่อว่าในอ้วนออกตระเวนเดินสายโดยมีผู้ร่วมขบวนการเป็นหน้าม้าคอยชักชวนคนที่อยากรวยทางลัดมาเล่นพนันไพ่สามใบยอดฮิตกลับมาเที่ยวนี้แล้วในอ้วนคอหายนิ้วหายคือไม่เห็นใส่สร้อยใส่แหวนเหมือนที่เคยเห็นคุณประดิษฐ์เข้าใจเอาเองว่าคงจะหมดตูดกลับมาอย่างแน่นอนนางก้อยนี่ออกจะผิดหวังเป็นนั้นมากเพราะว่านายอ้วนไม่มีเงินมาใส่มือสร้อยแหวนก็ไม่เหลือเมื่อถามก็มีปากมีเสียงกันถึงขนาดนางก้อยหอบลูกไปบ้านพ่อแม่ตัวเองซึ่งก็ไม่อยู่ไกลกันเท่าไหร่นักอ่ะนายอ้วนไม่ได้ตามไปงอนง้อแต่กลับไปซื้อเหล้ามาดื่มแล้วเปิดเพลงเสียงดังเล่นเอาเพื่อนบ้านต่างก็เดือดร้อนรำคาญไปตามๆกันปกติในอ้วนจะไม่เป็นอย่างนี้แม้จะร่ำรวยมาเท่าไหร่เมื่อกลับถึงบ้านก็หุงข้าวหาปลากินกับลูกเมียหรือไม่ก็พาลูกเมียออกไปกินข้าวนอกบ้านเมื่อมาเป็นซะอย่างนี้เพื่อนบ้านก็คงไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นักนางก้อยกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ได้สองวันในอ้วนถึงได้ตามไปงอนง้อขอให้กลับมาอยู่ด้วยกันจนนางก้อยใจอ่อนก็พาลูกกลับมาด้วยภาพชีวิตสองผัวเมียและลูกครอบครัวเนี่ยเป็นภาพที่เห็นมาจำเจความเป็นอยู่ก็เป็นไปตามสภาพคิดว่านายอ้วนคงจะพอมีเงินอยู่บ้างเพราะคนเราต้องใช้เงินทุกวันหากเอาแต่กินของเก่าไม่กี่วันเงินก็หมดกระเป๋าก็เลยจำเป็นอยู่เองที่จะต้องออกจากบ้านไปหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนายอ้วนกลับมาบ้านได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็หายหน้าหายตาไปอีกคงจะหายืมเงินเพื่อนคนรู้จักเอาไปทำทุนที่ใดที่หนึ่งแล้วก็หาวิธีโกงไพ่ตามเคยเพื่อนบ้านหลายคนก็ลุ้นกันว่ากลับมาเที่ยวนี้จะมีสร้อยคอมีแหวนสวมนิ้วกลับมาด้วยหรือเปล่าช่วงที่นายอ้วนไม่อยู่บ้านเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาบ่อยแล้วก็ยังจับคนขายคนเสพได้ไม่เว้นแต่ละอาทิตย์มาทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งเพราะมาแบบจู่โจมไม่ให้ไหวตัวหนีทันส่วนใหญ่จะตรวจพบปัสสาวะสีม่วงก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายคนขายส่วนหนึ่งยังลอยนวลเพราะว่าไม่เก็บยาบ้าเอาไว้กับตัวหรือว่าในบ้านแต่เอาไปซุกซ่อนไว้ที่อื่นแล้วก็แอบลักลอบขายให้เฉพาะคนรู้จักกันเท่านั้นในอ้วนหายไปสองวันก็กลับมาแต่กลับมาแบบนอนไร้ลมหายใจอยู่ในโลงศพโดยลูกเมียที่ไปรับศพนำไปที่วัดไม่กล้าเอาเข้าบ้านตามความเชื่อจากการสอบถามได้ความว่าในอ้วนไปเล่นโกงพวกพนันด้วยกันแล้วถูกจับได้สร้างความไม่พอใจให้กับพวกผีพนันเป็นอันมากก็เลยวางแผนล่อลวงให้ไปเล่นในไร่มันสำปะหลังแห่งหนึ่งแล้วจ่อยิงเข้าที่ขมับจนนายอ้วนตายคาไร่มันสำปะหลังคนเราทุกวันนี้ฆ่าแกงกันง่ายเหมือนฆ่าปูฆ่าปลาแต่ถ้าไม่ไปทำให้ใครเครียดแค้นก็คงไม่มีปัญหาเขาให้เขาต้องสะสางบัญชีแค้นนายอ้วนก่อกรรมทำเข็นมาเป็นเวลานานสะสมความแค้นให้กับผีพนันคนแล้วคนเล่าเมื่อผีพนันสบโอกาสก็จะหาทางกำจัดจนกระทั่งต้องตายโหงดังกล่าวเป็นอันปิดฉากชีวิตของคนที่เอารัดเอาเปรียบด้วยการโกงไพ่ด้วยวัย30กว่าปีเพียงแค่นั้นนางก้อยตกพุ่มไม้งานการอะไรก็ไม่ได้ทำ แต่เมื่อคนเราต้องกินใส่ปากทุกวันแล้วก็ยังต้องเลี้ยงดูลูกอีกถึงสองคนซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่อ่ะคุณประดิษฐ์ไม่เห็นว่านางก้อยจะไปทำงานรับจ้างที่ไหนเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเงินจากไหนมาใช้จ่ายในแต่ละวันขณะที่ความผิดปกติก็เริ่มมีให้เห็นเพราะนอกจากจะมีรถเครื่องคันใหม่แล้วยังมีสร้อยห้อยคอมีแหวนสวมนิ้วอีกด้วยความผิดปกตินี่ไม่ใช่แต่คุณประดิษฐ์เท่านั้นที่สังเกตยังมีเพื่อนบ้านตั้งหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าไปร่ำรวยอะไรมาเพราะดูจากพื้นฐานแล้วก็ไม่น่าจะมีเงินซื้อสร้อยซื้อแหวนใส่ได้เลยแต่นางก้อยก็ทำให้หลายคนได้เห็นแล้วก็เล่นเอาเพื่อนบ้านหลายคนอิจฉาตาร้อนแล้วก็มองนางก้อยในทางที่ไม่ดีนักอันที่จริงมันก็น่าอิจฉาอยู่หรอกเพราะงานอะไรก็ไม่ได้ทำไม่รู้เอาเงินมาจากไหนไปซื้อสร้อยซื้อแหวนมาใส่ชีวิตประจำวันของนางก้อยไม่เหมือนเก่าแม้จะมีสร้อยมีแหวนใส่แต่ก็ทำตัวลับๆล่อๆเหมือนกับคนกล้าๆกลัวๆคนแปลกหน้าเริ่มมาหานางก้อยจนกระทั่งคุณประดิษฐ์คิดว่าเป็นแฟนใหม่ดูการแต่งตัวของคนแปลกหน้านี้แล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่ามีเครื่องประดับเยอะแยะมากกว่าในอ้วนผัวนางก้อยที่ตายไปแล้วซะอีกคุณประดิษฐ์เชื่อว่าคนแปลกหน้าคนนี้รวยจริงแล้วก็มาติดพันนางก้อยแม่ม่ายสาวพราวเสน่ห์ถึงขนาดซื้อสร้อยซื้อแหวนให้ใส่อย่างนี้แต่ว่าความเชื่อของคุณประดิษฐ์กลับตลบปัดจนได้เพราะต่อมาไม่นานนางก้อยกับแฟนใหม่ก็โดนตำรวจตะครุบเอาคาปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพร้อมกับยาบ้า10,000 กว่าเม็ดทุกคนหายสงสัยเลยว่านางก้อยรวยมาจากไหนตอนนี้นางก้อยสบายไปแล้วเพราะกินอยู่ฟรีอยู่ในเรือนจำสงสารแต่ลูกสองคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่เมื่อขาดสาวหลักไปก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะตายายก็หาเช้ากินค่ำทำงานรับจ้างเขากินไปวันๆทั้งหมดนี้เป็นเพียงฉากชีวิตของคนครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันและคุณประดิษฐ์เชื่อว่าจะต้องมีอีกหลายครอบครัวครับที่มีฉากชีวิตเช่นเดียวกับครอบครัวนี้อย่างแน่นอนครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อนามกุฏไปดื่มไปทานกันผมก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้มีกำลังที่จะเช่าวิทยุอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยจะแข็งแรงมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราที่แข็งแรงนะครับเม็ดเลือดขาวก็เป็นเหมือนทหารยามเนี่ยต้องแข็งแรงคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีหน้าที่คอยตรวจตาตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรานะครับทีนี้พอมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นปั๊บเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเขาเรียกว่านอนเซลล์คือไม่ใช่พวกของร่างกายมันผิดปกติมันก็จะเข้าไปต่อสู้ส่วนหนึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่เขาเรียกว่าไขกระดูกหรือว่าระบบผลิตภูมิคุ้มกันก็จะผลิตสารคัดหลั่งนะครับหรือว่าเม็ดเลือดขาวอีกชุดหนึ่งออกมาเพื่อที่จะคอยต่อสู้นะครับคอยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนั้นร่างกายที่มันแข็งแรงเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงทำให้ภูมิคุ้มกันรักษาตัวเองให้ได้นะครับท่านผู้ฟังยังไงก็ทานน้ำมังคุดนะครับลองทานน้ำมังคุดดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันได้ไหมผมนี่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงสมานนะครับปวดตัวเมื่อยตัวดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดปราจีนบุรีตามหาลุยถึงบ้านมา อยู่กับคุณลุงนะมานั่งรอคุณลุงอยู่ตรงนี้หมาเห่าเยอะเลยเชิญคุณลุงมานั่งบนรถคุณลุงชื่ออะไรนะลุง
3: สมานครับ
2: สมานนามสกุล
3: ผันตันเฮง
2: ผันตันเฮงอยู่
3: บ้านสร้าง
2: บ้านสร้างบ้านเล็กที
3: ่82/1หมู่7บางกระบัว
2: บางกระบัว
3: ครับ
2: อำเภอ
3: บ้านสร้าง
2: จังหวัด
3: ปราจีนบุรี
2: ปราจีนบุรี
3: ครับ
2: ลุงสมานถามตรงๆเนาะ
3: ครับ
2: ก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยสุขภาพคุณลุงเป็นไรทำไมต้องมาดื่ม
3: มันไม่มีแรงครับว่ากินไปแล้วไม่มีแรงกระชุ่มกระชวย
2: ถามก่อนไม่มีแรงเนี่ยเป็นยังไง
3: เพราะทำงานเยอะ
2: ไม่มีแรง แรงเดินแรงนั่งแรงทำงานหรือแรงแบบไหนมัน
3: แรงทำงานกินไปแล้วมันเพิ่มสุขภาพขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ทำงานคล่องเบาเนื้อเบาตัวอะไรมันเมื่อยล้าไปหมดพอกินไปแล้วมันกระชุ่มกระชวยก่อนกินมันก็มันล้ามันเมื่อยมันล้าไปหมด
4: แกทำงานรับจ้าง
2: ทำงานรับจ้างทั่วไปทำงานเยอะ
3: ครับ
2: เมื่อยล้าเอาก็ทำเยอะก็ต้องเมื่อยดิคนธรรมดา
4: พ
2: ี่
4: หม
2: าน
4: เป็นโรคประจำตัวเลย
2: มีโรคประจำตัว
3: ไม่มี
2: นะแต่ว่าไม่มีแรงแค่นั้นเองคือแรงไม่ค่อยดีเหนื่อยเมื่อยล้าท้อแต้อะไรพวกนี
3: ้ก็กินซื้อมากินก็ครับซื้อประจำ
2: ซื้อประจำเลยกินแล้วเป็นยังไง
3: กินแล้วมันก็แข็งแรงดีรู้สึกมันเบาเนื้อเบาตัวมันดีอ่ะ
2: ดียังไงเอาลองเล่าให้ฟัง
3: คือมันเบาเนื้อเบาตัวทำงานมันก็คล่องดีอะไรดีมันสบายเนื้อสบายตัวดีมันทำงานมันโล่ง
2: มันโล่งเบาก
3: ลับมาก็ไม่ล้าไม่เมื่อยไม่อะไรก็ดี
2: กินเยอะไหมกินไปกี่ขวดแล้ว
3: โอ้โหนับเยอะ
2: เยอะ
3: เยอะ
2: ไม่ได้ตังค์เลย
3: ไม่ใช่ได้ครับ
2: ทำไมเพราะว่าคุณลุงสมานก็ทำงานรับจ้างเงินก
3: ็
2: ได้น้อย
3: แต่ก็คุ้มดีกว่ากลับมาแล้วหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงนอน กินไอ้นี่แล้วมันไปต่อได
2: ้ไม่เสียดายตังค์เลย
3: ไม่เสียดาย
2: ขวดหนึ่ง360แล้วทำงานรับจ้างวันหนึ่งได้เท่าไหร่ไว
3: ้ประมาณ500
2: 500บาท
3: คือ
2: ยอมซื้อเลยขวด
3: ยอมซื้อ
2: แต่ก่อนเหนื่อยกินอะไรเพียๆสมัยก่อน
3: แต่ก่อนผมกินข้าวตองอยู
2: ่อ๋อไม่อ๋อนึกว่าแต่กินดิโพกินอะไร
3: ไม่
2: ครับแล้วแนะนำใครกินมั้ง
3: บ้านนี้ก็กิน
2: บ้านไหนบ้าง
3: บ้าน
2: เขาเป็นไรเขาถึงกิน
3: เขาก็เมื่อยล้าเหมือนผม
2: เขากินแล้วเขาดีไหม
3: เขาดี
2: แล้วพี่บอกเขาว่าพี่กินดีแล้วไปบอกเขา
3: บอกเขา
2: เขาก็ซื้อกิน
3: เขาก็ซื้อกิน
4: เขาไปซื้อมาหลังหนึ่งมา
3: แล้วเมื่อยที่ไปซื้อมาก็พอซื้อมา3ขวดแล้วก็แบ่งเขาขวดหนึ่งสามขวดก็แบ่งเขาขวดหนึ่ง
4: หลายเที่ยวแล้ว
3: เขาไม่มีตังค์วันนี้พอเขามีตังค์ปุ๊บก็ไปลังเลย
2: ยกลังมาเลย
4: เขาแบ่งหลายคนเขาแบ่งหลาย
2: แสดงว่าเขากินดี
3: เขากินดี
2: ชื่อพี่อะไรนะ
3: พี่สมปองครับ
2: อ๋อครับมีอะไรอยากจะบอกนะครับมีคนที่ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ามันอย่างลุงสมานถ้าเขาอยากจะกินเนี่ย
3: ครับ
2: หรือว่าเขากำลังฟังอยู่มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมอยู่ตรงน
3: ี้ก็ซื้อมากินน้ำคุ้มครับ
2: คุ้ม
3: เพราะผมซื้อกินอยู่ประจำอยู่แล้วกินแล้วกินดีกินแล้วมันสบายเนื้อสบายตัวมันโล่งมัน
2: ครับ
3: เบาตัว
2: โอเคก็ขอบคุณลุงสมานมากนะ
3: ครับ
2: ที่มาเล่าสู่กันฟัง
3: ครับ
2: ครับทางบริษัทก็ขอให้คุณลุงสมานร่างกายแข็งแรงขึ้นไปอีกหาเงินได้เยอะ
3: ๆครับ
2: นะครับผมสุขกายสุขใจครับพี่เทวดารักษาครับผม
3: ครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ

0: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานนานาชาติชุดต่อไปให้ฟังนะครับเริ่มจากนิทานพม่าครับเรื่องปัญญาที่เฉียบแหลมเรื่องเกิดขึ้นสมัยอดีตกาลที่หลายประเทศต่างก็ไล่ล่าอาณานิคมแย่งชิงเป็นประเทศมหาอำนาจกันอย่างไม่ลดละพม่าถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็เปี่ยมด้วยไพร่พลที่ทรงพลังจึงสามารถแผ่ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางประเทศพม่ามีขุนทหารหลายคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีเลิศแต่ที่ฉายแววโดดเด่นต้องตาต้องใจของพระเจ้าแผ่นดินคงจะไม่พ้นทหารหลวงมีนามว่าหม่องยะเซนอกจากความเฉลียวฉลาดยากที่จะหาใครเทียบได้แล้วเขาก็ยังมีอารมณ์ขันอยู่เป็นนิดวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จประพาสป่าหลังจากว่างเว้นจากศึกสงครามโดยมีหม่องยะเซแล้วก็ข้าทาสบริวารจำนวนหนึ่งติดตามไปอย่างใกล้ชิดขณะที่ประทับอยู่บนหลังม้าก็ผ่านต้นมะม่วงป่าที่มีผลดกก็นึกจากเสบยก็เรียกหม่องยะเซเข้าไปหาเราอยากจะกินมะม่วงต้นเนี้ยเจ้าเก็บให้เราได้ลิ้มรสของมันสักสองสามลูกเถอะไปยะค่ะพระองค์จะเสวยร้อนหรือเย็นละไปยะค่ะข้าอยากจะกินร้อนนะหม่องยะเซก็เดินไปหยิบไม้ยาวตีที่ก้านมะม่วงพวงหนึ่งพอตกลงพื้นหม่องยะเซก็เดินถือมะม่วงสามลูกมาถวายใส่พระหัตถ์พระองค์ก็ถือมะม่วงขึ้นมาเป่าเอาเศษดินเศษผงที่ติดอยู่กับผลมะม่วงพลางบอกกับหม่องยะเซยะเซเราอยากจะได้มะม่วงต้นนี้อีกแต่ครั้งนี้ขอเป็นแบบเย็นก่อนแล้วกันได้ไปยะค่ะฟาบาทหม่องยะเซรับคำแล้วก็จัดแจงปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงพร้อมกระเด็ดมะม่วงอีกสองลูกค่อยๆประคองลงมาถวายเช่นเดิมพระองค์รับมะม่วงไว้แล้วก็ตรัสถามหม่องยะเซหม่องยะเซเราข้องใจว่ามะม่วงร้อนกับมะม่วงเย็นของเจ้าเนี่ยมันคือเราจับตาดูมันก็เหมือนกันอะไหนช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยสิขอดีชะถ้าพระองค์ประสงค์เสวยร้อนข้าก็ปาให้มันร่วงลงพื้นดินจะเสวยได้ก็ต้องเป่าเศษดินเศษทรายที่ติดมากับผลของมันออกเสียก่อนแต่ถ้าพระองค์โปรดเสวยมะม่วงเย็นข้าก็จะขึ้นไปเก็บบนต้นพระองค์ก็สามารถเสวยได้ทันทีโดยไม่ต้องเป่าพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างนั้นก็ทรงพระสวนชอบพระทัยแล้วก็รับสั่งบอกว่าเจ้านี่ฉลาดจริง เรามันโง่เองคิดไม่ถึงเลยก็จริงอย่างที่เจ้าพูดนั่นแหละถ้าเราจะกินของร้อนมันก็ต้องเป่าซะก่อนถึงจะกินได้เอออารมณ์ขันของเจ้านี่มันถูกใจเราเหลือเกินครั้นเวลาต่อมาพระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปปราบหัวเมืองกรุงอังวะไพร่พลก็ตั้งค่ายพักแรมกันในป่าลึกพอเวลาจะหุงหาอาหารหรือว่าชำระล้างร่างกายก็ต้องขึ้นไปที่เชิงเขาข้าศึกเห็นก็ดักทำร้ายทำให้สูญเสียกำลังพลวันละหลายคนพระเจ้าแผ่นดินเห็นว่าขืนปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ตลอดไปคงไม่ดีแน่ๆก็เรียกประชุมเหล่าขุนทัพมาร่วมหาแนวทางแก้ปัญหานายกองคนหนึ่งก็ให้ความเห็นว่าเออเราควรจะขุดบ่อน้ำไว้ใช้เองนะพะยะค่ะทหารจะได้ไม่ต้องออกไปตักน้ำที่นอกค่ายกษัตริย์ก็บอกว่าข้าเคยให้คนขุดแล้วแต่ที่เนี่ยตาน้ำมันลึกมากขุดบ่อไม่ได้ผลขุนทหารก็ทูลต่อไปว่าควรจะให้ไพร่พลของเราไปตักน้ำมาใช้ในเวลาค่ำคืนดีไหมพะยะค่ะอีกคนก็กล่าวว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีแต่อย่าลืมที่เราไม่มีโอ่งไว้สำรองน้ำนะอีกทั้งกองทัพของเรามีกำลังพลมากต้องใช้น้ำทั้งวันเพราะฉะนั้นความคิดของท่านไม่เป็นผลหรอกกษัตริย์พม่าก็เริ่มกังวลเมื่อยังหาข้อยุติไม่ได้แต่พระองค์ก็นึกขึ้นมาได้เออมองยะเซมากับทัพเราหรือเปล่ามาพะยะค่ะงั้นรีบตามมาหาเราเดี๋ยวนี้เลยบางทีมองยะเซอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครั้นมองยะเซมาถึงพระองค์ก็ตรัสว่าเออมองยะเซลองใช้สติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของเจ้าคิดหาวิธีนำน้ำจากเชิงเขามาใช้ที่ค่ายของเราโดยไม่ต้องเดินทางไปตักให้เสียเวลาและทหารก็ไม่ต้องถูกฆ่าตายเป็นเบื่อสิจะได้ไหมพะยะค่ะรุ่งเช้าเมื่อพระองค์ลืมพระเนตรขึ้นมาก็จะได้พบน้ำตามความประสงค์เจ้าต้องการกำลังพลในการดำเนินงานเท่าไหร่ก็เกณฑ์ไปได้ตามใจชอบนะเราอนุญาตถ้าหากว่างานครั้งนี้สำเร็จเราจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นขุนพลรับด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมพะยะค่ะมองยะเสก็เกณฑ์ไพร่พลไปดำเนินการในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยจากศัตรูครั้นรุ่งเช้าพระเจ้าแผ่นดินลุกจากเตียงบรรทมก็พบว่าทหารหลายคนต่อแถวกันเอาภาชนะมารองน้ำพระองค์ทรงพอพระทัยเป็นยิ่งนักก็แย้มพระโอษฐ์แล้วก็ถามเออมองยะเสเจ้าทำสำเร็จจริงๆ เจ้าช่วยอธิบายกับเราทีสิว่าน้ำนี่ไหลมาได้ยังไงข้าก็ทำท่อจากไม้ไผ่ลำใหญ่ที่ทะลุปล้องแล้วก็นำมาต่อกันหลายๆลำน้ำที่เชิงเขาก็จะไหลมาตามท่อส่งมายังค่ายเพิ่งจะสำเร็จเดี๋ยวนี้เองนะพะยะค่ะมันไหลมาตามท่อไม้ไผ่เหรอแล้วไหนล่ะข้าไม่ยักเห็นแม้แต่ลำเดียวข้าให้ทหารฝังท่อนั้นลงใต้พื้นดินเพื่อพรางไม่ให้ข้าสึกเห็นเพราะไม่เช่นนั้นจะถูกทำลายทิ้งเราจะได้มีน้ำใช้กันตลอดทั้งวันเมื่อไม่ต้องการใช้ก็อุดรูเสียกษัตริย์พม่าก็พอพระทัยกับการแก้ปัญหาของมองยะเสเป็นยิ่งนักทรงพระสวนร่าเริงสติปัญญาของเจ้านี่มันช่างเฉียบแหลมเสียจริงนะเราชื่นชมในความสามารถของเจ้าที่ทำงานเสร็จตามกำหนดเพราะฉะนั้นข้าก็จะทำตามสัญญาแต่งตั้งให้เจ้าเป็นขุนพลประจำทัพหลวงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งละพะยะค่ะการที่ไพร่หลวงอย่างมองยะเซได้เลื่อนยศเป็นขุนพลประจำทัพหลวงก็เป็นเพราะสติปัญญาอันฉลาดของเขานั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ทะนงตนว่าข้าเก่งกล้าเกินคนอื่นมีความนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็มีอารมณ์ขันคนผู้นั้นย่อมจะมีเสน่ห์อยู่ในตัวเองเป็นที่จดจำของคนอื่นและผู้ที่มีไหวพริบปฏิภาณสามารถจะลงมือปฏิบัติงานได้จริงอย่างชำนาญย่อมนำตนเองให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างปลอดภัยครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินบทกลอนที่ว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาคือคนมันจะติอยู่ยังไงก็ตินะครับถ้าเขาไม่ชอบใจเขาก็ติเขารักเขาก็ชมเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่มีใครในโลกที่เกิดมาสมบูรณ์คนเราเนี่ยไม่ดีอย่างหนึ่งก็อาจจะมีดีอย่างหนึ่งเขาบอกว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เรามาเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดแ เรามาทำความเข้าใจกับโลกนะครับว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างที่ใจเราไม่ทุกข์อย่างมีความสุขคนมีปัญญาอยู่ตรงไหนก็มองโลกในแง่ดีให้มีความสุขได้ถ้าคนมักทุกข์อยู่ตรงไหนมันก็ทุกข์นะภาษาพระท่านว่าอย่างนั้นนะครับนะพูดไปพูดมาเนี่ยผมเหมือนเทศน์ให้ท่านผู้ฟังฟังเลยนะครับขอโทษที คนเคยบวชมาอย่าว่ากันท่านผู้ฟังนะผมจบประโยค9ตั้งแต่เป็นสามเณรบวชเณรอยู่10ปีนะบวชเณรอยู่10ปีบวชพระอยู่3ปี13ปีมีวาสนาจบประโยค9เป็นสามเณรวันบวชน่ะในหลวงบวชนะครับในหลวงท่านมาเองเสด็จมาเองสมเด็จพระราชินีท่านก็มาชื่นใจมีกำลังใจท่านผู้ฟังมีกำลังใจให้เราอยู่เพื่อทำคุณงามความดีความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถ้าอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยไม่ทุกข์ก็จบนะครับเหมือนเราเดินตามถนนเนี่ยนะบางคนก็ชอบเดินตากแดดมันก็ร้อนเขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเดินตากแดดอ้อมๆหลบไปกั้นร่มเดินตามร่มไม้ไปมันก็เย็นอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะวางจิตเราเลือกที่จะวางความคิดของเรายังไงครับท่านผู้ฟังนำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่ผมเป็นเจ้าของแล้วก็ผลิตขึ้นมานะครับก็มีจุดประสงค์ก็คือผู้ดื่มก็ให้ได้คุณประโยชน์ให้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ผลกำไรที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็ได้มาช่วยพระพุทธศาสนาช่วยผู้พิการนะครับใครอยากจะดูอยากจะเห็นว่าโอ้กิจกรรมนี้ทำยังไงเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับดูข้างกล่องที่ท่านซื้อไปเขียนยังไงให้ลูกหลานมันเข้าให้ดูไปคลิกดูนะครับแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผมมั่นใจว่าเยอะพอสมควรเยอะมากนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องเราต่อนะครับคนของเราแต่ละคนเนี่ยถ้าตราบใดยังไม่เป็นพระอรหันต์ย่อมมีข้อบกพร่องคนเรามันไม่ดีอย่างหนึ่งมันก็ดีอย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังไม่ได้อย่างหนึ่งก็ต้องได้อย่างหนึ่งนะครับความจริงมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันมีนิทานสไตล์ผมเล่าก็ต้องมีนิทานเล่าให้ฟังนะครับมีชายจีนคนหนึ่งแกแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมทานถังน้ำใบหนึ่งนี่มีรอยแตกในขณะอีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถังแต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากลำธารกลับหมู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังที่มีรอยแตกนี่พอถึงบ้านนี่มันเหลืออยู่ครึ่งเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยดำเนินมาเป็นเวลา2ปีเต็มคนที่ตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านก็ได้แค่ครึ่งถังนะครับในอีกถังหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันถังน้ำที่มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวหลังจากเวลา2ปีที่ถังน้ำมีรอยแตกมองเห็นว่าเป็นความล้มเหลวอันขมขื่นวันหนึ่งที่ข้างลำธารมันได้พูดกับคนตักน้ำว่าข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้าทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่านคนตักน้ำได้บอกว่าเจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้าแต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลา2ปีนะครับจะเก็บดอกไม้สวยๆเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์แต่งโต๊ะกินข้าวบูชาพระถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้นี่ครับเหมือนอย่างบิลเกตนะครับหรือว่าคนที่ก่อตั้ง Facebook นะครับหลายๆคนเขาก็ออกจากโรงเรียนกลางคันคนเราเสียอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะเสียหมดทุกอย่างเสียอย่างหนึ่งก็อาจจะได้อีกอย่างหนึ่งก็ไม่แน่เสมอไปบางครั้งวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ฉะนั้นคนเราแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่รอยตำหนิและข้อบกพร่องที่เราแต่ละคนมีนั้น
3: อาจช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจและกลายเป็นบำเหน็จรางวัลของชีวิตได้สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่ยอมรับคนอื่นในแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นหลักการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราเข้าใจเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขนะครับจะมองหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ่ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนี่หลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าไว้ครับท่านผู้ฟังน้ำมะกุสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรแซนทิปโกก็อยากจะฝากนะครับฝากไว้กับท่านผู้ฟังว่าท่านดื่มอาหารเสริมยี่ห้ออื่นแบบอื่นลองดูแล้วถ้ายังไม่สุยังไม่ถูกใจยังไม่พอใจยังไม่ชอบใจแนะนำน้ำมังคุดลองเอาไปดื่มดูดื่มดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงน้ำมังคุดก็เป็นน้ำมังคุดแท้ๆสารแซนโทนที่มีประโยชน์จากเปลือกมังคุดเราก็สกัดใส่สารแซนโทนของเราเนี่ยได้รับการยอมรับมาตรฐานจากสถาบันบรุนชวิกนะครับบรุนชวิกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นเรื่องคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยลองดื่มดูก่อนแค่นั้นเองอยากบอกแค่นี้ขอบคุณครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำ
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ชมเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
10: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจน

0: ข้าวออกรวงใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
1: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: จ้าตอนนี้
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะคนไหนอายุถึง60แล้วยกมือขึ้นนี่ นะครับผมก็มองไม่เห็นหรอกก็ถามไปงั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใครที่ถึง60นี่ถือว่าโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีว่า 8% เท่านั้นคน100คนที่เกิดมาที่อยู่รอดถึง60ปีนี่มีเหลืออยู่ 8% ทีนี้คนอายุถึง60ปีแล้วนี่มันมีเรื่องที่เราไม่ควรทำนะครับแล้วควรหลีกเลี่ยงอะไรเนี่ยนะครับ10ข้อข้อแนะนำ10ข้อนะครับสำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปเขาบอกว่า1ถ้าจำเป็นต้องขึ้นลงบันไดให้จับราวบันไดให้แน่นนะครับให้จับราวบันไดให้แน่นข้อที่2อย่าก้มตัวทันทีเพื่อไปแตะนิ้วเท้าเวลาใส่รองเท้านะครับให้มีเครื่องมือช่วยใส่นะครับใส่รองเท้านี่ต้องยกเท้าขึ้นมานะครับข้อที่3อย่ายืนใส่กางเกงหาที่นั่งลงก่อนใส่เพราะคือถ้ายืนใส่กางเกงมีโอกาสพลาดแล้วก็ล้มได้ท่านผู้ฟังข้อที่4อย่าลุกขึ้นนั่งขณะที่ตัวเองนอนหงายให้ลุกขึ้นนั่งโดยตะแคงด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับข้อที่5อย่าบิดตัวก่อนการออกกำลังกายให้อุ่นเครื่องตั้งตัวเสียก่อนค่อยบิดตัวได้ค่อยๆวอร์มไปข้อที่6อย่าเดินถอยหลังอาจจะล้มหงายหลังได้ข้อที่7อย่าก้มเพื่อยกของหนักให้งอเข่าก่อนนั่งลงจึงยกของหนักในขณะที่ย่อตัวลงเพื่อไม่ให้หมอนรองกระดูกเสื่อมข้อที่8อย่าลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆอาจจะเซล้มได้ให้นั่งนิ่งๆสัก 2-3 นาทีค่อยลุกขึ้นข้อที่9อย่าเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆในห้องน้ำควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและข้อที่10อย่าปีนยืนบนเก้าอี้เพื่อหยิบของจากที่สูงเพราะอาจพลาดตกเก้าอี้พลิกได้ทำไมเขาถึงห้ามทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า 51% นะครับของคนชราคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยล้มแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพคือถ้าล้มแล้วเนี่ยส่วนมากสาเหตุที่ล้มก็เกิดมาจาก10ข้อนี่แหละนะครับขึ้นลงบันไดไม่แน่นแล้วมันลื่นก้มตัวไปใส่รองเท้ากับทันหันใส่กางเกงยืนใส่ลุกขึ้นนั่งปุ๊บพับทันทีนะแล้วก็ก้มๆเงยๆแบบยกของหนักแล้วก็ลุกจากเตียงที่นอนทันทีแล้วก็เบ่งทายในอุจจาระในห้องน้ำแรงๆแล้วก็ปีนนู่นปีนนี่คือเป็นเพราะอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราคือใจน่ะมันได้ผมก็รู้ผมน่ะเป็นบ่อยนะขึ้นเขาอู้200ขั้นสบายเดินปุ๊บๆๆๆพอถึงครึ่งทางลมจะใส่จะเป็นลมเอาใจน่ะมันได้ใจมันไม่แก่หรอกแต่คิดว่าตัวเองยังไหวแต่ร่างกายมันไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ใครที่เคยเดินทางขึ้นไปตามถนนสายเอเชียแถวๆอยุธยาอ่างทองเนี่ยนะครับก็จะเห็นมีเรือนไทยที่เป็นไม้สักนี่มีอยู่ทั้งสองฝากฝั่งแต่ว่าที่มีมากที่สุดแล้วก็กิจการเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดนั้นสอรวยเจริญครับวันนี้จะคุยถึงประวัติชีวิตของคุณสำรวยสุขรวยเจริญลูกจ้างทำอิฐผู้กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจเรือนไทยมูลค่าเป็นล้านล้านคุณสำรวยสุขเจริญหรือว่าป้ารวยเนี่ยมีพื้นเพเป็นคนอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนพ่อแม่เป็นคนจีนแซ่ลิมตั้งแต่เริ่มจำความได้เธอพบว่าทั้งพ่อทั้งแม่ป่วยมีโรคประจำตัวทั้งคู่พ่อหรือว่าเตี่ยนี่มักจะอาเจียนเป็นเลือดเนื่องจากติดฟินส่วนแม่ก็มีอาการสภาพจิตไม่ปกติภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวก็เลยตกอยู่ที่พี่ชายของเธอซึ่งทำงานเป็นลูกจ้างเผาอิฐอยู่ในโรงอิฐความทรงจำในวัยเด็กสำหรับ ป้ารวยเนี่ยมีแต่ความอัตคัดขัดสนต้องกระเบียดกระเสียนทุกอย่างและเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสได้เล่าเรียนเธอต้องหารายได้เอาเองด้วยการช่วยพี่ชายรับจ้างเผาอิฐกระบวนการทำอิฐในสมัยนั้นก็คือการนำดินมาแล้วใช้เท้าย่ำแยกเป็นกองกองแล้วมาทอดใส่บล็อกขนขึ้นรถลากแล้วก็เข็นเข้าเตาเผาทุกขั้นตอนใช้กำลังคนทั้งหมดเธอจำได้ว่าตอนนั้นได้ค่าแรง4บาทต่ออิฐ100ก้อนบางวันที่ขยันมากหน่อยก็ทำได้ถึงวันละ1,000ก้อนก็จะได้ค่าแรงถึง40บาททุกเช้าเด็กหญิงสำรวยก็ต้องมาย่ำดินทำอิฐที่โรงอิฐก่อนจากนั้นจึงค่อยไปโรงเรียนจึงไม่น่าแปลกใจที่ว่าการเรียนของเธอค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นบางครั้งก็ต้องหยุดเรียนเพราะว่าทำงานยังไม่เสร็จวันไหนที่ได้ไปโรงเรียนก็ใช่ว่าจะเรียนได้ราบรื่นเพราะว่าทั้งสมุดดินสอ

0: ก็มีไม่พร้อมสับเหมือนกับคนอื่นแม้กระทั่งเสื้อที่จะสวมไปโรงเรียนก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงข้าวกลางวันที่เธอถึงก็ต้องประทังความหิวด้วยการแอบกินข้าวก้นปิ่นโตที่ครูสั่งให้ไปล้างคือครูเขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ให้เอาปิ่นโตไปล้างนั่นแหละเธอก็ไปค่อยๆขอดกินที่ครูเหลือติดอยู่ก้นปิ่นโตเนี่ยเอามากินแต่อย่างไรก็ตามเด็กหญิงสำรวยก็ไม่เคยสอบตกเธอกัดฟันเรียนจนจบชั้นป.4 สำหรับเด็กผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งในตอนนั้นก็นับว่าดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเมื่อหมดพันธนาการจากการเรียนแล้วเธอก็กระโจนเข้าสู่การเป็นลูกจ้างทำอิฐเต็มตัวทุ่มเทอยู่กับการมุมานะทำกินหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้เพื่อจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็รักษาเตี่ยกับแม่แรงผลักดันที่ทำให้เธอมุ่งมั่นทำมาหากินตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพแวดล้อมของสังคมรอบข้างที่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนจนโดยเฉพาะครอบครัวของเธอเนี่ยถูกเหยียดหยามทั้งด้วยวาจาแล้วก็การแสดงออกตลอดมาจนความขมขื่นนี้สั่งสมอยู่ในจิตใจเธออย่างยากจะลบเลือนมีเพียงครอบครัวเพื่อนบ้านครอบครัวเดียวที่ให้ความเอื้อเฟื้อเจือจานด้วยการแบ่งข้าวสารและอาหารมาให้แม้แต่ลูกสาวที่เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับเธอชื่อมะลิก็ยังแบ่งเสื้อในให้เธอใช้ใส่ไปโรงเรียนสำรวยจดจำความมีน้ำใจของเพื่อนบ้านครอบครัวนี้ไว้ในใจเธอปฏิญาณกับตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เธอมีโอกาสจะช่วยเหลือพวกเขาได้เธอจะตอบแทนพวกเขาอย่างไม่ลังเลอายุได้15 ปีสำรวยก็เริ่มแตกเนื้อสาวความเปล่งปลั่งของเธอเกิดไปสะดุดตาชายหนุ่มในงานบุญงานหนึ่งเข้าผลก็คือสำรวยโดนฉุดครับป้ารวยเล่าให้ฟังบอกว่าหนุ่มที่มาฉุดเธอนั้นได้รับการยุแย่จากญาติมาอีกทีเพราะว่าอาจจะย่ามใจเพราะเห็นว่าเธอเป็นเพียงเด็กสาวที่ไม่มีฐานะอะไรเป็นแค่ลูกตะแปะจนๆคนหนึ่งเท่านั้นเองเธอถูกฉุดลงเรือมาถึงบ้านเขาที่อยุธยาเขาบอกแกมบังคับว่าให้อยู่ด้วยกันไปช่วงหนึ่งก่อนแล้วจะพากลับมาขอขมาพ่อกับแม่ทีหลังเธอไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อกรอะไรได้จึงได้แต่กล้ำกลืนอยู่ด้วยความไม่เต็มใจนอกจากไม่เต็มใจแล้วยังต้องเผชิญแรงกดดันสารพัดโดยเฉพาะเมื่อต้องอาศัยอยู่ในบ้านของสามีที่มีฐานะถึงแม้จะช่วยเขาดำนาปลูกข้าวหุงข้าวทำงานบ้านทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่วายถูกค้อนขอดจากพ่อแม่สามีว่ามาแต่ตัวที่สำคัญก็คือสำรวยอยู่โดยไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวเมื่อครั้งอยู่บ้านตัวเองแม้ว่าจะลำบากขัดสนขนาดไหนแต่เธอก็ยังสามารถทำงานเลี้ยงตัวได้เงินจากการทำอิฐแม้จะได้วันละ5 บาท 10 บาทแต่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงที่มีความหมายสำหรับเธอสำรวยจึงเพียรอ้อนวอนขอให้สามีพาเธอกลับบ้านจนสุดท้ายสามีทนไม่ไหวก็ยอมพาเธอกลับอ่างทองพร้อมๆกับทำพิธีขอขมาพ่อแม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอันว่าเธอกับสามีได้กลับมาอยู่ที่บ้านสมใจแต่ว่าที่นี่สำรวยต้องแบกภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวเพราะสามีมีนิสัยขี้เกียจไม่ชอบทำมาหากินสำรวยกลับมาทำงานโรงอิฐได้สักพักกับเงินที่ได้มาน้อยนิดเมื่อต้องเลี้ยงสามีด้วยก็แทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังจนกระทั่งญาติของเธอคนหนึ่งทนไม่ได้ก็ชักชวนให้เธอรีบเปลี่ยนอาชีพเสียก่อนที่จะอดตายญาติคนนี้มีเรือสำปั้นขนาดใหญ่วิ่งขึ้นล่องค้าขายในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเขาเสนอขายเรือแจวให้สำรวยและสามี1 ลำเพื่อจะได้เอาไปทำมาหากินสำรวยเห็นดีด้วยก็ตัดใจขายสร้อยทอง2 สลึงที่เคยซื้อเก็บไว้นานแล้วนำเงินที่ได้มาซื้อข้าวของอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้บนเรืออีกส่วนหนึ่งก็สำรองไว้ใช้ในการลงทุนค้าขายส่วนค่าเรือราคา800 บาทญาติผู้ใจดีคนนั้นก็ตกลงให้เชื่อไว้ก่อนเป็นอันว่าสำรวยเริ่มชีวิตแม่ค้าเรือเร่นับแต่นั้นทุกวันเรือแจวลำเล็กๆของเธอจะผูกติดไว้กับท้ายเรือใหญ่เมื่อไปถึงชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ริมน้ำสำรวยกับสามีก็จะพายเรือเล็กออกมาเร่ขายของอันได้แก่มะพร้าวกะปิน้ำตาลน้ำปลาพริกหัวหอมกระเทียมโดยสินค้าเหล่านี้จะรับซื้อจากจุดหนึ่งแล้วก็นำไปขายอีกจุดหนึ่งเป็นทอดๆไป หากเรือเทียบท่าไหนแล้วบนฝั่งมีตลาดนัดก็จะนำสินค้าขึ้นไปขายบนฝั่ง
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนะครับพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสม

0: ขาจ้างบริษัทมาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางขวดหนึ่ง360 บาทนะสั่ง3 ขวดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกอาจจะช้าสักวัน2 วันท่านผู้ฟังแต่ก็สะดวกนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงปล่อยปลาเนี่ยพูดนิดหนึ่งนะครับมันเป็นการต่อชะตาชีวิตคือสัตว์มันจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าจะเราคิดจะปล่อยปลาเนี่ยไปเอาปลาหน้าเขียงเข้าไปในตลาดนี่แหละก็อย่าไปเอาปลาที่เขาใส่ถุงไว้เพื่อที่จะปล่อยไว้ริมน้ำนะครับแต่เราไม่ไปซื้อปล่อยเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ฆ่ามันเพราะว่าอาชีพเขาเอาปลามาปล่อยเขาก็ต้องเลี้ยงมันอย่างดีนกเหมือนกันนะครับถ้าเราจะปล่อยเนี่ยไปในตลาดนะครับบางทีผมผ่านตลาดบางตลาดซื้อมันยกตลาดเลยมันเป็นการสะเดาะเคราะห์คือปลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยนะครับซื้อเลยท่านผู้ฟังซื้อมากิโล2โล3โล4โลถ้าเราจะสะเดาะเคราะห์ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยอย่างนั้นน่ะอันนั้นได้อานิสงส์มันมีเรื่องนะมีสัมมาเนรรูปหนึ่งบวชอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรในครั้งพุทธกาลคือสัมมาเนรสังกิจจะนะพระสารีบุตรท่านก็เล่าย่อๆนะครับท่านก็ตรวจดูดวงชะตาเนรว่าเนรโอ้เนรเนี่ยจะเสียชีวิตภายใน7 วันเสียชีวิตภายใน7 วันก็ให้สัมมาเนรนั้นกลับไปสั่งลาญาติโยมไปเยี่ยมบ้านเสียภายใน7 วันนะคือเนรก็เชื่อนะเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านพยากรณ์มันไม่ผิดอยู่แล้วว่า7 วันยังไงแล้วก็ต้องตายตายอยู่แล้วก็เดินกลับบ้านเดินท่อมๆกลับไปบ้านไปลาญาติลาโยมบอกญาติบอกโยมเดินไปก็ไปเจอปลาที่อยู่ในนาที่น้ำมันแห้งขอดกำลังจะตายเนนก็คิดยังไงแล้วก็ต้องตายอยู่แล้วแหละนะครับก็เอาจีวรช้อนเอาปลานะครับเอามุมจีวรตักปลาเก็บปลาก็ไปปล่อยในสระในทะเลในคลองใหญ่ปลาก็รอดไปเดินไปก็ไปเจอสัตว์มันติดบ่วงติดแล้วในพานว่ายังไงเราก็ต้องตายชีวิตใครๆก็รักก็ปล่อยก็มันไปก็กลับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมอะไรไปบอกว่าพระสารีบุตรบอกว่าจะตายจะมรณภาพภายใน7 วันญาติโยมก็ร้องให้นะครับร้องห่มร้องให้แต่ปรากฏว่าพอครบ7 วันสัมมาเนรไม่ตายเอ้าอยู่ไปอีกหลายวันท่านก็ไม่มรณภาพท่านไม่ตายกลับไปหาพระสารีบุตรนะครับพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋ออานิสงส์เนนเพราะเนนไปต่อชีวิตเขาไปช่วยชีวิตเขานะเขาจะต้องตายแน่นอนอยู่แล้วนี่เราไปต่อชีวิตเขานะครับไปต่อชีวิตเขาไว้เราก็รอดมาอย่างนี้นะครับก็มีอานิสงส์มีบุญอยู่นะครับจากกรรมหนักก็จะเป็นกรรมเบาลงไปอันนี้คือเป็นนิทานที่มีอยู่ในธรรมบทแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับท่านผู้ฟังโดยพิจารณาโดยธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าเรามีกินได้กินแค่อิ่มหนึ่งแต่คนอื่นลำบากถึงชีวิตคือมีสัตว์ตายเพราะการกินของเรายังไงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้มาฟังว่าน้ำมคุฏของเรามีขายที่ไหนครับ
1: น้ำมะคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มี

0: สารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เส้นทางล่องเรือขายของก็คือตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาจากย่านบางขุนเทียนบางไทรขึ้นไปถึงท่าล่อพิจิตรกำแพงเพชรต้องกินอยู่หลับนอนประกอบกิจวัตรต่างๆบนเรือทุกวันทุกคืนจนผ่านไปเป็นปีจากปีหนึ่งเป็นหลายปีระหว่างนั้นลูกเต้าก็ค่อยๆทยอยคลานตามมันออกมาถึง6คนแม้ว่าเธอจะอยากดูแลลูกน้อยด้วยตัวเองแต่ภารกิจการหาเลี้ยงชีพที่รัดตัวก็บังคับให้เธอต้องจำใจฝากลูกๆไว้กับพี่สาวแล้วก็ญาติๆที่เขาอยู่บนฝั่งช่วงแรกที่ขายของชำมีรายได้แค่พอกินพอใช้ต่อมาเธอเปลี่ยนมาขายกล้วยไข่กำแพงเพชรปรากฏว่ารายได้ดีมากจนสำรวยเก็บเงินซื้อเรือยนต์ได้ในเวลาต่อมาแม้ความเป็นอยู่จะเริ่มดีขึ้นแต่ชีวิตครอบครัวบนเรือเร่สำหรับสำรวยกลับมีแต่ความคับแค้นใจเพราะว่าสามีมักจะเอาเปรียบเธอในทุกเรื่องนอกเหนือจากหน้าที่หลักคือถือหางเสือแล้วจะไม่ยอมทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากกินเหล้าแล้วก็เล่นหวยหน้าที่ทุกอย่างที่เหลือก็เลยตกเป็นของสำรวยคนเดียวทั้งค้าขายทำกับข้าวซักผ้ามีหนำซ้ำยังต้องทนเป็นกระสอบทรายให้สามีเมื่อเวลาเขาเรียกร้องจะเอาเงินไปเล่นหวยแล้วได้ไม่สมใจบ่อยครั้งที่เธอต้องโดดลงไปงมเก็บเอาหม้อไหถ้วยชามในแม่น้ำยามสามีเกิดอารวาสฟาดงวงฟาดงาคว้างวัตถุสิ่งของต่างๆเหล่านี้ลงไปนั่นคือภาพชีวิตด้านลบตลอดระยะเวลา15ปีที่ป้าสำรวยยังไม่ลืมแต่ถ้ามองในด้านบวกการที่ได้ล่องเรือไปตามสายน้ำก็ทำให้เธอมีโอกาสได้พบเห็นชีวิตและบ้านเรือนสวยงามสองข้างทางมากมายความงามของบ้านเรือนไม้ทรงโบราณทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาประทับตราตรึงอยู่ในความใฝ่ฝันของแม่ค้าเรือเร่ตัวเล็กๆคนนี้ป้ารวยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมันเป็นความชอบนะเราเห็นเรือนไทยสวยๆอยู่สองฟากฝั่งได้เห็นยอดแหลมๆนี่นะชอบมาตั้งแต่นั้นเลยเราก็แบบคิดว่าเออนะถ้าเรามีบ้านนะเราก็อยากจะปลูกแบบนี้บ้างด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่ล่องเรือลงมาจากทางเหนือเธอก็จะหาซื้อไม้เก่าๆใส่เรือมาด้วยเอากล้วยไข่กองทับไว้พอลงมาถึงป่าโมกก็จะแบกไม้ขึ้นไปฝากเก็บไว้กับบ้านญาติๆเที่ยวละท่อนสองท่อนด้วยความใฝ่ฝันลึกๆว่าวันหนึ่งเธออาจจะได้นำไม้เหล่านี้มาสร้างบ้านทรงไทยเป็นของตัวเองชีวิตตามสายน้ำมาถึงจุดสิ้นสุดณจุดที่เธอหมดความอดทนในพฤติกรรมของสามีสำรวยก็ตัดสินใจขอแยกทางปรากฏว่า15ปีเต็มๆกับการอุทิศตัวทำงานไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยสามีให้ส่วนแบ่งเธอมา800บาทกับลูกอีก6คนที่กำลังกินกำลังโตเขาได้เรือทั้งลำไปแม้แต่ไม้เก่าที่เธอซื้อมาฝากญาติเก็บไว้ก็ขโมยเอาไปขายเกือบหมดมีหนำซ้ำยังขู่ไม่ให้เธอฟ้องเอาค่าเลี้ยงดูลูกอีกแต่กับนักสู้ชีวิตอย่างสำรวยเหตุการณ์ไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนก็ทำอะไรเธอไม่ได้เธอก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันไม่มีอะไรติดตัวก็สบายดีในวัยแค่29ปีสำรวยมีกำลังเข้มแข็งพอที่จะสู้โดยความเชื่อมั่นว่าชีวิตต้องดีขึ้นไม่ลูก6ผู้มีเงินติดตัวไม่ถึงพันบาทกัดฟันบอกตัวเองอย่างนั้นกลับมาเริ่มต้นชีวิตบนฝั่งใหม่ที่ป่าโมกสำรวยนำลูกเต้าที่กระจัดกระจายฝากคนนู้นฝากคนนี้มาอยู่รวมกันจัดการซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งจำนวนไร่เศษๆในราคา 18,000 บาทด้วยการผ่อนชำระระยะยาวรวบรวมเศษไม้เก่าๆที่รอดพ้นสามีมาได้ต่อเป็นเพิงเล็กๆมีหลังคาพอให้เธอและลูกได้ซุกหัวนอนเริ่มหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเป็นแม่ค้าขายทุกอย่างแล้วก็ขายทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเริ่มตั้งแต่ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปตลาดอ่างทองขายผักผลไม้ทั้งมะม่วงสับปะรดรวมถึงพืชผักทุกชนิดโดยรับเหมาซื้อจากเจ้าของสวนแล้วก็วางไว้เป็นกองๆขายปลีกให้กับคนทั่วไปที่มาจ่ายตลาดพอสายๆตลาดใกล้วายก็ปล่อยออกไปในราคาถูกๆช่วง3โมงเช้ากลับมาหาบขนมขายบางวันก็คั่วข้าวโพดให้ลูกเอาไปขายที่โรงเรียนหรือไม่ก็ไปเหมามะม่วงตามสวนมาขาย ทำทุกอย่างให้ได้เงินมาเลี้ยงลูก6ชีวิตที่รอเธออยู่โชคดีว่าช่วงนี้ลูกๆเริ่มโตพอที่จะช่วยแม่ได้บ้างแล้วจึงช่วยแบ่งเบาภาระการทำขนมแล้วก็ขายขนมจากแม่ไปได้บ้างเธอบอกว่าแม้จะเหนื่อยหนักหนาสาหัสยังไงก็แล้วแต่รายได้ก็ไม่เลวเงินสดๆ 5-600 บาทที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในแต่ละวันทำให้เธอมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตขึ้นอีกมากแล้วช่วงจังหวะพลิกผันของชีวิตแม่ค้าไม้ก็เกิดขึ้นตรงนี้ระหว่างที่เป็นแม่ค้าอยู่นั่นน่ะคนค้าไม้ที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยล่องเรือด้วยกันมาพูดคุยขอให้เธอช่วยเป็นนายหน้าหาคนมาซื้อไม้โดยจะแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขายให้เธอแม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยแต่ว่าสำรวยผู้ถือคติว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาก็ไม่ขัดข้องการค้าไม้ดังกล่าวก็เป็นไม้ที่ได้มาจากการรื้อบ้านจากทางภาคเหนือล่องเรือลงมาขายกันเป็นหลังๆใครที่ต้องการปลูกบ้านเรือนไม้สามารถซื้อไม้เหล่านี้ไปประกอบเป็นหลังได้เลยสำรวยจำได้ว่าเปอร์เซ็นต์จากการเป็นนายหน้าค้าไม้เวลานั้นเขาคิดกันเป็นยกคือไม้หนึ่งยกเมื่อนำมาปูพื้นนี่จะได้ปริมาณพื้นที่กว้าง1วายาว4วาค่าในหน้าก็ยกหนึ่งก็300-500บาทแล้วแต่จะตกลงกันเมื่อมีรายได้จากหลายทางสำรวยก็สามารถแบ่งส่วนหนึ่งเก็บหอมรอมริบไว้ได้โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่ค่าเล่าเรียนของลูกๆแล้วก็ผ่อนจ่ายค่าที่ที่ซื้อมาแล้วเธอก็นำเงินที่สะสมไว้จำนวนหนึ่งไปซื้อไม้แล้วก็ว่าจ้างนายช่างให้ค่อยๆสร้างบ้านหลังใหม่ของเธอไปพร้อมๆกันเพียง3ปีหลังจากขึ้นฝั่งนี่ไม้ลูก6คนนี้ก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านที่สำรวยใฝ่ฝันอยากจะมีเป็นของตัวเองมานานเป็นบ้านทรงไทย2หลังคู่ติดกันที่เขาเรียกเรือนแฝดเรือนหลังแรกในชีวิตเธอได้ว่าจ้างให้นายช่างหล่อแล้วก็ช่างชะลอนี่ช่วยลงแรงทำให้โดยมีเธอคอยยืนกำกับอยู่ข้างๆตอนนั้นก็มุ่งหวังแต่จะให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่นึกเลยว่าบ้านในฝันหลังนี้จะพลิกชีวิตเธอทั้งชีวิต
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันขอฝากนะครับถ้าหากว่าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อขอร้องแหละนะถ้าใช้ดีขอให้บอกต่อแต่ถ้ามันไม่ดีอย่าไปบอกเราบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็จะแตกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยกุศลก็จะตกมาที่เรานะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะแต่ว่าอยู่กับผู้ฟังนานๆได้นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่ามาพูดมาคุยกันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังชีวิตทุกวันนี้นะครับเราต้องสู้นะครับแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปเครียดนะครับชีวิตจะมีความสุขได้ถ้าใจบอกว่าพอละเอาเท่านี้แค่นี้เราก็ดีแล้วอย่ามองคนที่สูงกว่าตัวเองมองคนที่ต่ำกว่าตัวเองสบายใจมองคนถ้าเราอ้วนก็มองคนที่อ้วนกว่าตัวเองสบายใจถ้าเราจนก็มองคนที่จนกว่าตัวเองจะสบายใจนะครับถ้าเราเป็นคนปกติก็มองคนพิการเราก็สบายใจถ้าเราพิการก็มองคนที่ป่วยติดเตียงเราก็สบายใจมีทุกรูปแบบนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับสิ่งที่มันเหนือกว่าดีกว่ามากกว่าเยอะกว่ารวยกว่าเนี่ยมันเป็นทุกท่านผู้ฟังพอใจในสภาวะที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองมีถือว่าเราทำมาแบบนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขชีวิตมันสั้นมีความสุขดีกว่าท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้มาฟังเสียงผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดนะครับมีความดันสูงมากเกิน200ดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมปัณโฑไพโรจน์ พนารินทร์พาท่านผู้มีเกียรติมาตามล่าหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตาพนารินทร์ขวดสีน้ำเงินขวดนี้อยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ท่านหนึ่งครับสวัสดีครับ
4: ผมสวัสดีครับ
3: ซื้ออย่างนอก
5: ซื้อนั่งวิสาขา
3: วิสาขา
5: สีจันค่ะ
3: สีจันอายุจะกี่แล้วคร
5: ับ
3: อ
5: ายุ66ปี
3: ชาวบ้านก็เอิ้นอย่าง
5: วิสาขา
3: เขาซื้อเหรียญบ่มีสิ
5: บ่เอิ้นแต่วิ
3: เขาเอิ้นวิบ่
5: จ้าใหญ่
3: ไม่มีอยู่บ้านเลขที่อ่ะ
5: บ้านเลขที่53 บ้านมูซีมานนสามัคคีค่ะ
3: สามัคคีตำบล
5: นนบุรี
3: นนบุรี
5: อำเภอสัสขัน
3: ครับ
5: จังหวัดกาฬสินธ
3: ุ์ครับกระถามแม่วีนะว่าถามตรงๆบอกตรงๆนี่แหละว่าเป็นยังจะมากินน้ำ
5: เป็นยังเป็นความดันนี่แหละไปหาหมอไปได้ก็วัดได้200กว่าจนได้นอนจนได้นอนโรงพยาบาลล่ะตาก็เลยว่าเอ้ยกินน้ำมังคุดน้ำข่อยเพิ่นว่า
3: ก็คือ
5: ก็เลยว่า
3: ความดันวัดได้200กว่านี
5: ่ได้นอน
3: มาโรงพยาบา
5: ลก็เป็นดนแล้วเป็นตั้งแต่ปีกาย
3: ปีกลัวแล้วโรงพยาบาลใดที่ไปครับ
5: โรงพยาบาลสหสขันธ์
3: โรงพยาบาลสหสขันธ์เออไม่ใช่วีเออเนาะเป็นโรงพยาบาล200ความดัน200กว่าอาการยังมึนหัวว่
5: าอาการนี่ปวดเอ็นข้อนี่ปวดขึ้นปวดเอ็นข้อนี่ปวดหลาย
3: ปวดหลายปวดเอ็นข้อ
5: ก็เลยเป็นนอกเขาก็เลยเอายาความดันละให้กินก็กินแล้วก็ยังบ่ลงเชี่ยวไปหั่นละได้เดือนละเทื่อไปหาหมอ
3: การกัดเป็นๆลงๆหรือบ่ค่อย
5: ลงก็ลงอยู่ลง80 180ไป75จังซี่แหละ
3: ลงซ้ำนี่
5: จ้าลงซ้ำนี่บ่ลงหลายกว่านี
3: ่โอเค
5: เพราะมากินน้ำอันนี้แหละน้ำมังคุดนี่ล่ะ
3: พูดได้บอกให้กิน
5: ตานิพันธ์
3: ตานิพันธ์
5: จ้า
3: แฟนเราเป็นยังเรากิน
5: เราเป็นมาก่อนแล้วเรากินแล้วก็เลยว่า
3: แฟนนี่เป็นยังเป็นอัมพฤกษ์
5: เป็นอัมพฤกษ์เส้นเลือดแตกในสมอง
3: เพิ่นว่าได้ฟังว่าแฟนเป็นยังได๋เพิ่นตายไปจักมื้อ
5: ตายไปสิบ้างสิบกว่ามือ
3: ตายสิบกว่ามือหมอบ่เอาแล้ว
5: หมอบ่เอาแต่ว่าเพิ่นว่ามากินน้ำข่อยนี่เด้อจังหามันเศร้าเพิ่นว่า
3: พอนิพันธ์ผู้เป็นแฟนนี่เพิ่นกินแล้วเพิ่นเป็นยังไงเพิ่นดีขึ้น
5: เพิ่นดีขึ้นเพิ่นว่าเพิ่นอยู่สบายเดี๋ยวนี้เพิ่นแข็งแรงย่างก็ได้บ่ลมบ่เซ่บ่ยังก็เลยว่ากินลองเบิ่งว่าสันหามันเศร้าบัดนี้กินแล้วความดันนี่ลดลง
3: จบกินไปยกขวด
5: กินไป3ขวด
3: ไปตรวจ
5: วันนี้ว่าความดันนี่ลดลง120 120 126จังซี่ล่ะอยู่วางนี
3: ่หลังจากกินไป3ขวดแล้วไปตรวจเพิ่นแต่ก่อนน่ะกินยาหมอมานี่บ่เคยลงซ้ําน
5: ี่บ่ลงจักเทื่อเลย
3: ว่าจะอยู่170 180ถ้าลงแต่ว่าพอกินน้ํามังคุดเป็นน้ําแต่ยาหมอก็กินน้ําแม่นบ
5: ่ยาหมอก็กิน
3: จักเฮ็ดถือหรอกยาหมอเฮาก็กินเป็นน้ําเฮาก็บ่กินแต่ว่าน้ํามังคุดเฮาก็กินประกอบไปน้ําเหลือมา120 125
5: จ้าบัดนี้นัดหมอนัดก็คือ2เดือนไปเอายา
3: เพิ่นว่าหมอเพิ่นว่ายังไง
5: หมอเพิ่นว่าอาการดี
3: บ่มีแล้วปวดข้อบ่มือปวด
5: บ่บ่เป็นหยังข้อก็ว่าเป็นหยังสบายอยู่มีแห้งสบายไปใส่มาใส่ก็ได้ไปตลาดตะลี่เอาของมาขายเอาหยังก็ได้แล้วเดี๋ยวนี
3: ้แต่ก่อนไปบอก
5: แต่กี้มันอยากเป็นวินกันขึ้นรถคันขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่เองสิมันอยากเป็นวินยันไปล้มกลางทาง
3: บ่กล้า
5: จ้ะ
3: อย่าล้มครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่วินะครับอยู่สหสขันธ์กาฬสินธุ์อายุ66ปีเป็นความดัน200กว่าเป็นเมื่อปีกว่าๆปีกว่าแล้วก็กินยาหมอมากก็ลงมาอยู่175 180แต่ว่าได้กินน้ำมังคุดมา3ขวดน่ะเพิ่นว่าก็กินน้ำกินยาหมอไปน้ำความดันก็เหลือ120 125สบายโตขึ้นนะครับบ่ปวดข้อบ่ปวดหัวนะครับแบบถือว่าสิ่งที่บอกเนี่ยเป็นความจริงนะแม่เน
5: า
3: ะครับผมผู้ใดบ่เสื่อบ่หยังหรือว่าสงสัยจังได๋ก็แวะมาถามได
5: ้จ้า
3: แวะมาถามที่บ้านขายน้ํา
5: อยู่บ้านก็ขายน้ํา
3: บ่ได้บ่ได้บอกชาวบ้านแมงยุงซา
5: อยู่อําเภอสหสขัน
3: ธ์อยู่หม้องใด
5: อยู่หมู่ที่4บ้านเลขที่53หมู่4ตําบลนนบุรี
3: ใกล้อันใดบอกเขาใจยัง
5: อันใกล้วงกลมมาดานว่าซั่นวงกลมมาดานหน้าแก้ว
3: บ้าน
5: หน้าแก้ว
3: ไก่กรมดานบ้านนาแก้ว
5: จ้า
3: ให้แวะมาถามมาคุย
5: จ้าม
3: าถามเมื่อเบิ่งปอนิพัน
5: ธ์
3: เป็นเลือดในสมองแตกกินแล้วฟื้นเป็นปกติอายุ81ปีผู้เป็นแฟนเนาะ
5: จ
3: ้าแล้วก็มาถามพี่วีใดแม่วีใดนะครับมาสื่อใดครับท่านผู้มีเกียรติครับก็ขอขอบคุณพี่วีนะครับหรือว่าพวิจักสิเอิ้นพี่เอิ้นป้าเป็นแม่นะขอบคุณหลายๆครับผมครับ
2: ครับผมให้สุขกายสบายใจคุณการรักษาเทวดาครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
0: เมื่อบ้านสร้างเสร็จสมบูรณ์ความโดดเด่นของบ้านหลังนี้เกิดไปสะดุดตาชาวบ้านคนหนึ่งในละแวกนั้นเข้าเมื่อได้รับคำชื่นชมบ่อยครั้งเธอก็สบช่องถามทีเล่นทีจริงว่าอยากจะได้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะทำให้ปรากฏว่าเขาเกิดสนใจเธอจึงได้ลูกค้ารายแรกอย่างไม่คาดฝันพร้อมวงเงินก่อสร้าง 150,000 บาทเรือนไทยหลังแรกได้รับการก่อสร้างสำเร็จลงด้วยดีและสำรวยก็เก็บเกี่ยวกำไรได้คุ้มค่าแต่ว่าน่าเสียดายช่วงนั้นเธอยังไม่คิดที่จะรับสร้างบ้านให้ใครเป็นจริงเป็นจังเพราะว่ากิจการรับซื้อไม้เก่ายังไปได้ดีไม้เก่าเป็นที่ต้องการสูงจนถึงขนาดเธอต้องเป็นฝ่ายรุกออกหาซื้อเรือนเก่าๆแล้วก็รื้อเรือนมาขายต่อเสียเองตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายได้หมดไม่มีเหลือป้ารวยเป็นคนพูดตรงเวลาเขาถามว่าซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เธอก็จะบอกว่าซื้อ 4,000 ขาย 6,000 เพราะว่าต้องเสียค่าเรือค่ารื้อค่าแรงก็จะเหลือแค่นี้แค่นี้บอกเขาไปหมดคนซื้อเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็จะสงสารแล้วก็ตกลงซื้อก็จะเป็นแบบนี้ระหว่างที่ค้าขายเรือนไม้เก่าอยู่นี้เธอก็ยังไม่ยอมทิ้งอาชีพแม่ค้าตลาดสดค้าขายตัวเป็นเกลียวมาจนกระทั่งถึงช่วงปี2525เธอก็สามารถขยับขยายซื้อที่เพิ่มเติมจาก1ไร่เศษเป็น7ไร่ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นเป็นลำดับได้ส่งเสียให้ลูกๆมีการศึกษาสูงๆกันเกือบทุกคนความคิดเรื่องรับปลูกบ้านเรือนไทยอย่างจริงจังจึงได้เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งเหตุที่สำรวยหันกลับมาเกิดความคิดรับสร้างเรือนไทยอีกครั้งก็เนื่องจากปัญหาในธุรกิจค้าเรือนเก่านั่นเองด้วยความที่ช่างปลูกสร้างเรือนไทยฝีมือดีเนี่ยมีอยู่ไม่มากนักลูกค้าที่มาซื้อไม้ก็มักจะหานายช่างมาประกอบให้ไม่ค่อยได้เธอก็เลยต้องจัดหาช่างไปทำงานให้ลูกค้าด้วยต่อมาเธอก็เลยจัดให้มีการฝึกหัดช่างปลูกสร้างเรือนไทยในที่ดินของเธอซะเลยเมื่อมีช่างฝีมือเพิ่มขึ้นเธอก็เกิดความคิดจะขยายธุรกิจรับจ้างปลูกเรือนใหม่ด้วยกิจการปลูกสร้างเรือนไทยสอรวยเจริญจึงกำเนิดขึ้นช่วงแรกที่รับปลูกเรือนไทยเธอประสบปัญหาใหม่ๆเหมือนกันบางขั้นตอนที่ต้องเขียนแบบแล้วไปจ้างพวกโรงงานทำวงกบประตูหน้าต่างทำให้ก็โดนขโมยวิชาเอาไปทำขายเสียเองเธอก็ตัดสินใจควักทุน 100,000 บาทซื้อเครื่องมือทั้งเครื่องใสไม้เครื่องตีร่องเอามาทำเองทุกขั้นตอนนับแต่นั้นเธอก็ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆมีลูกค้าแนะนำบอกกันปากต่อปากพูดกันต่อๆไปจนเกิดเป็นคำขวัญโฆษณากิจการว่าบ้านไทยสวยต้องสอรวยเจริญซึ่งกลายมาเป็นคำขวัญพิมพ์บนเสื้อของช่างปลูกบ้านสอรวยเจริญทุกคนจนทุกวันนี้ด้วยความที่ป้ารวยของใครต่อใครทั้งรักทั้งชื่นชอบในบ้านทรงไทยมานานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาป้ารวยก็สั่งสมภูมิความรู้เกี่ยวกับเรือนไทยไว้เป็นจำนวนมากเป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตัวเองแทบทั้งสิ้นเริ่มจากความสนใจใคร่รู้ไปสู่การสังเกตจดจำใส่ใจในองค์ประกอบปลีกย่อยจนเกิดความเข้าใจในความหมายตลอดจนความจำเป็นของส่วนประกอบต่างๆอย่างแตกฉาน นอกจากจะรู้จริงแล้วป้ารวยยังมีพรสวรรค์ในด้านการคิดค้นประยุกต์จนทำให้เกิดเรือนทรงไทยในรูปลักษณ์ของตัวเองมีความโดดเด่นสวยงามในแบบเฉพาะตัวถึงขนาดถวัลย์ดัชนีจิตรกรใหญ่คนหนึ่งของเมืองไทยเคยเห็นบ้านที่เธอสร้างไว้หลังหนึ่งแค่เห็นหลังคาเท่านั้นเขาก็หัวเราะชอบใจก็บอกว่าอันเนี้ยฝีมือป้าสำรวยแน่ๆนอกจากเรือนไทยเป็นที่พักอาศัยแล้วสอรวยเจริญยังมีผลงานระดับประเทศปรากฏให้เห็นฝีมืออีกหลายแห่งเช่นเรือนไทยแสดงหัวโขนวังสวนผักกาดศาลาทิพย์ริมน้ำโรงแรมแชงกรีล่าแล้วก็ศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นต้นจนถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมาขอความรู้จากป้ารวยอยู่สม่ำเสมอซึ่งเธอก็ยินดีถ่ายทอดความรู้เป็นวิทยาการหลังจากที่สั่งสมชื่อเสียงจนเป็นที่กล่าวขานในวงการบ้านทรงไทยได้สำเร็จผลงานน้องสอรวยเจริญก็มีโอกาสไปเผยแพร่ในเวทีนานาชาติภาครัฐติดต่อให้ป้ารวยไปสร้างบ้านทรงไทยให้3หลังในนามของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงในงานเอ็กซ์โปณประเทศเยอรมนีอันเป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกปรากฏว่าความวิจิตรงดงามของเรือนไม้ทรงไทย3หลังเข้าตากรรมการคว้ารางวัลที่3จากทั้งหมด157ประเทศถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของป้าสำรวยเธอบอกว่าตอนนั้นน่ะเขามาติดต่อให้ป้าเอาเรือนไทย3หลังไปสร้างที่นั่นเราก็ไม่มีความรู้อะไรป้ารวยก็พูดไปแบบคนไม่มีความรู้ให้เขาจัดการหาที่กินที่นอนเรื่องอยู่เรื่องยาอะไรต่ออะไรซึ่งเขาก็จัดการให้หมดปรากฏว่าทำไปทำมาเราได้รางวัลป้าก็ดีใจมากนะที่ได้ทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยแหละนั่นเป็นเวลากว่า20ปีนะตั้งแต่ป้ารวยเริ่มเป็นนายหน้าค้าไม้เก่าซื้อขายเรือนเก่ามาจนถึงรับปลูกเรือนไทยเป็นเวลา20ปีที่เต็มไปด้วยขวากหนามกว่าจะกว่าวันมาได้ก็แทบเลือดตากระเด็นกว่าจะถึงวันนี้ป้ารวยบอกว่าต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างทั้งความมานะอดทนความซื่อสัตย์สุจริตการประหยัดอดออมไปจนกระทั่งถึงการรักษาสัจจะการรักษาสัจจะนี่สำคัญที่สุดทำให้เกิดความเชื่อถือนำไปสู่ความเชื่อมั่นในที่สุดเคล็ดลับความรวยในวันนี้ของป้ารวยจึงอยู่ที่การไม่รีบร้อนรวยรับงานตามกำลังที่รับไหวภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างดีที่สุดวันนี้เธอมีโอกาสทำเงินมากมายถ้าเพียงแต่จะเน้นรับงานที่ปริมาณแต่เธอก็เลือกที่จะไม่ทำขณะที่มีชาวต่างชาติมาเสนอว่าจะลงทุนให้เธอเปิดตลาดต่างประเทศเธอก็ไม่เอาป้ารวยจะทำอะไรแบบสบายสบายใจดีกว่าไม่สบายใจไม่ทำอ่ะปัจจุบันอาณาจักรของสอรวยเจริญแบ่งเป็น2แห่งที่ดินเดิม7ไร่ในอำเภอป่าโมกนอกจากเป็นที่ตั้งของโรงงานเพื่อใช้ในการผลิตแล้วยังประกอบด้วยเรือนไทยส่วนตัวของป้ารวยจำนวน9หลังส่วนอีกแปลงหนึ่งริมถนนสายเอเชียจังหวัดอยุธยาที่เปรียบเสมือนโชว์รูมของเธอในปัจจุบันมีเรือนไทยสวยงามหลายแบบตั้งเรียงรายคล้ายเป็นตัวอย่างสินค้าอวดสายตาผู้คนทุกหลังสร้างจากไม้สักแท้ไม่นับรวมถึงตู้โต๊ะเครื่องแป้งตั่งที่ใช้ตกแต่งเรือนซึ่งเป็นของโบราณล้ำค่าทั้งสิ้นเครื่องเรือนเหล่านี้เธอบอกว่ามักจะมีคนนำมาเสนอขายบ่อยครั้งเธอก็ช่วยซื้อเก็บไว้ก็เพราะความสงสารซื้อบ่อยๆเข้าตอนนี้บ้านเธอคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์เข้าไปทุกทีแล้วป้ารวยหรือว่าสำรวยสุขรวยเจริญวันนี้มีบั้นปลายชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขเคียงข้างลูกหลานที่ล้วนเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญและนี่เองผลพวงแห่งความเหนื่อยยากมาค่อนชีวิตของป้ารวยป้ารวยบอกว่าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เคยอุดหนุนเรือนไทยของสำรวยคนนี้และทำให้สำรวยสามารถมีวันนี้ได้ขอขอบพระคุณอีกครั้งด้วยความรำลึกถึงอย่างไม่มีวันลืมเลยค่ะถือว่าอย่างนั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังที่รักครับขึ้นชื่อว่าทองคำเนี่ยยังเป็นวัตถุที่มีค่ายังเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบโบราณเขาบอกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งจนเรือนไหวเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าใครมีเงินมีทองนะครับมีเงินเยอะก็มักจะซื้อทองเก็บไว้ถูกหวยมาซื้อทองโชว์นะอยู่ๆไม่เคยใส่ทองนะครับ อยู่ๆเอาทองมาใส่เพื่อนก็ถามว่าเอ้ยถูกหวยมาหรือไงนะมีทองเส้นเบลิ่มมีทองเส้นใหญ่ใส่ไว้ใต้เสื้อบางคนก็กลัวคนอื่นไม่รู้ว่าเรามีทองอยากโชว์เอามาไว้ข้างนอกดูแล้วมันโก้เท่นะเท่ไปเท่มาพวกโชว์ทองนี่อันตรายนะฉกชิงวิ่งราวบางทีเขาก็แอบดูพฤติกรรมบ้านมันอยู่ไหนมันอยู่ยังไงทองก็หายย้ายไปเรื่อยๆฉะนั้นทองเนี่ยมันเป็นวัตถุที่ใครเขาก็อยากได้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการเล่นแร่แปรธาตุนะครับเล่นแร่แปรธาตุทำทองกันเขาก็จะมีคำพูดว่าเล่นแร่แปรธาตุผ้าขาดไม่รู้ตัวมีพระองค์หนึ่งพระหนุ่มนะครับแกเป็นพระที่ชอบเล่นแร่แปรธาตุสมัยก่อนนะครับชอบโอ้ไม่ได้สนใจอะไรเลยทำอย่างนั้นเนี่ยทั้งปีทายกแกก็ไปเห็นว่าพระองค์นี้ขยันจังนะครับขยันก็คือเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยเป็นเรื่องปกติเอาตะกั่วมาใส่ตรงนู้นนะทำผสมนู่นผสมนี่นั่งอยู่หน้าเตาสูบชักคันชักสูบเตาสุมไฟเคี่ยวตะกั่วอยู่ทุกวันนะครับก็อยากจะได้ทองคำนะถ้าแปลขึ้นมาทำเป็นแล้วก็สำเร็จแล้วนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับทายกเขาก็เห็นพระหนุ่มรูปนี้มุ่งมั่นทำงานก็นึกว่าเออพระองค์นี้ขยันดีแต่ก็ยังเป็นแบบขยันแบบไม่ฉลาดนะขยันแบบโง่ๆผลที่โผล่ก็ไม่ต่างอะไรกับตักน้ำใส่ตุ่มกับขยันแบบโง่ๆผลที่โผล่ก็ไม่ต่างอะไรกับตักน้ำใส่ตุ่มก้นทะลุอันนี้โบราณเขาว่าไว้นะครับเหนื่อยเปล่าต่อมาก็ปรากฏว่าพระหนุ่มรูปนี้ก็สึกขาลาเพศไปทีนี้ทายกนี่แกชอบคนขยันแกก็ชักนำทิศสึกใหม่เนี่ยให้รู้จักกับลูกสาวแกลูกสาวแกสวยนะทายกก็เป็นคนมีฐานะทิศเขาก็ชอบทิศเขาก็ชอบแกก็มีวิธีล่อหลอกให้ทิศคนนี้มาชอบเนี่ยทิศจะยังชอบเล่นแร่แปรธาตุอยู่เปล่าเนี่ยสมัยเป็นพระเนี่ยเห็นเล่นจังเลยโอ้ชอบมากพ่อชอบมากเลยนะพ่อมีสูตรนะครับพ่อมีสูตรแต่ต้องเป็นคนทำจริงจริงจะได้แต่มันต้องมีส่วนผสมนะถ้าได้ส่วนผสมมาพอเพียงแล้วก็ทำได้แน่นอนนะไอ้เจ้าทิศศึกใหม่ได้อยากเป็นลูกเขยนะนี่ถ้าเอาสูตรหาสูตรมาได้เนี่ยนะครับพ่อจะยกสูตรให้เลยยกลูกสาวให้ด้วยจริงหรือพ่อโอ้ได้ทั้งทองได้ทั้งลูกสาวนี่คุ้มนะครับจริงส่วนผสมมันมีอะไรมั่งโอ้มีเยอะพ่อมีครบแล้วขาดอยู่2 อย่างอะไรบ้างพ่อนะมันต้องมีองค์ประกอบเพิ่มอีก2 อย่างก็คืออย่างที่1ลูกเห็นใบตองไหมใบตองกล้วยใบตองกล้วยเนี่ยมันจะมีนวลตองขาวๆนะท่านผู้ฟังเคยเห็นเนาะบ้านเราในห่อขนมออกมาเนี่ยมันต้องเช็ดเอานวลออกก่อนนะถ้ามันมีมากไปมันก็ไม่ดีฝุ่นมันเกาะฝั่งหนึ่งมันจะลื่นฝั่งหนึ่งมันจะมีนวลตองต้องใช้นวลตองนี่1 กระบุงเต็มๆอันที่2มันต้องใช้ถ่านที่เป็นต้นพริกแห้ง2 เกวียนใหญ่ถ้าได้2 อย่างนี้ครบนี่ได้ทองละทำทองได้จริงหรือพ่อจริงเนี่ยที่ดินหลังบ้านพ่อเนี่ยมีหลายไร่ทิ้งไว้เปล่าๆเยอะเลยเป็น100 ไร่นะเจ้าปลูกก็เลยนะครับปลูกกล้วยขูดเอานวลจากใบตองแล้วก็ปลูกพริกเอาต้นมันมาให้พ่อจะได้มาทำเป็นฐานพ่อยกให้เลยลูกทำไปเลยไอ้เจ้าทิศหนุ่มฟังแล้วมันก็ดีใจไม่เสียเวลาลงมือปรับปรุงพื้นที่ทำเป็นร่องเป็นคูขุดดินปลูกกล้วยปลูกพริกขยันขันแข็งนะทำนะเป็นคนขยันด้วยเป็นคนขยันอยู่แต่เก่าไม่ช้าไม่นานไอ้ที่ดินว่างเปล่านั้นก็กลับมากลายเป็นสวนพริก40 ไร่เป็นสวนกล้วยเป็น100 ไร่ทีนี้ไอ้กล้วยนี่กว่ามันจะได้นะท่านผู้ฟังนวลตองมันเล็กๆขูดนี่ก็ต้องระวังลมมันก็พัดปลิวหายก็ต้องค่อยๆทำนะไอ้เจ้าลูกนี่ก็ เก็บปลูกกล้วยเก็บนวลตองเอานวลตองปลูกพริกรอให้มันแก่เพื่อที่จะเอาต้นพริกมาทำฐานนะครับทีนี้ว่าที่พ่อตานี่ก็มีหน้าที่เก็บกล้วยไปขายนะกว่าจะได้นวลตองนึกกล้วยก็เป็นร้อยไร่พริกก็เป็นสี่ซ่าห้าสิบไร่กว่าจะได้ต้นมันนี่นะครับสองเกวียนเนี่ยก็เอาพริกไปขายเอากล้วยไปขายปีผ่านไปหนึ่งปีสองปีปีที่สามได้ครบโอ้โหเจ้าทิศนี่ดีใจฉันได้ละต่อไปฉันจะได้เล่นแร่แปรธาตุอย่างถูกต้องก็เอานวลตองนะครับเต็มกระบุงมัดปากอย่างดีเอามาหาว่าที่พ่อตาพ่อผมได้แล้วนี่ทานพริกผมก็ได้แล้วพ่อก็โอ้มานี่มานี่มานี่เรื่องเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยนะแค่เจ้าได้มาสองอย่างเนี่ยเจ้าสำเร็จแล้วได้ทองแล้วเป็นยังไงหรือเปล่ามันนี่จะพาไปดูก็จูงมือเข้าไปขึ้นไปบนบ้านมาเปิดหีบให้ดูเนี่ยดูเนี่ยเห็นทองคำไหมเอ้าแล้วมันมาได้ยังไงพ่อผมยังไม่ได้ทำไม่ได้ชักไม่ได้สูบไม่ได้ทำอะไรมันเลยกล้วยที่เองปลูกมาสองปีสามปีพ่อขายจนไม่หวาดไม่ไหวได้เงินมาก็เอามาซื้อทองไว้พริกที่เองปลูกเนี่ยพ่อกับลูกก็เก็บจนเมื่อยขายมันแทบทุกวันซื้อทองมาเก็บไว้ลูกเนี่ยนับดูสิทองเยอะไหมทองแท้ๆด้วยโอ้โหเนี่ยดีใจไอ้เจ้าทิศนั้นดีใจได้ทองโดยที่ไม่ต้องไปก่อเตาไฟนะครับนี่ก็คือการสร้างทองเล่นแร่แปรธาตุที่ดีที่สุดความขยันครับท่านผู้ฟังขยันอย่างเดียวแต่ขยันให้ถูกวิธีนะครับไม่ใช่ขยันแบบไม่ถูกวิธีไม่ใช่ขยันแบบโง่ๆผลที่โผล่ก็ไม่ต่างอะไรกับตักน้ำใส่ตุ่มก้นมันทะลุนะครับไอ้คำพูดที่เขาบอกว่าพ่อตานะถ้าจะหาคู่ของคนสมัยใหม่เขาบอกรูปสวยรวยทรัพย์อัปปัญญาพ่อตาตายแม่ยายโง่เนี่ยไม่แน่เสมอไปถ้ามีพ่อตาฉลาดอย่างคนนี้นี่ก็ไม่ต้องไปนั่งเล่นแร่แปรธาตุให้เสียแรงเปล่าครับท่านผู้ฟังเรื่องเล่าสบายสบายเป็นเพื่อนกันนะครับมีอะไรดีๆเราก็มาเล่ามาแบ่งปันกันอยากให้ผู้ฟังมีสุขภาพดีอยากให้ผู้ฟังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดูโลกนี้ไปนานๆเป็นที่พึ่งของลูกของหลานอยู่นานก็อยู่ให้มีความสุขนะครับอยู่นานให้เป็นบุญเลี้ยงนายบุญเลี้ยงนะไม่ใช่นายบาปเลี้ยงบุญเลี้ยงคืออยู่อย่างมีความสุขถ้าบาปเลี้ยงนี่ก็นอนรอวันตายนอนทุกโอดโอ้ยบ่นไปเมื่อไหร่กูจะตายเมื่อไหร่กูจะตายนะครับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรช่วยท่านได้ลองกินดูสุขภาพเราอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ผมนั้นมั่นใจขอบคุณครับครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูน

0: สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: เปินโอ้ช่วงนี้กำลังสวยนี่จากน้ำตกนางรองตอนนี้ก็นองน้ำตากันนะว่าเป็นกำลังใจให้นะแฟนรายการที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมเอ้ยขออภัยนครนายกนางรองนี่อยู่นครนายกนะแหมแหมผิดตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยตื่นหรือยังในคนจัดเนี่ยเนี่ยเป็นกำลังใจนะมีท่านผู้ฟังฟังจุ๋มอยู่ที่จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านนาในเขตอำเภอเมืองวิหารแดงเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะจังหวัดปราจีนบุรีนี่ต้องบอกน้ำนองน้ำนองน้ำตาลอย่านองใจโอ้เขาบอกว่าในตัวจังหวัดนะในเขตเศรษฐกิจเนี่ยก็ท่วมหมดนะฮะน่าจะถ้าไม่มีฝนตกมาซ้ำเนี่ยก็น่าจะคลี่คลายได้1อาทิตย์หรือ1อาทิตย์นี่ถือว่ายาวนะเพราะว่ามันท่วมมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะ1อาทิตย์แล้วในไม่ว่าจะเป็นนครนายกแล้วก็ปราจีนบุรีนะแฟนรายการแถวๆฉะเชิงเทรานะไม่รู้ว่าบ้านพี่ชูศรีน้ำท่วมหรือเปล่านะพี่ชูศรีในเขตอำเภอเมืองเนาะท่วมไหมพี่ท่วมนะพี่ฟังอยู่ก็โทรมาเล่าให้ฟังบ้างนะนะจะได้เป็นกำลังใจกันนะเราดูจากข่าวแล้วก็โอ้ยนะนะโดยเฉพาะคนเมืองกรุงเทพมากรุงเทพคนบางคนบอกว่าอยู่จังหวัดไหนอ๋ออยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพคนหลายภาคนี่จะไปอยู่กรุงเทพกันเยอะนะไปประกอบอาชีพกันนะก็เป็นกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะนะตั้งแต่บ้านเรามาเลยชัยนาทสัพยานะต้องบอกว่าเขื่อนเจ้าพยาก็ปล่อยต้องปล่อยน้ำออกนะนะก็ทยอยก็แจ้งเตือนนะแต่ก็น่ารักนะวันนั้นดูภาพข่าวนะแฟนรายการจุ๋มก็อยู่เยอะนะบ้านตะลุกเนี่ยแล้วก็โพนังดำตกโพนังดำออกนี่แฟนรายการทั้งนั้นนะสั่งผลิตภัณฑ์ด้วยตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่บนถนนกันเป็นประจำนะเราจะเห็นภาพเนี้ยคุ้นชินมากเพราะว่าภูมิประเทศบ้านเรือนแถวนั้นเนี่ยก็จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยพอน้ำมาก็แทบทุกปีแต่ว่าจะท่วมขนาดไหนเนี่ยก็ต้องอพยพกันเคลื่อนย้ายกันมาอยู่ตรงถนนสายในนะฮะนะแต่ก่อนนั้นรถวิ่งได้นะจุ๋มยังขับวิ่งเลาะนะคิดถึงประหลัดนะท่านประหลัดยงยุทธเนาะถ้าจุ๋มจำไม่ผิดนะตอนนั้นก็ท่วมโอ้โหนะจุ๋มก็ไปกันแต่ไปสายเอเชียนะนะไปกับเตตังนี่แหละนะไปเอาน้ำไปแจกนะนั่งเรือไปโอ้ยยังนั่งนึกว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงจังเลยเอาหลานไปด้วยชูชีพก็ไม่ใส่นะน้ำลึกหลายเมตรนะคือเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้พื้นดินขนาดไหนนะจะเป็นแม่น้ำอีกมันเอ่อหมดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจไล่มาเลยตั้งแต่สัพพยานะมาอินบุรีนะสิงห์บุรีนะไปถึงอ่างทองป่าโมกนะฮะผักไห่ในหลายพื้นที่นะฮะแต่บ้านทองใบไม่ท่วมนะหรือท่วมแล้วก็ไม่รู้นะมาถึงอยุธยาก็หลายพื้นที่ก็มีน้ำท่วมแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางกำลังจะเข้าไปปทุมธานีก็ท่วมหลายพื้นที่นะก็ต้องระมัดระวังสระบุรีด้วยนะฮะนะเขื่อนป่าสักก็เริ่มปล่อยน้ำนะเข้าไปที่คลองระพีพัฒน์นะฮะแล้วก็จะกระจายกันไปนะไม่ว่าจะเป็นในเขตปริมณฑลนะนครนนทบุรีเนี่ยนะแฟนรายการจุ๋มก็มีนนเยอะนะคุณอะไรนะที่ท่านเกษียณแล้วอะนะสวนทุเรียนไปกันสบายนะกาญจนบุรีราชบุรีเป็นอย่างไรบ้างเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะนี่อันนี้ที่พูดนี่แฟนรายการอยู่กันในพื้นที่น้ำท่วมนะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะน้ำท่วมบ้านท่วมนาแต่เราจะไม่ให้มันท่วมใจนี่ต้องอนุโมทนาสาธุนะวันนั้นเปิดมาเจอคุณเอนะท่านผู้ฟังบอกเอไหนเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนะซุปเปอร์สตาร์ดังนะ นะคุณอ้ำนะคุณอ้ำนะเป็นนักแสดงนะช่องหลายสีเนี่ยนะคะนะเป็นผู้จัดการส่วนตัวตอนหลังก็ผันตัวเองมาเป็นขายออนไลน์ในช่องต่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้คนก็นิยมกันนะก็ยอมสละพื้นที่นาของตัวเองประมาณ100 กว่าไร่นะคะในเขตจังหวัดปทุมธานีน่าจะเป็นแถวองครักษ์องครักษ์จริงๆมันน่าจะขึ้นกับนครปฐมแล้วเออนครปฐมอีกแล้วนครนายกแม่ใจจะไปแต่เจดีย์ใหญ่ เขตสุวรรณภูมินะนครปฐมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพุทธศาสนามาที่นี่แหละนะนะพระปฐมเจดีย์ที่เห็นนั่นแหละนครนายกเนาะองครักษ์นะเส้นนั้นก็จะเป็นปทุมธานีด้วยติดต่อกันก็ยอมสละพื้นที่นา100 กว่าไร่เพื่อเป็นที่เหมือนแก้มลิงนะเก็บน้ำนะทั้งๆที่ข้าวในนาก็เตรียมจะเกี่ยวนะก็ต้องสาธุด้วยนะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะนะแต่บางคนก็ไม่อยากให้ท่วมเนาะเมื่อวานนี้นะไปเรียนพระอภิธรรมนะที่วัดมเหยงเนี่ยก็ขับผ่านในพื้นที่แถวแถวบ้านพี่ขวัญเมืองเนาะพี่ขวัญเมืองพี่บางออนเนี่ยตอนนี้ท้ายตลาดนะแล้วก็ในหลายพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นโพตุอะไรน้ำเขาปล่อยมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นแถวคลองชลประทานนะต้นสายมาจากชัยนาทฝั่งตาคีมาแบบชลประทาน10นะลุงวิทย์เป็นไงมั่งลุงวิทย์นะลุงวิทย์ก็บอกชินแล้วนะก่อนนั้นก็พายเรือจมจมจมจมออกมาเนี่ยนะพออยู่ใกล้คลองชลประทานที่น้ำมันเอ่อนะแถวบ้านจุ๋มนี่แหละนะก็เป็นกำลังใจให้นะมันก็จะท่วมมาแล้วก็เห็นต้องบอกวิลุงเธอน้ำมาไงเขาลุงก็บอกน้ำเริ่มปล่อยแล้วก็ยังว่ามันท่วมนาเธอเขาเกี่ยวยังอ่ะครูลุงบอกเกี่ยวแล้วบางที่ก็เกี่ยวแล้วไอ้คนขับรถไอ้คนนั่งก็ไม่ดูเนาะจะมาถามคนขับรถ คือเราก็ไม่แน่ใจไงคือน้ำมันท่วมนาแล้วไงนะลุงเขาบอกเกี่ยวแล้วในพื้นที่ก็อยากให้เกี่ยวกันเนาะบางทีบางคนก็ต้องยอมเกี่ยวก่อนชีวิตเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรรมเนี่ยนะจริงๆผมว่าถือว่าเป็นอาชีพที่ให้บุญนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีท่านทำข้าวให้เรากินเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงนะแต่ก็ต้องยอมรับนะกระดูกสันหลังแห่งของชาติเนี่ยก็เริ่มผุพังกันไปนะอันนี้ต้องใช้กระดูกอ่อนปลาฉลามช่วยเสริมนะนี่ขายของหน่อยเพราะรายการนี้เขาก็เห็นบอกไม่ค่อยขายของนี่ซื้อเวลามานั่งคุยนู่นนี่นั่นเนอะขายอยู่นะฮะท่านผู้ฟังก็ฟังจุ่มกันมาจริงๆถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งบริษัททั้งบน2นะ765เนี่ยคลื่นของทหารอากาศเนี่ยก็20 กว่าปีนะแต่เกิดเป็นในผลิตภัณฑ์เราเนี่ยก็ใกล้ละนะปีหน้านี่ครบ19 ปีนะไวเหมือนโกหกนะเพราะนั้นเนี่ยท่านก็รู้อริยบทจุ่มแล้วก็ไม่ค่อยได้ขายของนะแต่ก็ซื้อกันได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยจะงงๆอยู่เนี่ยบางคนโทรมาเอ๊ะนะพยายามตั้งใจฟังมากรายการนี้มันขายอะไร คุยแต่เรื่องธรรมะเออต้องคุยอ่ะนะท่านผู้ฟังเราต้องมีธรรมะแสงสว่างเป็นที่นำทางเนาะนะจริงนะชีวิตอย่างน้อยมันก็เข้าใจในความในสัจจะหรือความเป็นจริงนะว่าเออนะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละนะหลีกมันไม่พ้นเนาะหนีก็ไม่ได้นะตุยทุกคน เกิดแก่เจ็บตุยนะพูดตายไม่ได้นะนะต่อเขาก็ไม่ชอบนะภาษาก็จะนะคาดเคลื่อนไปเด็กรุ่นใหม่จะงงไหมเนี่ย เอานะก็บอกก็เออเราก็เห็นใจนะกระดูกสันหลังแฟนรายการจุ๋มว่าทำนายเยอะนะบางคนเนี่ยคุณสำรีจุ๋มไม่แน่ใจเลยอยู่อำเภอบางเสาธงนะจังหวัดสมุทรปราการนะน้ำท่วมไหมฮะคุณสำรีนะพี่ชูศรีใส่พี่ชูศรีน้ำท่วมมาฉะเชิงเทรานะ ไม่ตอบด้วยนะฟังอย่างเดียวเลยพี่ชูศรีก็ชอบหลังใหม่หน้าใหม่ก็ได้นะพี่นะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะในฉะเชิงเทราตอนนี้อันนะแถวแถวอำเภอบ้านสร้างนี่เขาว่าท่วมหมดเลยนะฮะนะเส้นติดต่อกับปราจีนบุรีก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าไอ้คงไอ้เคออกกันมาเยอะอ่ะใช้ชีวิตกันลำบากหน่อยนะเป็นกำลังใจสู้ๆนะคะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะทั้งสองคลื่นเลยนะทั้งวสป .612 แล้วก็จทล AM1197นะมณฑลทหารบกที่13จังหวัดรพบุรีนะก็จะเจอจุ่มทุกวันนะนะจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาดีดีตีสี่ถึงตีห้าตื่นตื่นตื่นจุ่มมาแววโอ้โหนี่กระดิ่งดีนะกระดิ่งดีตีสี่35 นาที33 นาทีท่านผู้ฟังนะสวัสดีนะคุณเล็กด้วยนะนั้นหลานชายนะเตนะวันนี้ไม่อยู่ไปอะไรนะเบิร์ธเดย์ยังไม่กลับไปเบิร์ธเดย์ยังไม่กลับนะนะก็เช้าวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันจันทร์นะคะนะเป็นเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะตรงกับแรม9ค่ำเดือน10เมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระธรรมสวนะนะคะก็นะหลายๆคนก็ตั้งใจเนาะไปทำบุญน้ำท่วมมั่งก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็สาธุพระก็แย่เหมือนกันนะแต่พระบางวัดก็ทำอาหารแจกจ่ายญาติโยมนะหลายวัดก็อนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้าด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์เดี๋ยวส่งของให้เมื่อวานคนโทรมาหลายคนนะบางทีไม่ได้รับสายเนาะบางทีเวลาเรียนเนี่ยคลื่นที่จุ่มเรียนเนี่ยมันเป็นห้องแบบเป็นห้องเป็นถ้ำอ่ะมันอยู่ต่ำบางทีคลื่นไม่ดีนะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: นะว่าไงคะ
1: ตื่นนานแล้วค่ะ
0: จ้า
1: อาทิตย์หน้าล่วงหน้านะคะ
0: โอ้ยังไม่แน่ใจอาทิตย์หน้าตุ่มเท่าสอบอาจารย์สอบเทสเดี๋ยวเทสนี่ต้องเตรียมตัวเนี่ยโอ้โหนี่ตื่นมานั่งทำกันบ้านละเทส2 วันเลยเขาให้เราลองเป็นสอบเล็กก่อนนะเดี๋ยวยังไงเอาให้โปร่งๆนะป้าเนาะเพราะว่าต้องไปถึงวัดไวนะ2 วันเนี่ย10-11ต้องไปถึงไวนะไม่ต้องปุอนานาอนุโมทนาทำไปสัก500 ห่อพอไหมแล้วอยากจะทำบุญต้อง500 ห่อนะคนเยอะนะวัดไปเหยุงอ่ะ
1: ประมาณ100 กว่าห่อได้นะ
0: เออหลูกก็หยอกเล่นแหมเอาอนุโมทนาสาธุนะอาทิตย์หน้าน่าจะไม่ไหวนะป้าหนูสอบเพราะฉะนั้นหนูต้องไปถึงที่นั่นสแตนบายถึงวัดไวเนาะแล้วมันก็จะกังวลไงเดี๋ยวต้องไปเอาของตั้งอะไรอีกเนาะได้เอาอนุโมทนาสาธุนะคะขนมกล้วยอยากทำขนมกล้วยอุ้ยป้าเนี่ยเนาะให้หนูลำบากตลอดเลยอะ
1: เมื่อวาน
0: หนูก็ไปแจกเอาไปขาย
1: แจกด้วย
0: เอาอนุโมทนานะ
1: ตัด10 องค์คนตายอายุนิดเดียวเอง103 ปี
0: ป้าอ้วนอยากอยู่ถึง103 ปีไหมคะ
1: ไม่เอาว่าตอนนี้แย่แล้วมันล้าไปหมดแล้ว
0: มีแต่หัวใจแล้วนะตอนเนี้ยเอายังไงเดี๋ยวส่งข่าวเนาะนะเอาไหมล่ะสักวันหนึ่งแหละนะอยากทำบุญอ่ะสวัสดีจ้าจ้าจ้าคือหนูก็ไม่สะดวกไงก็อยากจะทำขนมกล้วยไปแบบไปทำบุญอะไรเงี้ยหนูก็ไม่สะดวกเนาะเพราะหนูต้องวนไปเอาของแล้วต้องไปแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์นัดสอบเล็กนะก็คือให้เราทดลองข้อสอบนะก็ต้องเตรียมตัวนี่จุ๋มก็เริ่มเขียนละนะคะแต่ก็อนุโมทนาแค่คิดก็ได้บุญแล้วนะฮะนะหรือถ้าใครมีโอกาสเนี่ยท่านไปได้นะที่วัดมเหยงเนี่ยเขาจะมีผู้ปฏิบัติธรรมเยอะมาก ท่านไปเลยนะจะไปก่อนเพลงก็ได้ไปแจ้งความจำนงเขาไปตั้งโต๊ะไปอะไรได้เลยเขายินดีมากนะเพราะคุณปฏิบัติธรรมเยอะนะเหมือนไหนจะเฉพาะที่เรียนอภิธรรมเนี่ยทั้งหมดหลายชั้นเนี่ยก็เป็นร้อยกว่าคนแล้วค่ะนะอย่างห้องที่จุ๋มไปเรียนเนี่ยก็ประมาณสิบกว่าคนนะประมาณนี้นะฮะ10 คนนะประมาณเนี้ย10 กว่าคนยังไม่รวมชั้นอื่นๆนะนะก็เป็นร้อยแล้วนะก็มีหลายๆคนนะเหมาบางคนเหมาก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นรถอะค่ะแล้วก็แบบ200 ถ้วยอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็เหมาขนมครกไปนะแล้วก็พวกแม่ขาวพวกคนมาปฏิบัติก็เขาก็จะแจกอะค่ะก็เข้าคิวกันมีเยอะบางคนก็เอาข้าวผัดกะเพราไข่ดาวใส่กล่องเงี้ยไปได้เลยค่ะนะท่านผู้ฟังไปได้เลยนะแต่ถ้าฝากจุ่มเนี่ยจุ่มคงไม่สะดวกหลายอย่างเนี่ยป้าก็เออจะฝากเราก็เหมือนแต่ถ้าเกิดไม่เยอะนักอะไรเงี้ยเพราะคือจุ่มมีภาระหลายอย่างเนาะไหนจะต้องเรียนอีกอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าใครมีสะดวกมีรถและมีจิตอันเป็นกุศลนะอยากไปแจกทำทานกับพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านไปได้เลยนะท่านไปได้เลยนะอย่างวันที่11นะคะวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันจิตตื่นรู้นะก็คือจะมีคนที่ไปถือศีล 5คือวันเดียวนะ one stop service วันเดียวจบเรียนรู้นะท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์ก็จะมาสอนในการวิปัสสนาเบื้องต้นนะไม่ว่าจะเป็นเดินกรรมฐานเดินเดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดินการนั่งอริยบทน้อยอริยบทใหญ่แบบเป็นคอร์สเล็กๆนะที่เอาไปปฏิบัติเริ่มต้นวันนั้นน่าจะคนเยอะนะประมาณ800 กว่าคนนะคนที่มาเนี่ยที่วันอาทิตย์เนี่ยนะคะนะจุ๋มไม่รู้ว่าแล้วแต่จุ๋มตอนนั้นจุ๋มยังไม่ได้มาเรียนเนี่ยตอนเขายังไม่ได้มีการเปิดเรียนสอนเนี่ยหูบางเดือนเนี่ยเป็นเยอะมากอะนะร่วม1,000 คนนะมาเต็มลานธรรมนะเรียนเกี่ยวกับนะก็จะมีพระภิกษุต่างๆที่ทางวัดจัดนิมนต์มานะมาว่ามาแสดงธรรมมีการตอบปัญหาธรรมเนี่ยวันที่11นะคะจุ๋มสุมสอบด้วยนะเป็นสอบเล็กนะทดสอบ10 11สำหรับคนที่เรียนพิธรรมนะแล้วก็ส่วนทางวัดเขาก็จะมีกิจกรรมเนี่ยอย่างเงี้ยวันที่11นะก็ถ้าใครที่อยากจะไปทำโรงทานนะก็ไปติดต่อได้เลยนะทางวัดเขายินดีไปตอนเช้าก็ได้ตอนเช้าก็ต้องไปตั้งแต่สัก7 โมงหรือ6 โมงครึ่งไปตั้งโต๊ะแล้วก็จะมีเพื่อคนที่จะมาปฏิบัติวันนี้ค่ะวันนั้นน่ะเขาก็จะมาบีกาแฟทางวัดก็มีนะใครอยากจะทำบุญก็ได้ก็จะมีเพื่อกาแฟโอวัลตินทั้งร้อนและเย็นนะมีข้าวต้มสุขภาพนะที่ใส่เพื่อมีทั้งเห็ดมีทั้งเผือกมีทั้งคอยลอดอะไรเงี้ยก็จะมีบางคนก็เอารถข้าวมันไก่ไปตั้งเลยนะคือที่วัดนี้จะมีคนไปทำโรงทานเยอะเพราะว่าคนปฏิบัติเยอะมากนะมันปฏิบัติเยอะมากก็ถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะแม้กระทั่งตัวจุ๋มเองอ่ะจุ๋มก็ไปศึกษาทั้งปฏิบัติด้วยแล้วก็ศึกษาในการเรียนพระอภิธรรมนะคะนะก็ถือว่าท่านก็จะได้บุญกุศลนะบางคนก็มาบางคนก็ทำข้าวเหนียวไปเงี้ยค่ะแล้วก็ไปวางนะคนก็จะหยิบยิบยิบยิบกันอะไรเงี้ยข้าวกล่องมีน้ำนะบางคนก็ทำน้ำชงน้ำไปอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างว่าสมมติถ้าอย่างป้าเขาจะฝากหนูมาเงี้ยหนูก็คงจะต้องเอาไปฝากน้องที่เป็นอาสาเนี่ยเป็นคนดูแลเพราะว่าจุ๋มต้องเรียนไงไปเสาร์อาทิตย์จุ๋มต้องเรียนนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มากนักไม่นั่นก็จะยินดีบริการให้นะคะนะแต่ถ้าท่านไปเองท่านจะได้3 การเลยนะคือตั้งแต่ก่อนทำท่านได้ละนะกำลังทำท่านได้ทำเสร็จแล้วท่านได้3 การเลยนะอันนี้สงเนี้ยมันดีมากนะอันนี้ได้การเดียว คือคนที่เอาไปเดียวครึ่งหนึ่งแล้วนะ คนเป็นคนนำพาเนี่ยนะสะพานเนี่ยนะนะแต่ถ้าเราได้ไปทำเองเนี่ยทั้ง3 การเนี่ยนะก่อนให้กำลังให้แล้วหลังให้เนี่ย โอ้โหต้องบอกว่านะนิพพานะปัจจโยโหตุโหนะนิพพานะปัจจโยนะต้องบอกอย่างนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยนะสามการเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าเราจะเกิดมาในภพภูมิไหนด้วยนะฮะจริงการทำบุญด้วยความศรัทธาเนี่ยจริงๆแค่นั่งที่บ้านไม่ได้ทำอะไรแล้วฟังเขาพูดเราโหเราดีจังเราก็สาธุการเนี่ยท่านก็ได้บุญด้วยนะแต่บางคนตั้งใจหูนอนคิดเลยจะทำอะไรดีนะพอไปถึงเนี่ยโอ้โหคนเยอะพอคนนั้นหยิบเยอะๆก็จิตเศร้าหมองเอ้ยคนนี้ทำไมเอาเยอะจังเลยเอ๊ะเขาไปกินหรือไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้การสามไม่ได้ละนะหลังทำก็จิตจะเศร้าหมองอันนี้ได้ไม่ครบนะได้ไม่ครบเอ้านะเวลาจะหมดแล้วเห็นไหมล่ะนะยังไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยนะพูดแต่เรื่องบุญกุศลเนี่ยแหละนะก็เมื่อวานนี้นะก็มีหลายท่านนะโทรมามีอยู่คนหนึ่งนะหนูจุ่มเรียนกลับมานะชื่อมันปรากฏจุ่มก็งงคนโทรก็งงไอ้คนรับก็งงคือคิดว่าน่าจะเคยสั่งของอะนะเคยสั่งของจุ่มแล้วก็อาจจะลืมสั่งให้แม่อยากได้บัวหิมะคือตอนนี้หลายๆคนนะมีปัญหาเนาะต้องรุยน้ำก็ต้องระวังนะใส่บูทกันบัวหิมะกระปุกเนี่ยมันจะมีตอนนี้60 กรัมตลับเล็กที่จุ่มมาตักแบ่งตลับละ100เนี่ยจริงๆปกติจุ่มก็ไม่ค่อยได้ส่งให้ใครเนาะเพราะว่ามันบางคนสั่งอันนู้นอันนี้แล้วขอแจมเงี้ยก็ได้นะแต่ถ้าซื้อกระปุก60 กรัมเนี่ยจุ่มว่าคุ้มนะนะ100 กรัมไม่มีละเขาทำ60 กับ 120เลย120ก็หลายพันเนาะนะตกประมาณสักเป็นน่าจะเป็น1,800-1,900นะมันก็จะแพงอันนี้60 กรัมจุ่มว่าเหมาะนะตอนนี้เหลืออยู่แค่2 กระปุกนะเมื่อวานเนี้ยเขาบอกแม่จะเอาแต่แรกจะเอา2 ตลับอะไรรู้จุ่มก็งงๆนะดีว่าที่โทรมาช่วงเย็นนะถ้าเกิดตอนเรียนนี่รับโทรไม่รับโทรศัพท์ใครนะเอาเป็นว่าเขาก็เลยเอากระปุกหนึ่งเอาโอนเงินนะแต่มือถือจุ่มเนี่ยเป็นพร้อมเพลย์ได้นะโอนเงินก็เดี๋ยววันนี้จัดส่งให้เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ไปก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้อายุมันอยู่ได้ถึง3 ปีแต่บางคนไม่อยู่ถึง3 ปีก็ใช้หมดนะตัวนี้ก็จะเป็นนำเข้าเนาะเป็นจากประเทศจีนจุ่มก็ไม่ได้ขายเป็นตัวหลักเพราะว่าคนคือถ้าใครมีก็ติดเอาไว้ว่าเผื่อมันอุบัติเหตุน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้น้ำกัดเท้าอะไรเงี้ยหรือคันอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนถามว่าอุ้ยเป็นไฟลามทุ่งเป็นงูสวัสด์เนี่ยเมื่อวันก่อนนี้คุณลุงบรรจงอยู่พัฒนานิคมก็โทรมาคือจุ๋มไม่ขอฟันธงนะเพราะบางคนเขายุบนะแต่ถ้าเป็นเยอะๆต้องหาคุณหมอนะเพื่อไฟลามทุ่งเพื่อเลิมเพื่องูสวัสด์เนี่ยบางทีบางคนก็อาศัยเป่าก็ต้องดูเนาะบางคนก็มีความเชื่อด้านเป่าก็ดูให้มันสะอาดเนาะแต่ถ้าเป็นแบบระบีไข้เนี้ยอันนี้น่าจะไปหาคุณหมอนะคะแต่บางคนเขาบอกวิทาแล้วดีเพราะนั้นจุ๋มจะไม่ฟันธงภูมิป้องกันร่างกายแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแพ้บางคนอาจจะไม่แพ้นะอย่างกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยเดี๋ยววันนี้ส่งหลายท่านเลยดวงตรงดวงตานะคือถ้าแพ้อาหารทะเลจุ๋มก็ไม่แนะนำก็ให้ทานแฟกซิตออยล์แฟกซิตออยล์ก็น่าจะได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะแล้วก็แจ้งข่าวนะวันก่อนก็มีท่านผู้ฟังนะแถวแถวอำเภอท่าเรือบ้านหมอดอนพุทธอะไรอย่างเงี้ยก็เคยไปซื้อของร้านซอโลนะพาชีอย่างเงี้ยคือเขาจุ่มว่าส่งดวงตาไปแล้วตั้งแต่เตไปส่งกาแฟเนาะตอนนี้จริงๆเนี่ยเขาต้องสั่งเยอะอะแต่เขาอาจจะสั่งแบบครึ่งโหลอย่างเงี้ยแล้วคนฟังมันเยอะมันแป๊บเดียวมันหมดไงแต่เมื่อวานเขาสั่งกันเมื่อวันเสาร์ก็สั่งมาอีกนะฮะเดี๋ยววันนี้จุ๋มจะส่งไปร้านซอโลหลังสถานีรถไฟท่าเรือนะฮะนะก็จะมีสินค้าในปลายแบรนด์ของจุ๋มคือแซมซันนะไม่ว่าจะเป็นดวงตากระดูกอ่อนจิงโกะแปะกล้วยบำรุงสมองเคซี่ดีท็อกเขามีขายนะกาแฟสบู่ก็เป็นตัวแทนกันมาร่วม20 ปีนะกับซอโลเนี่ยร้านโรสสังฆพันธ์นะใครจะซื้อของไปถวายพระบวชลูกหลานก็ไปร้านนี้เลยเขามีครบวงจรแต่วันนี้เดี๋ยวจุ๋มจะส่งไปให้เขาสั่งมาแล้วเนาะดวงตาหรือแคร์บอรี่ไอแคร์นะก็1 กระปุกทานได้30 วันนะคะนะก็700 บาทนะคะก็จะมีราคา ก็เท่ากันนะตัวแทนแต่ซื้อกับจุ่มเนี่ยบางคนบอกขอกระปุกเดียวนะก็จะมีค่าจัดส่ง60 บาทนะจริงๆค่าจัดส่งเนี่ยไปรษณีย์คิดนะจุ่มแต่ก่อนจุ่มไม่เคยคิดเลยตอนหลังไม่ไหวนะตอนค่าส่งมันก็แพงน้ำมันเนี่ยมันจะลิตรละ50แล้วตอนเนี้ยนะเมื่อวานนี้คุยกับคุณลุงก็ยังคุยเรื่องน้ำมันนะว่าเอ๊ะเราจะเอาทางเลือกแบบไหนสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ
1: ฟังทุกวันเลยโอ้โห
0: จ้า
1: จ้าชอบฟังชอบธรรมะ
0: ชอบธรรมะจิอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่บ้านล่อมท่าเรือ
0: บ้านล่อมท่าเรือคุ้นๆนะชื่ออะไรจ้า
1: สมปองพูนสวัสดิ์
0: อ๋อคุณป้าสมปองพูนสวัสดิ์อ๋ออ๋อไปซื้อของร้านซอโลใช่ไหมคะ
1: จ้าซื้อของร้านจะโล
0: อ๋อ
1: จ้า
0: อืมและยังไงบ้างดีขึ้นไหมลองกินแล้วเป็นไงบ้าง
1: ดีจังเลย
0: ดีจังเลยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคุณป้าสมปอง
1: 78
0: โอ้รุ่นแม่จุ๋มเนาะอืมตกลงที่ฟังเนี่ยชอบธรรมะด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าชอบธรรมะเปิดได้หน่อยฮะ
0: ก็นี่ไงจุ๋มก็พูดอยู่นี่ไงนะถ้าฟังดีๆมันก็แฝงอยู่ในคำพูดที่กล่าวไปนะจ้าจ้าขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเปิดให้หน่อยอะไรล่ะจะฟังเพลงหรือจะฟังธรรมะเอาให้ดีนะทุกวันนี้จุ๋มก็พูดธรรมะนะตอนนี้ภายในอาทิตย์นี้ต้องติวเข้มเลยนะสอบเล็กสอบเล็กสอบเล็กนะอ่ะนะก็เล่าให้ฟังว่าเออนะบางคนเอ๊ะฟังขายอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ขายของนะอืมนะก็ท่านผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วนะว่าจุ๋มทำอะไรบ้างนะมันก็หลาย10 ปีแล้วล่ะนะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลภายนอกสบู่แซมสันกาแฟแซมสันยาสีฟันแชมพูโลชั่นทาผิวผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเสริมอาหารนะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งโทรมาอะไรนะที่แม่จุ๋มกินอ่ะโอเคซี่วีเต้รีบกินนะรถใหม่อาจจะต้องมีปรับราคานะตอนนี้ขาย590มาจะ20 ปีแล้วไม่เคยปรับเลยตอนหลังจริงๆบางอย่างเนี่ยมันปรับมาตลอดแต่จุ๋มไม่ได้ขึ้นท่านผู้ฟังเองนะเราก็รู้สึกอยากเกรงใจเนาะแต่ถ้ามันตอนนี้น้ำมันเนี่ยจะ50ละลิตรนึงอะนะก็เลยลองคิดเนี่ยคุณลุงขับรถไปส่งจุ๋มเนี่ยแกก็ไม่ยอมจริงๆจุ๋มก็ขับรถได้อยู่แล้วที่บ้านก็มีรถหลายคันนะนะจะออกถ้าไม่อีกคันหนึ่ง5 คันนะปัจจุบันนี้รถที่บ้านก็4 คันแล้วนะคือหรือเราจะออกไฟฟ้ามาสักคันหนึ่งนะไว้ให้คุณลุงขับไปส่งที่เรียนนะอะไรประมาณนี้นะคุณลุงแกก็จริงๆถุงขับได้นะแต่นี้แกขับไปขับกลับ4 รอบอะไปส่งแล้วก็ไปกลับแล้วแกก็ไปรับแล้วก็กลับมาเนี่ยนะแล้วก็รถเป็นรถใหญ่เนาะนะเฉพาะค่าน้ำมันเดือนหนึ่งเนี่ยนะคุณลุงขับไปส่งจุ๋มเนี่ยที่ไปเรียนเนี่ย8 ครั้ง4 อาทิตย์ใช่ไหมฮะเดือนหนึ่งเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่าน้ำมันประมาณ7,000 บาทนะเอาเดี๋ยวก่อนสิ1,500 × 8นะอันนี้จะนี้เมื่อวานนี้บอกวิ่งไม่ไหวละนะว่าจะจุ่มไม่ได้ออกหรอกคุณลุงก็จัดการให้เรียนก็ไม่ได้เรียนนะไปกับอ๋ออาทิตย์ละ1,000นะก็ต้องคูณ4เนาะประมาณ 6,000 กว่าบาทประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะท่านผู้ฟังนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องอย่างเนี่ยไปรษณีย์สมัยก่อนนะส่งสบู่โหลหนึ่งเนี่ยค่าส่งไม่เท่าไหร่ตอนนี้1 โหลเนี่ยค่าส่งเกือบ100นะฮะแต่จุ่มก็ขอท่านผู้ฟัง60 บาทนะครึ่งโหลถ้าซื้อโหลหนึ่งก็จะคุ้มเพราะเนี่ยเพราะว่าจุ่มก็ยังคิดราคาจัดส่ง60เหมือนเดิมเนี่ยอย่างบางคนบอกอยากได้กระดูกอ่อนปลาฉลามชุด30 เม็ดอย่างเงี้ยนะบางคนจริงๆจุ่มทำเป็นกระปุกนะ60 เม็ดนะ1,200 บาทขอก็ส่งให้นะก็ส่งให้ก็ขอค่าจัดส่ง60แต่จริงๆค่าจัดส่งมันเกินนั้นไปรษณีย์เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันปรับหมดจุ๋มก็ถึงไม่ค่อยอยากจะปรับอะไรเนาะอย่างเสริมอาหารจุ๋มเนี่ยจุ๋มไม่ได้ขึ้นเลยนะทุกตัวยังราคาเดิมหมดเลยทั้งที่มันขึ้นแล้วคือมันอาจจะขึ้นแบบ อันตัวนี้นะกระปุกละเท่าไหร่อย่างเงี้ยจุ่มมองแล้วนะพอรับไหวจุ่มก็ขายราคาเดิมนะเพราะงั้นก็ต้องนะช่วยๆกันเนาะก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้สิ่งดีๆด้วยนะก็ต้องขอบพระคุณมากมายไก่กองนะขอบพระคุณมากมายไก่กองนะแล้วเราก็จะผ่านไปด้วยกันหลายๆอย่างนะนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเปิดให้ฟังหน่อยจุ่มก็ไม่แน่ใจว่าอยากจะฟังเพลงหรือจะฝากจะฟังอะไรรายการนี้เปิดสองเพลง โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นอ่ะโทรหาจุ่มเลยวันนี้จุ่มส่งของให้หลายๆคนที่โทรสั่งมานะคะก็ขอบพระคุณมากมายนะดูแลสุขภาพบุญรักษานะคะนะเทวดาคุ้มครองโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ครั้งนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพปกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
4: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ช ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าแบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีค่ะข่าวสารเหตุบ้านการเมืองนะคะนำเสนอสู่คุณผู้ฟังทุกเช้าตรู่ของทุกๆวันตีสามถึงตีสี่พบกับปุ้มมาแล้วรอบหนึ่งที่จทล AM 1197นะคะแล้วก็มาช่วงนี้แล้วเดี๋ยว6โมงเช้าค่ะกลับไปที่จทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งฟังข่าวแบบสดใหม่ไม่มีซ้ำติดตามฟังกันได้ทุกวันภารกิจของปุ้มมี11โมงถึงเที่ยงด้วยช่วงกลางวันที่จทล AM 1197ให้คุณได้ติดตามกันนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายค่ะคุณผู้ฟังคะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำลุกฉี่บ่อยๆในเวลากลางคืนกว่าจะนอนได้เข้าห้องน้ำกันไม่รู้กี่หนอ่อนเพลียกระหายน้ำบ่อยถ้ามีอาการแบบนี้พบคุณหมอก่อนเลยค่ะตรวจเลือดค่ะตรวจน้ำตาลตรวจไขมันนะคะถ้ามีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงกินยาคุณหมอแล้วน้ำตาลก็ไม่ลดไขมันความดันก็ไม่ลดแถมอาการที่ปุ้มบอกมาเมื่อตะกี้ก็มีแต่เพิ่มขึ้นกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วยนะคะตัวช่วยที่ดีที่ทำให้คุณไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตมีผักเชียงดามีเจียวกู่ล้านมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดหลินจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการดูแลสุขภาพของท่านพร้อมทั้งการดูแลและบำรุงดวงตาลดปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้มี BGM Soft Gel เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการดูแลและบำรุงดวงตาค่ะส่วนเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวฉีดวัคซีนไปก่อนข้าวจะได้ไม่เป็นหนอนไม่เป็นใบขาวไม่เป็นใบส้มๆนะคะไปพร้อมคุมค่าก็ได้คุมรอบ2ก็ฉีดวัคซีนไปด้วยเลยคราวนี้พอไม่ฉีดปุ๊บหว่านปุ๋ยไปปุ๊บเดี๋ยวหนอนมาเราต้องมานั่งรักษาหนอนกันอีกก็มีวีโต้ปราบหนอนเป็นตัวช่วยแต่คุณผู้ฟังก็จะเปลืองไงเพราะว่าเราต้องจัดการหนอนให้ได้ก่อนนะคะพอไล่หนอนไปแล้ววัคซีนไก็จะเป็นเกาะป้องกันให้แล้วก็ช่วยให้กลับมาเขียวแตกกอใบตั้งคราวนี้เราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการเร่งรวงกับวัคซีไรและวีซ่าเร่งรวงข้าวจะท้องไวเสมอกันไปทุกต้นแล้วค่อยปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะปราบหนอนปราบหนูปราบรามีปัญหาก็เรียกใช้กันเลยข้าวที่จมน้ำอยู่ตอนนี้ต้องการการฟื้นฟูวัคซีไรกับชีวภาพปราบรานะคะโคนเน่ารากเน่าปราบราช่วยได้ฉีดคู่กันกับวัคซีไรเรียกให้ฟื้นคืนมาถ้าจมน้ำอยู่เป็นเวลานานขอพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างเราจัดให้ช่วยกันฟื้นฟูด้วยวัคซีไรกับชีวภาพปราบรานะคะพืชไร่ไม้ผลเหมือนกันค่ะแช่น้ำอยู่นานเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างวัคซีไรกับวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราค่ะส่วนอะไรก็ตามที่ออกดอกแล้วร่วงหมดไม่ได้เก็บกันสักทีถั่วฝักยาวกลายเป็นถั่วฝักสั้นฟักแฟงแตงบวบถั่วพริกมะเขือมะนาวมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกอละมุดน้อยหน่าพุทรานมสดแม้แต่ทุเรียนออกดอกแล้วร่วงหมดโดยเฉพาะมะม่วงที่จะเป็นราดำ
วัคซีนที่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำติดต่อสอบถามและสั่งซื้อกับปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มเลย0855179025 0855179025นะคะป่าโมกเป็นยังไงบ้างไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกได้ไหมตอนนี้เห็นกระสอบทรายเรียงเป็นตับใต้สะพานป่าโมกนะคะส่งกำลังใจไปแล้วก็ทางฝั่งนี้บ้านมีบ้านกล้วยบ้านทรายบางกะพีโคกสุกสะตะแววสะกระเบื้องหนองกระเบียนหนองเกวียน

0855179025 0855179025นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่7แล้วค่ะเตือนวันนี้5ตุลาคมอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนวันนี้ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเตรียมรับมือค่ะขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในระยะนี้ค่ะเตือนกันมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้หนักสุดเตรียมรับมือได้เลยเมื่อวานนะในเมืองนะแดดเปรี้ยงเลยร้อนก็ร้อนแต่เสียงฟ้าคำรามรอบๆเลยแต่บ้านผู้ไม่ตกกลางแผนที่ประเทศไทยออกปุ๊บวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนึกภาพแผนที่ประเทศไทยขวานทองเล่มนี้ผ่ากลางเลยค่ะคุณผู้ฟังจากเหนือสุดขีดกลางลงมาเลยเหลืองกับส้มวันเนี้ยพอวันพรุ่งนี้ก็จะขยับไปฝั่งขวาเอ้ยไม่ใช่ขยับไปฝั่งซ้ายวันที่7ตุลาคมก็ไปขอบใกล้ๆเมียนมาเนี่ยค่ะวันนี้มาเต็มเลยตั้งแต่เหนือสุดผ่ากลางด้ามขวานผ่ากลางขวานทองเล่มนี้ตามแผนที่ประเทศไทยอ่ะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนี่ละค่ะ5-6ตุลาคมวันที่6ก็จะค่อนไปทางซ้ายของประเทศนิดนึงแล้วก็วันที่7ก็ขยับไปฝั่งชายแดนไทยเมียนมาทางกาญจนบุรีตากแถวๆนั้นไปแต่9-13ตุลาคมมาอีกเตรียมรับมือไว้เลยค่ะวันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากคือกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคเหนือนะส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักก็มีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ส่วนภาคกลางรับมือเลยค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอันนี้ฝนตกหนักและหนักมากสำหรับวันนี้ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันขณะที่ชาวบ้านนะคะพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครนี้ลาดกระบังล่มเก้ายังสาหัสประชาชนนับพันยังกลับเข้าบ้านไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นพื้นที่เมืองหลวงของประเทศนะยังต้องอยู่ที่ศูนย์พักพิงเมื่อวานนี้ที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ศูนย์พักพิงประชาชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังผู้สื่อข่าวเขาก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและพูดคุยกับประชาชนนะคะเคหะร่มเกล้าบางจุดน้ำยังท่วมอยู่ค่ะส่งผลให้การเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากประชาชนบางส่วนไม่สามารถจะกลับเข้าไปที่บ้านพักของตัวเองได้ต้องอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วรอติดตามสถานการณ์จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนที่อพยพมาที่ศูนย์พักพิงประมาณ1,000 คนได้ค่ะส่วนใหญ่บอกว่าก่อนเกิดน้ำท่วมก็ไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าไม่ได้เก็บข้าวของไม่ได้ขนย้ายเลยบางรายได้รับความเสียหายเป็นร้านค้าทรัพย์สินภายในบ้านนี่เสียหายเป็นหลักล้านเลยนะคะขณะที่บริเวณศูนย์อพยพก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะจัดการอาหารน้ำดื่มซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอุปโภคบริโภคทั้งหลายแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับ

0: ความเดือดร้อนโดยกรุงเทพมหานครก็จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของมีจุดประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่เข้ามาพักพิงมีทหารจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกในการอพยพขนย้ายสิ่งของและดูแลประชาชนที่อยู่ภายในศูนย์พักพิงค่ะชาวบ้านบอกว่าเป็นเรื่องลำบากมากบางคนอายุมากแล้วค่ะต้องให้คนช่วยอุ้มลงมาร่างกายก็เขียวช้ำไปหมดอ่ะทรัพย์สินก็เอามาออกมาไม่ได้โฉนดที่ดินเงินเก็บก็ยังอยู่ในบ้านอยู่เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายของใช้ในชีวิตประจำวันต้องซื้อใหม่หมดอะค่ะชาวบ้านแต่ละรายก็ได้รับความเดือดร้อนแตกต่างกันไปเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือบอกว่าก่อนเกิดน้ำท่วมไม่มีการแจ้งเตือนเลยอะย้ายอะไรไม่ได้เลยที่ร้านประกอบธุรกิจโทรศัพท์มือถือนะทรัพย์สินจำนวนมากมันประเมินค่าไม่ได้เลยตอนนี้บวกลบคูณหารอะไรไม่ได้เลยค่ะนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนเจ้าหน้าที่กทม.เปิดเผยว่าศูนย์พักพิงประชาชนเคหะร่มเกล้าเนี่ยยังสามารถรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ยังมาได้อีกแล้วก็ยังรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้าและสิ่งของจำเป็นประชาชนเดือดร้อนมากค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมบริจาค กันได้ช่วยเหลือกันได้ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังบางจุดน้ำยัง80เซนอยู่เลยนะคะขณะที่เมื่อวานนี้รังสิตปทุมธานีฝนถล่มค่ะป้ายพังอาคารตลาดรังสิตป้ายขนาดใหญ่ที่อยู่บนหลังคาพังลงมาดาดฟ้าแผ่นกระเบื้องหลุดทับรถยนต์พังเสียหายอีกจุดหนึ่งเป็นเรือค่ะร้านอาหารเป็นเรือหลุดไปเกี่ยวกับสายไฟกลางคลองรังสิตนายกเทศมนตรีนครรังสิตนำทีมลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังขาเมื่อวานนี้ฝนถล่มลมกระโชกแรงในพื้นที่ปทุมธานีทางเข้าตลาดสุชาติหรือตลาดรังสิตซอยรังสิตปทุมธานี27เป็นป้ายโครงเหล็กโฆษณาขนาดใหญ่อยู่ข้างบนอาคารพาณิชย์3ชั้นมันหักโค่นพับลงมาค่ะร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของร้านรังสิตศูนย์ล้อนายปิยบุตรพรชื่นชูวงเล่าว่าขณะที่ฝนตกหนักลมแรงป้ายโครงเหล็กดาดฟ้าข้างร้านถล่มลงมาเสียงดังสนั่นดาดฟ้าเสียหายทั้งหมดทางด้านของนายกเล็กนครรังสิตบอกว่าจะนำเครื่องจักรเข้าขนย้ายป้ายลงมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะเสร็จกระเบื้องหลังคาร่วงลงมาใส่รถได้รับความเสียหายกระจกแตกเป็นรูโวแล้วก็ที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ใกล้สะพานแดงคลองหนึ่งเรือเกลือโบราณของร้านอาหารแอดรังสิตหลุดจากเชือกล่ามไปเกี่ยวกับสายไฟเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือท้องแบนผูกรั้งเอาไว้ขณะที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงลมพัดต้นสนในซอยเอราวัณ2พาดสายไฟแรงสูงช็อตต้องประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาแก้ไขรวมถึงทางด่วนดอนเมืองโทเวขาออกก่อนทางลงโรงกระสาบเสาไฟหักขวางถนนช่องทางจราจรขวาสุดประชาชนก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังฝนถล่มรังสิตเมื่อวานขณะที่8ริ้วก็ยังอ่วมอยู่ตอนนี้แม่น้ำบางปะกงเอ่อล้นเข้าถนนหน้าเมืองน้ำท่วมฉะเชิงเทราค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นางธิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ ใกล้สะพานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานของกองทัพเรือประจำจุดติดตั้งเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเรือผลักดันน้ำ20ลำมาติดตั้งเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่บรรเทาผลกระทบต่อชุมชนริมแม่น้ำที่กำลังรับมวลน้ำที่ไหลมาอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราต้องเตรียมรับมือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ฉะเชิงเทรานี้ที่อำเภอเมืองตำบลคลองอุดมชลจรบ้านเรือนกว่าพันหลังคาเรือนบางจุดเนี่ย80เซนนะคะน้ำสูงอะถนน304และพื้นที่ลุ่มริมฝั่งอำเภอบางคล้าน้ำยังท่วมอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังสนามชัยเขตที่ตำบลลาดกระทิงและตำบลท่ากระดานน้ำป่าไหลหลากมาท่วมโรงเรียนชุมชนและเส้นทางคมนาคมฝนที่ตกต่อเนื่องทำน้ำหลากท่วมซ้ำซากในลุ่มน้ำคลองสียัดชาวบ้านท่ามะนาวบ้านสามพรานและบ้านเทพประธานได้รับผลกระทบส่วนที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเคลื่อนน้ำเอ่อล้นท่วมชุมชนริมน้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำอำเภอแปลงยาวราชสารบ้านโพบางปะกงและพนมสารคามได้รับผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาบ้านเรือนในที่ลุ่มต่ำรวมถึงถนนหลายจุดโดยเฉพาะถนนหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเอ่อล้นเข้าท่วมถนนแต่ว่าระดับก็ไม่สูงมากค่ะรถยังสัญจรไปมาได้แต่เนื่องจากมวลน้ำที่ไหลสู่แม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่องคาดว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะก็ประกาศเตือนให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพนะคะอันนี้ฉะเชิงเทราขยับไปค่ะทุเรียนจันทบุรีตอนนี้วิกฤตหนักโค่นล้มไปก็เยอะยืนต้นตายกว่า 20,000 ไร่เกษตรกรน้ำตาตกเลยอ่ะเตรียมจะส่งออกจีน 20,000 กว่าไร่จมน้ำยาวนานกว่า6วันต้นทุเรียนแห้งเฉาตายต่อหน้าเกษตรกรกว่า 4,000 รายความเสียหายในพื้นที่จันทบุรีค่ะมวลน้ำถึงแม้จะแห้งสนิทแต่ทิ้งความเสียหายไว้อย่างหนักกับเกษตรกรโดยเฉพาะสวนทุเรียนที่เป็นพืชหลักเศรษฐกิจพบวิกฤตสวนจมน้ำกับน้ำท่วมขังยาวจนรากขาดอากาศใบเหี่ยวกรอบทยอยร่วงหล่นยืนต้นตายเกษตรกรตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวเปิดเผยด้วยความสะเทือนใจว่าน้ำท่วมสวนทุเรียนเนี่ย 4-5 เมตรประมาณ6วันพอน้ำลดเห็นทุเรียนยืนต้นแห้งเฉาตายต่อหน้าต่อตาหมดสิ้นทุกสิ่งอย่างหากต้องปลูกใหม่ต้องใช้เงินทุนและเวลาอีกหลายปีรายได้หลักที่เคยคาดหวังหายวับไปกับสายน้ำเกษตรจังหวัดลงพื้นที่พบความเสียหายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกว่า 4,000 รายส่วนผลไม้กว่า 20,000 ไร่ส่งเกษตรอำเภอเร่งเอ็กซเรย์สำรวจรายแปลงเพื่อขอเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงการคลังค่ะนี่ค่ะขอพื้นที่สีเขียวที่ลำต้นไม่ใช่แห้งกอบไปทั้งต้นนะคะตัดแต่งกิ่งแห้งค่ะวัคซีนกับชีวภาพปราบราค่ะกันโรคโคนเน่ารากเน่าคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็พัฒนาดินกันไปปรับสภาพดินส่วนทางใบวัคซีนกับชีวภาพปราบราคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละทกสกับสหกรณ์การเกษตรก็จะพิจารณามาตรการพักชำระนี้แล้วก็ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือกันไปค่ะสภาเกษตรกรและภาคเอกชนผู้ส่งออกประเมินว่าทุเรียนเป็นพืชที่ไม่ทนน้ำขังการกู้คืนต้องใช้เวลาฟื้นฟู 1-2 ปีแต่ถ้าปลูกใหม่ใช้เวลา 5-6 ปีถึงจะให้ผลผลิตได้ความเสียหายกว่า 20,000 ไร่ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อปริมาณทุเรียนคุณภาพของจันทบุรีในฤดูกาลหน้ากระทบต่อยอดออเดอร์ส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ค่ะสภาพต้นไม้ที่แช่น้ำอยู่นานนะคะตัดแต่งกิ่งยอดบำรุงดินแล้วฉีดวัคซีนกับปราบราค่ะฉีดให้ลงโคนด้วยนะคะเกษตรกรบอกมาแล้วเขาฟื้นเราก็มาเล่ากันต่อเป็นอีกหนึ่งทางช่วยที่พระนครศรีอยุธยาค่ะหนุ่มล่องเรือลองเครื่องเรือ2ตอน เป็นเรือเก่าน้ำทะลักจมอยู่กลางแม่น้ำน้อยอ่ะรอดหนึ่งสูญหายหนึ่งเดี๋ยวนะเวลานี้เนี่ยมันยังไม่ใช่เวลาลองเครื่องเรือนะใจเย็นๆก่อนมันอันตรายมากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางไทรพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งว่ามีเรือสองตอนล่มกลางแม่น้ำน้อยค่ะบริเวณหมู่สามตำบลช้างน้อยอำเภอบางไทรผู้โดยสารมาสองคนช่วยได้หนึ่งสูญหายไปหนึ่งประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูดำเรือและชุดประดาน้ำเข้าค้นหาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและระดับน้ำที่สูงมากนายโกมุตอายุ49ปีเป็นผู้รอดชีวิตค่ะเราว่าตนกับเพื่อนนำเรือสองตอนออกไปลองเครื่องเพื่อเตรียมไว้ใช้งานในช่วงน้ำท่วมและเดินทางไปหาพระแต่ด้วยเรือที่สภาพเก่าไม่ได้ใช้งานมาหลายปีทำให้เรือเกิดรั่วน้ำทะลักเข้าทางท้ายเรืออย่างรวดเร็วจนเริ่มจมพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนทิ้งเรือแล้วว่ายไปเกาะทุ่นสีเหลืองกลางแม่น้ำแต่เพื่อนไม่ยอมทิ้งเรือค่ะจนตัวเองเนี่ยเริ่มจะหมดแรงจำเป็นต้องว่ายน้ำเข้าฝั่งเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วมองเห็นเพื่อนจมหายไปต่อหน้าต่อตาขณะที่ญาติของผู้สูญหายบอกว่าผู้ที่สูญหายคือนายประเมฆพรศรีอายุประมาณ50ปีเป็นเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะนำเรือที่ไม่ได้ใช้งานมากว่า1ปีออกมาลองเครื่องกับเพื่อนที่เป็นช่างเตรียมจะขับไปหาพ่อแม่ที่บ้านแป้งอำเภอบางไทรแต่มาเกิดเหตุสลดหลังจากผู้รอดชีวิตขี่มอเตอร์ไซค์มาแจ้งข่าวทางภรรยานี่เป็นลมด้วยความตกใจค่ะเจ้าหน้าที่กำลังระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากสภาวะน้ำที่สูงมากแล้วก็กระแสน้ำแรงการค้นหาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากคุณผู้ฟังขานี่ค่ะมันอันตรายนะคะอันนี้ปุ้มสงสัยอะลองตรงอื่นที่ไม่ใช่แม่น้ำได้ไหมหรือว่าเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้ตรงนี้ทางนี้ก็เลยสะดวกสุดมาดูชีวิตของชาวบ้านกันคุณยายค่ะลุยน้ำระดับ6ระดับหน้าอกอะน้ำท่วมระดับหน้าอกเดินลุยน้ำไปซื้อน้ำปลามาทำกับข้าวเกาะอยู่กับสุนัขไม่มีเรือไม่มีถุงยังชีพไม่มีใครมาช่วยโรคประจำตัวก็เพียบติดเกาะอยู่กับสุนัขมา3วันแล้วหมู่5ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงเรือไปเป็นชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านเรือนประชาชนน้ำท่วมสูงประมาณ50ถึง120เซนติเมตรผู้สื่อข่าวก็นั่งเรือไปเจอยายสมพงษ์อายุ78ปีถือขวดน้ำปลาลุยน้ำระดับอกแล้วทีนี้เวลาเดินลุยน้ำมาเนี่ยมันเหนื่อยมากนะคะคุณผู้ฟังน้ำมันต้านตลอดทางยายก็เหมือนจะหมดแรงจะไปขอน้ำปลาจากเพื่อนบ้านผู้สื่อข่าวก็พายายเกาะเรือไปส่งบ้านอย่างปลอดภัยยายบอกว่าปกติไม่ค่อยได้ไปไหนนะมีโรคประจำตัวทั้งไขมันความดันโรคหัวใจเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกปีที่แล้วก็ลุยแบบนี้แหละเป็นตะคริวจมน้ำไปแล้วดีมีคนมาช่วยไว้ทันน้ำท่วมรอบนี้ลูกหลานไปอยู่ศาลาริมถนนกันหมดยายไม่มีเรืออยู่บ้านกับเจ้าบิ๊กสุนัขคู่ใจตั้งแต่วันที่2ตุลาคมแล้วไม่เคยได้อะไรเลยถุงยังชีพสิ่งของไม่มีมีน้ำมาบ้านละแพ็คข้าวกลางวันยังไม่ได้กินเลยเนี่ยลุยน้ำออกมา 30-40 เมตรแล้วจะมาซื้อน้ำปลาผัดมะละกอมะละกอปลูกไว้หน้าบ้านจะเน่าตายอยู่แล้วคิดในใจอ่ะตายเป็นตายเหอะเกลือมันก็ไม่อร่อยเท่าน้ำปลาน่ะก็เลยลุยน้ำออกมาจนได้น้ำปลาแล้วเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ก็หวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยหน่อยเถอะสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารแห้งอ่ะผู้สูงอายุและผู้ป่วยออกมาข้างนอกไม่ได้ตอนนี้ลดลง10เซนคุณผู้ฟังคะเขื่อนเจ้าพระยายังตรึงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะ ส่วนอีกด้านหนึ่งชาวบ้านมารื้อกระสอบทรายอีกรอบหนึ่งหน้ามสว.น้ำท่วมถนนรังสิตนครนายกสูงกว่า30เซนผิดกฎหมายก็ไม่สนมีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายแขวงทางหลวงนครนายกได้นำกระสอบทรายมาปิดทางน้ำเพื่อลดระดับน้ำบนถนนรังสิตนครนายกโดยได้ทำตามข้อตกลงกับชาวบ้านว่าจะทำการปล่อยน้ำบางช่วงเพื่อระบายน้ำออกจากหมู่บ้านปรากฏว่าเมื่อคืน2ทุ่มชาวบ้านเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์มารื้อกระสอบทรายอีกรอบนึงด้วยเหตุผลที่ว่าแม้ทางหลวงจะเปิดทางให้ระบายน้ำแต่เปิดแค่ช่องเล็กๆไม่กี่ช่องซ้ำร้ายกว่านั้นยังวางแนวกระสอบทรายสูงกว่าเดิมและยาวกว่าเดิมผู้ประสบภัยก็เลยมารื้อกระสอบทรายทิ้งค่ะหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกว่าชาวบ้านทุกข์ระทมมากว่า10วันแล้วน้ำกัดเท้าจนแทบจะเดินไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองมาตลอดครั้งนี้ชาวบ้านไม่ยอมแล้วทางหลวงเอากระสอบทรายมาปิดเส้นทางระบายน้ำซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติทางเดียวที่จะระบายน้ำออกไปยังคลองรังสิตได้เมื่อคืนก่อนเนี่ยชาวบ้านมารื้อไปรอบนึงแล้วน้ำก็ลดลงไปพอเมื่อวานนี้ทางหลวงก็เอากระสอบทรายมากั้นอีกน้ำก็เพิ่มอีกชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยต้องมารื้อกระสอบทรายกันอีกเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีมันผิดกฎหมายแต่ทุกคนไม่ยอมแล้วเพราะว่า10วันเนี่ยทางหลวงเอากระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ำระบายออกใครที่ไม่ใช่ผู้ประสบภัยก็จะไม่เข้าใจในเรื่องนี้มีใครบ้างที่อยากให้น้ำท่วมบ้านตัวเองถ้าเป็นไปได้ก็ให้มันระบายออกตามธรรมชาติของมันและหลังจากนี้หากทางหลวงเอากระสอบทรายมากั้นอีกบอกได้เลยชาวบ้านก็จะไปรื้ออีกสิ่งที่สามารถจะตกลงกันได้ก็คืออย่าเอากระสอบทรายมากั้นปล่อยให้น้ำมันระบายตามช่องทางธรรมชาติน้ำท่วมถนนไม่มีใครอยากให้ท่วมอันนี้ก็เข้าใจแต่บ้านชาวบ้านเขาก็ไม่อยากให้น้ำท่วมเหมือนกันหลังจากที่ชาวบ้านรื้อกระสอบทรายออกจากถนนรังสิตนครนายกสัญญาณเตือนภัยจากปภ.ก็แจ้งขึ้นมาว่าน้ำท่วมถนนขึ้นมา30เซนแล้วรถเล็กสัญจรไปมาไม่ได้นี่ค่ะคือชาวบ้านก็ลำบากเส้นทางการคมนาคมก็ลำบากแต่คุณผู้ฟังคิดถึงสภาพถนนก่อนนะถนนในปัจจุบันเนี้ยสูงกว่าบ้านชาวบ้านถนนทำทีหลังสูงขึ้นมาอีกแล้วสูงไม่เท่าไหร่มีเกาะกลางถนนมันเป็นหลังเต่าน้ำที่เคยไหลจากฝั่งนู้นข้ามมาฝั่งนี้เพื่อที่จะระบายออกไปเนี่ยตามทางของเขาเนี่ยมันก็โดนถนนกีดกั้นขวางเอาไว้แล้วก็เป็นหลังเต่ามีเกาะกลางถนนอีกมันไปต่อไม่ได้ค่ะนี่แหละตอนทำถนนน่ะโยธาธิการและผังเมืองทางหลวงอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาดูกันยังไงเนาะบ้านบุ้มก็มีนะไม่ระบุว่าตรงไหนอ่ะมันก็ท่วมซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าถนนมันสูงไงสูงกว่าบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ตามตอกซอกซอยเข้าไปอ่ะแล้วก็มีหลังเต่าอีกมีเกาะกลางถนนอีกแต่ไม่มีท่อระบายน้ำนะหรืออาจจะมีแล้วตันอันนี้เขาไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันก็ท่วมอยู่อย่างนั้นแหละชาวบ้านนะคะเดือดร้อนแต่พอรื้อกระสอบทรายปุ๊บคราวนี้ถนนเดือดร้อนการคมนาคมการสัญจรไปมาการจราจรก็ติดขัดหนักเข้าไปใหญ่เลยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวขายหยุดขายยาสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบรา ช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลยค่ะคุณแม่ใจสลายลูกสาวฝาแฝดวัย5ขวบป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก3วันน้องเสียชีวิตค่ะครอบครัวสุดเศร้าเลยค่ะบรรยากาศงานศพของน้องจ้าหนูน้อยวัย5ขวบอยู่อนุบาล3โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เป็นลูกสาวฝาแฝดคนน้องค่ะญาติบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกสนวนตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากที่น้องจากไปตั้งแต่วันที่3ตุลาคมคุณหมอระบุการเสียชีวิตจากโรคมือเท้าปากค่ะสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องเป็นอย่างมากค่ะคุณแม่เพลดาค่ะคุณแม่วัย36เล่าว่าคุณแม่มีลูกฝาแฝด5ขวบน้องจ้าเนี่ยเป็นแฝดคนน้อง1ตุลาคมที่ผ่านมาน้องมีตุ่มใสที่บริเวณมือเท้าปากแล้วก็มีไข้สูงก็ไปพบหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอให้ยากลับมาบ้านช่วงเย็นน้องก็ยังมีไข้สูงกว่าปกติค่ะก็รีบพาไปที่คลินิกแห่งหนึ่งก่อนที่คุณหมอจะเขียนใบส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งแต่ระหว่างนั้นอาการน้องทรุดลงเรื่อยๆและจากไปเมื่อวันที่3ตุลาคมคุณหมอระบุว่าสาเหตุคือโรคมือเท้าปากค่ะคุณแม่เล่าว่าไม่ทราบว่าลูกสาวติดเชื้อมาจากไหนเพราะว่าโรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากใช้เวลา3วันเท่านั้นเองค่ะไม่คิดว่ามันจะกระทันหันขนาดนี้ฝากเตือนไปยังผู้ปกครองให้หมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดถ้ามีไข้สูงมีตุ่มหรือผื่นที่ขึ้นผิดปกติหากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพาไปพบแพทย์และติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง หลังจากนี้ครอบครัวก็มีแผนที่จะทำให้คุณพ่อที่จะให้คุณพ่อเนี่ยบวชเพื่อแก้เคล็ดตามความเชื่อในครอบครัวว่าถ้าสูญเสียลูกแฝดแล้วเนี่ยเกรงว่าลูกแฝดอีกคนนึงจะได้รับผลกระทบตามความเชื่อส่วนคุณยายนะคะบอกว่าน้องกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็เดินตากฝนก็มีไข้ตัวร้อนก็เช็ดตัวให้หลายครั้งกลัวน้องจะชักแม่คิดว่าจะรุนแรงแล้วมันรวดเร็วมากทั้งที่น้องอายุเพียง5ขวบเท่านั้นเองค่ะการสูญเสียครั้งนี้ก็สร้างความเศร้าโศกให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ปกครองว่าไม่ควรจะมองข้ามความเจ็บป่วยของเด็กโดยเฉพาะเมื่อมีไข้สูงและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควรพบแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยทันทีนี่ค่ะอย่าชะล่าใจนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยที่โคราชนะคะไข้หวัดใหญ่ระบาดมีเด็กเสียชีวิตแล้ว1รายคุณหมอก็เตือนมาพร้อมทั้งสัญญาณอันตรายที่จะต้องพาลูกไปพบแพทย์ทันทีนายแพทย์จิรารุธชมเชยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตประจำกลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็โพสต์ข้อความว่าไข้หวัดใหญ่ระบาดในพื้นที่เมืองโคราชเด็กเคสดำแล้ว1รายคุณหมอโพสต์แบบนี้นะคะผมไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกครับแต่เมื่อมีการระบาดจำนวนมากความสูญเสียย่อมเกิดขึ้นกับเด็กบางกลุ่มแล้วก็เกิดจนได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องอายุประมาณ7ปีไม่มีโรคประจำตัวนอกจากน้ำหนักเกินและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียแนวทางที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการของลูกหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนื่องจากไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงชีวิตได้สัญญาณอันตรายที่ต้องพาลูกไปโรงพยาบาลทันทีอย่างแรกคือระบบหายใจล้มเหลวน้องจะหายใจเร็วผิดปกติหอบเหนื่อยง่ายหายใจลำบากจนหน้าอกหรือซี่โครงบุ๋มริมฝีปากหรือใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำอันนี้เป็นระบบหายใจล้มเหลวภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงไม่ปัสสาวะเลยเป็นเวลา8ชั่วโมงปากแห้งเมื่อร้องไห้แล้วก็ไม่มีน้ำตาระบบประสาทที่ผิดปกติคือซึมมากเรียกไม่ตื่นไม่ยอมเล่นกระสับกระส่ายผิดปกติหรือมีอาการชักอาการปวดกล้ามเนื้อรุนแรงเด็กจะร้องปวดตัวมากจนไม่อยากเดินและปฏิเสธการเดินแล้วก็ไข้สูงเกิน40องศาเซลเซียสกินยาลดไข้แล้วก็ไม่ทุเลาหากทารกอายุต่ำกว่า3เดือนต้องรีบพบแพทย์ทันทีหรือพอมีอาการทุเลาแล้วก็กลับมาทรุดอีกเหมือนจะดีขึ้นแต่กลับมามีไข้แล้วก็ไอรุนแรงมีสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนอย่างปอดอักเสบแบคทีเรียซ้ำซ้อนพบคุณหมอทันทีค่ะส่วนกลุ่มเด็กเสี่ยงที่ควรได้รับยาต้านไวรัสทันทีเมื่อติดเชื้อก็คือเด็กที่มีภาวะโรคอ้วนเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ปีนะคะเด็กที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังค่ะหอบหืดโรคหัวใจไตตับโรคเรื้อและเบาหวานเด็กที่มีโรคทางระบบประสาทและสมองและเด็กๆที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะเนี่ยแล้วก็หวังว่าหลังจากที่โรงเรียนปิดเนี่ยสถานการณ์จะเบาบางลงคุณหมอก็เตือนมาให้สังเกตอาการบุตรหลานด้วยนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องรู้ไว้มาติดตามข่าวนี้ด้วยกันค่ะหลวงพ่อวัดดังมรณภาพปริศนาในกุฏิตรงกับวันพระพอดีแล้วเขียนตัวเลขทิ้งไว้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเช้าท้องที่สถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ลพบุรีค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่าพระวัดดังในพื้นที่บ้านหมี่มรณภาพในกุฏิเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิอริโยธรรมสถานบ้านหมี่ภายในกุฏิหลังเมนพระภิกษุจำรัดอายุ68ปีใช้สายไฟมัดที่นิ้วชี้มือซ้ายอีกเส้นหนึ่งมัดที่ปลายเท้าเป็นนิ้วหัวแม่เท้าด้านขวามรณภาพอยู่ในกุฏิเบื้องต้นมีรอยไหม้ที่บริเวณมือและเท้าแล้วที่พื้นกระดานของกุฏิเขียนข้อความแบบนี้ค่ะ เราไม่ผิดจะคืนสนองตี 06.5 ถึง 07.10 เดินทางไกลลาก่อน680ซึ่งตัวเลข680เนี่ยไม่มีใครตีความหมายได้มันเป็นเลขปริศนาค่ะพนักงานสอบสวนก็นำร่างส่งโรงพยาบาลบ้านหมี่ซึ่งภรรยาของพระจำรัดก็เล่าว่าท่านบวชมา7ปีแล้วมาอยู่วัดนี้ได้2ปีตนและลูกๆ ก็มาทำบุญประจำระยะหลังเนี่ยหลวงพ่อมีอาการซึมเศร้าอ้างว่ามีคนตามฆ่าภรรยาอดีตภรรยาแล้วก็ลูกๆพระแล้วก็แม่ชีที่วัดก็พยายามจะให้กำลังใจอย่าคิดมากแล้วก็พาไปรักษาอาการไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุสลดในวันพระแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็เป็นเลขปริศนาที่ไม่สามารถจะตีความได้เวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังขาติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าทางจทล AM 1197นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรหาปุ้มได้เลยจะสั่งซื้อก็โทรมาที่0855179025 0855179025นะคะอีกสักครู่6โมงไปพบกันที่จทล AM 1197นะคะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหาร
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
9: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช
11: ช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสำรวจความเสียหายสถานศึกษาจากอุทกภัยเตรียมจัดงบกลางช่วยเหลือสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบให้สถานศึกษาได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยสั่งการให้จังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีพร้อมทั้งให้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมการสนับสนุนงบกลางนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาเป็นระยะได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมให้ครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าได้ทันทีการพัฒนาองค์กรความรู้พื้นฐานแล้วนำมาต่อยอดจนเกิดประโยชน์คือนวัตกรรมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นติดตามกับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
7: 5ตุลาคมวันนวัตกรรมแห่งชาติวันที่สะท้อนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างทางออกให้กับปัญหาของประชาชนโครงการแกล้งดินหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่พรุและพื้นที่ลุ่มโดยเริ่มต้นจากการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเพื่อให้สารประกอบไพไรท์หรือแร่กรรมฐานในดินทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจากนั้นดินจะปล่อยกรดกรรมฐานออกมาจนดินมีสภาพเปรี้ยวจัดเมื่อดินเปรี้ยวจัดจนเต็มที่แล้วจึงใช้น้ำจืดช้าล้างกรดออกร่วมกับการเติมปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดจนสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่พัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสจึงเป็นพื้นที่สำคัญในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวโครงการแกล้งดินจึงเป็นภาพแทนของนวัตกรรมที่เปลี่ยนปัญหาให้เป็นองค์ความรู้เพื่อฟื้นฟูผืนดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะนวัตกรรมที่ยั่งยืนอาจเริ่มต้นจากการเข้าใจธรรมชาติแล้วสร้างทางออกที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลอิตคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
6: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนต่อเนื่องเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้โดยสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนำสิ่งที่ดีๆสิ่งละอันพันละน้อยที่เป็นประโยชน์มันเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ฟังครับพูดถึงมะเร็งนี่ใครๆก็กลัวนะมะเร็งนะครับไม่ใช่มาเร็งนะเหมือนเพลงยอดรักสลักใจเขาร้องเพลงนะมาเร็งนี่ไม่กลัวนะแต่แกก็ไปซะละนะครับคือก็มีข่าวคราวประกาศออกมาจากองค์การอนามัยโลกก็ถือว่าเขามั่นใจนะครับเขาถึงกล้าประกาศออกมาว่าเนื้อแปรรูปนะครับคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากลายเป็น Talk of the Town นะครับเป็นเรื่องเล่าขานในบ้านเราพอสมควรว่าเนื้อแปรรูปกับการก่อมะเร็งนะครับมีนักวิชาการหรือว่าแพทย์บ้านเราก็หยิบยกขึ้นมาพูดกันบ่อยไอ้เนื้อสัตว์แปรรูปคืออะไรก็คือพวกเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับที่เนื้อปลาที่ถูกนำมาผ่านกรรมวิธีต่างๆให้มันอร่อยมาปรุงรสมาเติมสารให้เนื้อคงสภาพนานขึ้นให้สีมันสวยขึ้นและดูน่ากินน่ารับประทานขึ้นนะครับอย่างที่องค์การอนามัยโลกยกตัวอย่างก็คือพวกไส้กรอกแฮมเบคอนนะแต่ถ้าเกิดขยับเข้ามาใกล้ๆแบบบ้านเราหน่อยก็จะเป็นพวกกุนเชียงหมูยอไส้กรอกอีสานแหนมลูกชิ้นบางยี่ห้อนะครับคือเนื้อสัตว์พวกนี้เนี่ยนอกจากจะมีสารไนเตรตแล้วก็ไนไตรซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็งแล้วนี่ก็ยังมีเกลือโซเดียมสูงนะครับคือการกินเกลือมากๆนี่ก็จะทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคไตท่านผู้ฟังอย่าคิดว่ามันต้องเค็มนะครับเกลือนะครับโซเดียมนี่บางทีมันไม่เค็มก็มีอย่างผงชูรสนี่ก็เป็นโซเดียมชนิดหนึ่งนะเป็นเกลือชนิดหนึ่งสารปรุงรสที่ทำให้อร่อยเนี่ยก็เป็นโซเดียมชนิดหนึ่งนะครับทำให้เป็นโรคไตโรคความดันโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารในมะเร็งในลำไส้อะไรพวกนี้มะเร็งในกระเพาะอาหารพวกนี้โดยเฉพาะถ้านำไปทอดโดนความร้อนแล้วทอดเนี่ยยิ่งหนักเลยนะนำไปทอดเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับถ้าหากว่าการกินเนื้อสัตว์คือเขาบอกการกินเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมีผลเทียบเท่ากับการดูดบุหรี่กับการดื่มสุราทำให้เป็นมะเร็งความเสี่ยงอันดับหนึ่งในระนาบเดียวกันนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วการที่กินเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นประจำเนี่ยเพิ่มต่อความเสี่ยงโรคอ้วนโรคลงพุงเพราะว่ามีไขมันอิ่มตัวแทรกอยู่สูงนะครับพวกผงชูรสโซเดียมนี่มันก็ส่งผลให้สมองของเราเนี่ยมันจำแล้วเสพติดแล้วก็อยากกินกินแล้วติดนะหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วจะมันกินอะไรนะอันนั้นก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามคือถ้าทำแบบไทยๆไม่มีปัญหาท่านผู้ฟังนะครับคือถ้าคนสมัยเก่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราทำเนี่ยนะครับเขาเอาเนื้อมาสับเอามาทำแบบธรรมชาตินะครับกุนเชียงไส้กรอกแหนมพวกเนี้ยแต่ใส่นิดๆหน่อยๆนะครับหรือลูกชิ้นก็สับเองทำเองนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องแปรรูปในรูปแบบขนาดใหญ่ใส่สีใส่กลิ่นปรุงรสแล้วก็มาโดนความร้อนโดนน้ำมันเข้าไปอีกนะครับมันก็จะทำให้มีปัญหาคือทางที่ดีก็พยายามอย่ากินของทอดโดยเฉพาะลูกชิ้นทอดนะครับผมเรียนเลยลูกชิ้นทอดหรือว่ากุนเชียงพวกแหนมพวกทอดพวกนี้ทอดจนเกรียมยิ่งอันตรายอายุมากแล้วกินผักเยอะๆครับท่านผู้ฟังป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับถ้าหากว่าร่างกายมันแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนะป้องกันเอาไว้ก็อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆนะใครฟังวิทยุนี่ให้อยู่เป็นร้อยปีให้ได้โทรมาพูดมาคุยมาทักมาทายกันน นะบอกโอ้ในฉันมาฟังมาตั้งแต่อายุ80ตอนนี้100ปีแล้วนะก็จะมีความสุขมากๆฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณประดิษฐ์เล่าให้ฟังว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ของแกน่ะเป็นคนหาเช้ากินค่ำที่มีหลักมีฐานหน่อยก็มีอยู่ไม่กี่ครอบครัวภาพชีวิตของคนหาเช้ากินค่ำเป็นภาพที่แกเห็นมาจนชินชาเพราะว่าเพื่อนบ้านเหล่านี้พอได้เงินมาก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาดื่มแล้วก็ใช้เงินมือเติบสุรุ่ยสุร่ายโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบตามใจลูกหลานอยากได้อะไรก็ประเคนหาให้แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเด็กผู้หญิงบางคนหมดอนาคตเพราะท้องตั้งแต่ยังเรียนมัธยมต้นจนต้องออกโรงเรียนกลางคันบางคนหาพ่อเด็กไม่ได้เป็นภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องทนเลี้ยงเด็กน้อยตาดำๆตามยถากรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวอนาคตทางการศึกษาก็จบลงเพียงเท่านี้เพราะว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยไม่ปรากฏว่าใครจะกลับไปเรียนหนังสือต่อสักคนเมื่อวุฒิการศึกษาต่ำทำได้ก็แค่ขายแรงงานหรือว่าบางคนไม่ทำอะไรเลยก็มีบางคนมีทุนหน่อยก็ทำมาค้าขายพอได้กินสืบมือไปแต่ละวันแต่ก็มีบางคนผันตัวเองไปทำงานกลางคืนก็เห็นมีหลายคนแต่ละชีวิตต่างก็ดิ้นรนหากินกันไปเพื่อความอยู่รอดคนทำมาหากินสุจริตก็มีคนหากินทางทุจริตเป็นมิจฉาชีพก็เยอะทีนี้คุณประดิษฐ์บอกว่าจะเล่าถึงเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ทำมาหากินด้วยการต้มตุ๋นหลอกลวงแล้วก็หากินอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วชื่อในอ้วนในอ้วนนี่แก่ว่าคุณประดิษฐ์ไม่กี่ปีละเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันออกแววเอารัดเอาเปรียบมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะเคยเล่นด้วยกันแกกับเพื่อนๆถูกในอ้วนนี่โกงเอาทุกรูปแบบจนไม่มีใครเขาอยากจะเล่นด้วยหลังจากเรียนมัธยมต้นแล้วในอ้วนก็ไปทำงานเป็นเด็กเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งโดยที่เจ้าของปั๊มก็มีที่พักให้นานๆถึงจะได้กลับมาบ้านสักครั้งแรกๆในอ้วนก็ทำงานขยันขันแข็งดีจนเจ้าของปั๊มน้ำมันไว้เนื้อเชื่อใจให้ดูแลเรื่องเงินแทนคนเก่าที่ประสบอุบัติเหตุแขนขาหักแต่ว่าคนอย่างในอ้วนเห็นเงินแล้วตาโตก็แอบใส่กระเป๋าตัวเองวันละนิดวันละหน่อยเสร็จแล้วก็โดนจับได้ในเวลาต่อมาจนกระทั่งถูกไล่ออกแล้วเจ้าของปั๊มก็เอาเรื่องจนถึงที่สุดทำให้ในอ้วนต้องเข้าไปนอนในกำแพงเรือนจำอยู่2ปีแต่ติดจริงๆแค่ปีกว่าเท่านั้นก็ได้รับอิสรภาพกลับออกมาพอพ้นโทษได้ไม่กี่เดือนก็เข้าเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดงผลัดหนึ่งถูกส่งไปประจำการที่กรุงเทพหลังจากฝึกอยู่3เดือนก็ลาพักกลับมาเยี่ยมบ้านท่ามกลางพ่อแม่และญาติพี่น้องเพื่อนพ้องที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นมีการกินเลี้ยงฉลองกันอยู่หลายวันในอ้วนรับใช้ชาติครบ2ปีแล้วก็กลับมาบ้านประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเพื่อเลี้ยงตัวหลังจากกลับมาอยู่บ้านได้2ปีก็อยู่กินกับนางก้อยคนบ้านใกล้กันจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน2คนเป็นภาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเอารัดเอาเปรียบนี่ยังติดเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายวันไหนไม่ได้ไปทำงานก็ชวนรุ่นน้องตั้งวงเล่นไพ่แล้วก็โกงจนรวยอยู่คนเดียวนางก้อยเมียนายอ้วนไม่ได้ทำงานอะไรเป็นคนเฉยเวลาผัวไปไหนไม่เคยถามบางครั้งในอ้วนหายไป 3-4 วันกลับมาก็เอาเงินใส่มือเมียให้แล้วก็แล้วกันไปแต่มีบางอย่างที่หลายคนเห็นแล้วอดสงสัยไม่ได้เพราะในอ้วนมีสร้อยมีแหวนใส่ลำพังจะกินในครอบครัวก็แทบจะไม่พอคุณประดิษฐ์ยังคิดเลยว่าสงสัยมันจะค้าของผิดกฎหมายแน่เลยเพราะว่ามีคนขายยาบ้าเยอะตำรวจมาตรวจมาจับเกือบทุกวันเมื่อก่อนแถวบ้านคุณประดิษฐ์มีคนขายคนเสพเยอะทั้งหัวดำหัวงอกเห็นนั่งกินลมชมรถราที่แล่นผ่านไปมานั่นแหละตัวสำคัญแอบเอาไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆเพื่อจะขายให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นที่รู้กันว่ามีใครบ้างแต่หลังจากตำรวจกวดขันหนักก็ทำให้ร่อยหรอลงไปเยอะเพราะว่าคนพวกนี้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในกำแพงรั้วลวดหนามแล้วส่วนหนึ่งก็หนีตายทิ้งบ้านทิ้งช่องไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าถูกขึ้นบัญชีดำเอาไว้นะอาจารย์ประสงค์ที่มาเล่นด้วย คยบอกว่ามันเอาเงินจากไหนไปซื้อสร้อยมาใส่เส้นเบริ่มเทิมพอนะฮะคุณประดิษฐ์ก็บอกว่าตำรวจเขากวดขันหนักคงจะไม่ใช่หรอกครับอาจารย์อ้าวแล้วมันเอาเงินจากไหนมาซื้อล่ะหรือว่าจะเป็นทองปลอมคงไม่ใช่อ่ะนะนะท่านรองประธานชุมชนมีหน้าที่ดูแลชาวชุมชนอยู่แล้วน่าจะสืบได้ไม่ยากนะครับผมไม่ได้อิจฉามันหรอกนะแต่มันก็อวดฐานะเกินไปเงินบาททั้งนั้นเลยผมไม่อยากเอาตัวเข้าไปยุ่งด้วยหรอกอาจารย์ไม่น่ามาเป็นรองประธานชุมชนเลยคนที่เป็นประธานหรือรองประธานและกรรมการชุมชนก็ดีจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่เขานะท่านรองแหมเรื่องส่วนตัวของมันผมเชื่อว่ายังไงเสียมันก็ไม่รอดหูรอดตาเจ้าหน้าที่หรอกครับคุณประดิษฐ์ก็บอกว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันเดินสายเล่นไม่น่าทำพวกเดียวกันเลยนะพวกไหนอ่ะก็เพื่อนบ้านด้วยกันหมดนี่แหละครับงานศพยายบุญมีเหรอคืนเดียวมันได้ตั้ง 20,000 กว่าขนาดในแหลมที่ว่าเป็นเซียนแล้วยังจับไม่ได้เลยเอออาจจะเป็นโชคหรือเป็นดวงของมันก็ได้ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์ว่างั้นอาจารย์ก็คงไม่ต้องสงสัยอีกแล้วล่ะสิครับว่ามันเอาเงินจากไหนไปซื้อสร้อยซื้อแหวนมาใส่น่ะแต่มันก็คนละประเด็นนะผมเคยสงสัยยังไงก็ยังสงสัยอยู่งั้นแหละและอาจารย์ว่ามันแอบขายยาบ้าหรือเปล่าครับผมไม่รู้หรอกท่านรองผมรู้แต่ว่ามันหาเล่นไพ่โกงเป็น

0: แต่ตอนเย็นคอยช่วยนั่นช่วยนี่แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพจนเช้ามืดถึงจะกลับบ้านเพื่อออกตระเวนหาเก็บขยะเอามาคัดมาแยกคุณประดิษฐ์ไม่เห็นว่าใครจะตั้งแง่รังเกียจเดียดฉันสองผัวเมียคู่นี้เลยตรงกันข้ามเพื่อนบ้านที่เขารวบรวมของเก่าเอาไว้เวลาสองผัวเมียผ่านไปก็จะเรียกให้ไปเอาหรือไม่ก็ให้เป็นพวกของกินเช่นอาหารขนมผลไม้ลูกเต้าก็ได้เล่าเรียนเขียนหนังสือจบปวส.จบปริญญาตรีมีงานการทำกันเลิกงานกลับมาก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็คัดแยกขยะโดยไม่รังเกียจ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: จากน้ำมังคุดตราพนารินผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับพูดถึงตอนที่แล้วนะครับที่บอกว่าไล่พ่อไล่แม่ออกจากปั๊มแล้วเก็บค่าเช่า 900,000 บาทแล้วมันผมได้ยินผมอ่านเนี่ยผมก็ขับแค้นใจท่านผู้ฟังว่าไงถ้าเป็นลูกเราทำอย่างนี้ท่านลูกท่านผู้ฟังขับแค้นใจไหมขับแค้นใจนะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ชีวิตทุกวันนี้คนทุกวันนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับลูกสะใภ้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราต้องทำตัวเองให้มันเหมือนก็เรียกว่ามีเหมือนก็เรียกว่าเหมือนเล่นไพ่เนี่ยเราจะหงายบดใบทุกตัวไม่ได้เราก็ต้องอุบไว้ก่อนอย่าให้เขารู้ว่าเรามีไตอะไรมีตะลุงคนหนึ่งเนี่ยนะครับแกก็ออกจากบ้านไปทำงานส่งเงินมาให้ลูกชายนะครับมาให้ลูกชายไปทำงานเป็นเหมืองแร่ขากลับมาก็มาอยู่กับลูกนะครับหรือเหมืองแร่มันล่มนะครับก็กลับมามาอยู่กับลูกพอปี 2-3 ปีแรกลูกก็เลี้ยงดีดอกพอปีหลังๆพอไม่มีรายได้ก็ลูกก็เริ่มดูแลไม่ดีสะใภ้ก็ดูแลไม่ดีนะครับแกก็คิดอยู่แต่แกไม่พูดมากอุบไตแกบอกอ๋อวันหนึ่งแกก็บอกลูกว่าเนี่ยเท่าแกใหม่บอกว่าให้ไปทำงานที่เหมืองแร่อีกแกก็หายไป 5-6 เดือนแกก็กลับมาก็มีเงินมานิดหน่อยแต่สิ่งที่แกถือกลับมาก็คือมีหีบอันหนึ่งหีบสมบัติอันหนึ่งเนี่ยแกติดตัวมาด้วยท่านผู้ฟังเป็นหีบเล็กๆหีบเหล็กใส่กุญแจอย่างดีไม่เคยเปิดแกจะถือไปไหนมาไหนแกจะถืออยู่ตลอดโอ้ทีนี้ลูกเมียลูกสะใภ้หลานสะใภ้ดูแลอย่างดีเอาอกเอาใจคือคิดว่าหีบที่พ่อถือมานั้นนะครับน่าจะมีของมีค่าอยู่แล้วพ่อก็บอกว่าหีบนี้เนี่ยลูกอย่าเปิดนะเปิดไม่ได้ห้ามเปิดจนกว่าพ่อจะตายลูกก็คิดว่าเป็นของดีเพราะว่าพ่อกลับมาพร้อมกับว่าเฒ่าแก่เสียชีวิตได้แบ่งมรดกให้กับคนงานไปนะครับก็ไม่รู้ว่าในกล่องนั้นคืออะไรไปไหนมาไหนพ่อหิ้วตลอดจนกระทั่งว่าพ่อเสียชีวิตเผาพ่อเสร็จลูกๆทุกคนก็มาลุมกันแล้วก็จะเปิดหีบพ่อเปิดออกมาก็มีกระดาษแผ่นเดียวไม่มีอะไรนะครับนอกนั้นก็เป็นก้อนหินนะดังขุกขักขุกขักลากไปลากมานึกว่าแต่ทองคำที่แท้เป็นก้อนหินกระดาษเขียนแค่ว่าชีวิตของพ่อเนี่ยมันมีค่าชีวิตของลูกก็มีค่านะครับลูกต้องให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองอย่าให้ทุกอื่นอย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกให้กับหลานให้กับลูกของลูกหมดเหลือไว้สำหรับตัวเองบ้างก็แค่นั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเหลือบางสิ่งบางอย่างไว้สำหรับตัวเราบ้างเงินทองที่เราได้มาส่วนหนึ่งเราให้ลูกให้หลานแต่ส่วนหนึ่งเอามาให้รางวัลชีวิตตัวเองนะนึกถึงแม่พูดทีไรนึกถึงแม่บอกแม่ก็ชอบขายที่นาแม่ผมแม่ขายเลยยุให้แกขายของแม่หามาแม่ขายในช่วงชีวิตของแม่ขายไปเลยคือผมบอกให้แม่ขายอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ตายผมหาใหม่ได้มือไม้ยังมีหาใหม่ได้ตาไม่บอดแขนขาไม่พิการหาใหม่ได้แม่ใช้ให้มีความสุขทรัพย์สมบัติของแม่ในช่วงชีวิตของแม่เราไม่ต้องกังวลนะครับลูกหลานมันเกิดมันโตขึ้นมาทุกคนมีวิธีกรรมขอหาวิธีเอาตัวรอดเขาเองท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลมากดูแลตัวเองนะครับดูแลด้วยน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคภัยแค่เจ็บด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ไปรักษาที่อื่นมามันไม่ดีขึ้นยังไม่พอใจอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งถอดใจท่านผู้ฟังลองกินดูน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผมเชื่อว่าบางทีเงิน360บาทนี่ไม่แพงจนเกินไปนะครับมันอาจจะตอบโจทย์สุขภาพของเราได้ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินทร
3: ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วย

0: ขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: คุณประดิษฐ์เคยถามสองผัวเมียคู่นี้ซึ่งเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับแกว่าลูกเต้าโตๆน่ะมีงานมีการทำแล้วน่าจะสบายได้แล้วแต่สองผัวเมียตอบว่าที่ทำก็เพราะจะได้ช่วยทางเทศบาลที่เขามาเก็บขยะได้อีกทางนึงมันเป็นอย่างที่สองผัวเมียว่าซะด้วยสิเพราะว่าแกเห็นสองผัวเมียคู่นี้เก็บพวกเศษขยะตามถนนหนทางใส่ถังขยะของเทศบาลโดยที่คนอื่นต่างเดินผ่านแล้วก็บ่นว่าถนนหนทางไม่สะอาดเหมือนกับบ้านอื่นเมืองอื่นเขาส่วนในอ้วนที่ร่ำรวยผิดปกติจนหลายคนเข้าใจว่ารวยมาจากการขายยาบ้านั้นความจริงไม่น่าจะใช่แต่น่าจะมาจากการเดินสายเล่นการพนันแล้วโกงเขาต่างหากเพื่อนบ้านที่เคยโดนในอ้วนโกงก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเพียงแต่รู้แล้วก็ไม่มีใครยอมเล่นด้วยอีกการเล่นโกงคือการเอารับเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องการทำมาค้าขายหรือว่าเรื่องแรงงานมาจนกระทั่งถึงการพนันขันต่อเป็นการเพาะศัตรูให้กับตัวเองเพราะใครรู้ตัวว่าถูกโกงเขาย่อมไม่พอใจแน่เมื่อหากินแถวบ้านไม่ได้ก็ไปหากินที่อื่นบางครั้งมีการนัดแนะไปเล่นกันตามโรงแรมตามท้องไร่ท้องนาหากเห็นท่าไม่ดีในอ้วนก็จะเล่นตามปกติคือไม่ใช้กลโกงแต่ถ้าเห็นว่าโกงได้ก็เอาในอ้วนหายหน้าหายตาไปหลายวันเห็นแต่นางก้อยเลี้ยงลูกตามลำพังไม่รู้ไปไหนแต่คุณประดิษฐ์เชื่อว่าในอ้วนออกตระเวนเดินสายโดยมีผู้ร่วมขบวนการเป็นหน้าม้าคอยชักชวนคนที่อยากรวยทางลัดมาเล่นพนันไพ่สามใบยอดฮิตกลับมาเที่ยวนี้แล้วในอ้วนคอหายนิ้วหายคือไม่เห็นใส่สร้อยใส่แหวนเหมือนที่เคยเห็นคุณประดิษฐ์เข้าใจเอาเองว่าคงจะหมดตูดกลับมาอย่างแน่นอนนางก้อยนี่ออกจะผิดหวังเป็นอันมากเพราะว่านายอ้วนไม่มีเงินมาใส่มือสร้อยแหวนก็ไม่เหลือเมื่อถามก็มีปากมีเสียงกันถึงขนาดนางก้อยหอบลูกไปบ้านพ่อแม่ตัวเองซึ่งก็ไม่อยู่ไกลกันเท่าไหร่นักอ่ะนายอ้วนไม่ได้ตามไปงอนง้อแต่กลับไปซื้อเหล้ามาดื่มแล้วเปิดเพลงเสียงดังเล่นเอาเพื่อนบ้านต่างก็เดือดร้อนรำคาญไปตามๆกันปกติในอ้วนจะไม่เป็นอย่างนี้แม้จะร่ำรวยมาเท่าไหร่เมื่อกลับถึงบ้านก็หุงข้าวหาปลากินกับลูกเมียหรือไม่ก็พาลูกเมียออกไปกินข้าวนอกบ้านเมื่อมาเป็นซะอย่างนี้เพื่อนบ้านก็คงไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นักนางก้อยกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ได้2วันในอ้วนถึงได้ตามไปงอนง้อขอให้กลับมาอยู่ด้วยกันจนนางก้อยใจอ่อนก็พาลูกกลับมาด้วยภาพชีวิต2ผัวเมียและลูกครอบครัวเนี่ยเป็นภาพที่เห็นมาจำเจความเป็นอยู่ก็เป็นไปตามสภาพคิดว่านายอ้วนคงจะพอมีเงินอยู่บ้างเพราะคนเราต้องใช้เงินทุกวันหากเอาแต่กินของเก่าไม่กี่วันเงินก็หมดกระเป๋าก็เลยจำเป็นอยู่เองที่จะต้องออกจากบ้านไปหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนายอ้วนกลับมาบ้านได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็หายหน้าหายตาไปอีกคงจะหายืมเงินเพื่อนคนรู้จักเอาไปทำทุนที่ใดที่หนึ่งแล้วก็หาวิธีโกงไพ่ตามเคยเพื่อนบ้านหลายคนก็ลุ้นกันว่ากลับมาเที่ยวนี้จะมีสร้อยคอมีแหวนสวมนิ้วกลับมาด้วยหรือเปล่าช่วงที่นายอ้วนไม่อยู่บ้านเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาบ่อยแล้วก็ยังจับคนขายคนเสพได้ไม่เว้นแต่ละอาทิตย์มาทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งเพราะมาแบบจู่โจมไม่ให้ไหวตัวหนีทันส่วนใหญ่จะตรวจพบปัสสาวะสีม่วงก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายคนขายส่วนหนึ่งยังลอยนวลเพราะว่าไม่เก็บยาบ้าเอาไว้กับตัวหรือว่าในบ้านแต่เอาไปซุกซ่อนไว้ที่อื่นแล้วก็แอบลักลอบขายให้เฉพาะคนรู้จักกันเท่านั้นนายอ้วนหายไป2วันก็กลับมาแต่กลับมาแบบนอนไร้ลมหายใจอยู่ในโรงศพโดยลูกเมียที่ไปรับศพนำไปที่วัดไม่กล้าเอาเข้าบ้านตามความเชื่อจากการสอบถามได้ความว่านายอ้วนไปเล่นโกงพวกพนันด้วยกันแล้วถูกจับได้สร้างความไม่พอใจให้กับพวกผีพนันเป็นอันมากก็เลยวางแผนล่อลวงให้ไปเล่นในไร่มันสำปะหลังแห่งหนึ่งแล้วจ่อยิงเข้าที่ขมับจนนายอ้วนตายคาไร่มันสำปะหลังคนเราทุกวันนี้ฆ่าแกงกันง่ายเหมือนฆ่าปูฆ่าปลาแต่ถ้าไม่ไปทำให้ใครเครียดแค้นก็คงไม่มีปัญหาเขาให้เขาต้องสะสางบัญชีแค้นนายอ้วนก่อกรรมทำเข็ญมาเป็นเวลานานสะสมความแค้นให้กับผีพนันคนแล้วคนเล่าเมื่อผีพนันสบโอกาสก็จะหาทางกำจัดจนกระทั่งต้องตายโหงดังกล่าวเป็นอันปิดฉากชีวิตของคนที่เอารัดเอาเปรียบด้วยการโกงไพ่ด้วยวัย30กว่าปีเพียงแค่นั้นนางก้อยตกพุ่มไม้งานการอะไรก็ไม่ได้ทำ แต่เมื่อคนเราต้องกินใส่ปากทุกวันแล้วก็ยังต้องเลี้ยงดูลูกอีกถึงสองคนซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่อ่ะคุณประดิษฐ์ไม่เห็นว่านางก้อยจะไปทำงานรับจ้างที่ไหนเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเงินจากไหนมาใช้จ่ายในแต่ละวันขณะที่ความผิดปกติก็เริ่มมีให้เห็นเพราะนอกจากจะมีรถเครื่องคันใหม่แล้วยังมีสร้อยห้อยคอมีแหวนสวมนิ้วอีกด้วยความผิดปกตินี่ไม่ใช่แต่คุณประดิษฐ์เท่านั้นที่สังเกตยังมีเพื่อนบ้านตั้งหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าไปร่ำรวยอะไรมาเพราะดูจากพื้นฐานแล้วก็ไม่น่าจะมีเงินซื้อสร้อยซื้อแหวนใส่ได้เลยแต่นางก้อยก็ทำให้หลายคนได้เห็นแล้วก็เล่นเอาเพื่อนบ้านหลายคนอิจฉาตาร้อนแล้วก็มองนางก้อยในทางที่ไม่ดีนักอันที่จริงมันก็น่าอิจฉาอยู่หรอกเพราะงานอะไรก็ไม่ได้ทำไม่รู้เอาเงินมาจากไหนไปซื้อสร้อยซื้อแหวนมาใส่ชีวิตประจำวันของนางก้อยไม่เหมือนเก่าแม้จะมีสร้อยมีแหวนใส่แต่ก็ทำตัวลับๆล่อๆเหมือนกับคนกล้าๆกลัวๆคนแปลกหน้าเริ่มมาหานางก้อยจนกระทั่งคุณประดิษฐ์คิดว่าเป็นแฟนใหม่ดูการแต่งตัวของคนแปลกหน้านี้แล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่ามีเครื่องประดับเยอะแยะมากกว่าในอ้วนผัวนางก้อยที่ตายไปแล้วซะอีกคุณประดิษฐ์เชื่อว่าคนแปลกหน้าคนนี้รวยจริงแล้วก็มาติดพันนางก้อยแม่ม่ายสาวพราวเสน่ห์ถึงขนาดซื้อสร้อยซื้อแหวนให้ใส่อย่างนี้แต่ว่าความเชื่อของคุณประดิษฐ์กลับตลบัดจนได้เพราะต่อมาไม่นานนางก้อยกับแฟนใหม่ก็โดนตำรวจตะครุบเอาคาปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพร้อมกับยาบ้า10,000 กว่าเม็ดทุกคนหายสงสัยเลยว่านางก้อยรวยมาจากไหนตอนนี้นางก้อยสบายไปแล้วเพราะกินอยู่ฟรีอยู่ในเรือนจำสงสารแต่ลูก2 คนที่ยังเรียนหนังสืออยู่เมื่อขาดสาวหลักไปก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะตายายก็หาเช้ากินค่ำทำงานรับจ้างเขากินไปวันๆทั้งหมดนี้เป็นเพียงฉากชีวิตของคนครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันและคุณประดิษฐ์เชื่อว่าจะต้องมีอีกหลายครอบครัวครับที่มีฉากชีวิตเช่นเดียวกับครอบครัวนี้อย่างแน่นอนครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมกุฎไปดื่มไปทานกันผมก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้มีกำลังที่จะเช่าวิทยุอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยจะแข็งแรงมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราที่แข็งแรงนะครับเม็ดเลือดขาวก็เป็นเหมือนทหารยามเนี่ยต้องแข็งแรงคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีหน้าที่คอยตรวจตาตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรานะครับทีนี้พอมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นปั๊บเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเขาเรียกว่านอนเซลล์คือไม่ใช่พวกของร่างกายมันผิดปกติมันก็จะเข้าไปต่อสู้ส่วนหนึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่เขาเรียกว่าไขกระดูกหรือว่าระบบผลิตภูมิคุ้มกันก็จะผลิตสารคัดหลั่งนะครับหรือว่าเม็ดเลือดขาวอีกชุดหนึ่งออกมาเพื่อที่จะคอยต่อสู้นะครับคอยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนั้นร่างกายที่มันแข็งแรงเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงทำให้ภูมิคุ้มกันรักษาตัวเองให้ได้นะครับท่านผู้ฟังยังไงก็ทานน้ำมังคุดนะครับลองทานน้ำมังคุดดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันได้ไหมผมนี่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงสมานนะครับปวดตัวเมื่อยตัวดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดปราจีนบุรีตามหาลุยถึงบ้านมา อยู่กับคุณลุงนะมานั่งรอคุณลุงอยู่ตรงนี้หมาเห่าเยอะเลยเชิญคุณลุงมานั่งบนรถคุณลุงชื่ออะไรนะลุง
3: สมานครับ
2: สมานนามสกุล
3: ผังตันเฮง
2: ผังตันเฮงอยู
3: ่ดูบ้านสร้าง
2: บ้านสร้างบ้านเล็กที
3: ่82/1หมู่7บางกระบัว
2: บางกระบัว
3: ครับ
2: อำเภออ
3: ำเภอบ้านสร้าง
2: จังหวัด
3: ปราจีนบุรี
2: ปราจีนบุรี
3: ครับ
2: ลุงสมานถามตรงๆเนาะ
3: ครับ
2: ก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยสุขภาพคุณลุงเป็นไรทำไมต้องมาดื่ม
3: มันไม่มีแรงครับพอกินเข้าไปแล้วไม่มีแรงกระชุ่มกระชวย
2: ถามก่อนไม่มีแรงเนี่ยเป็นยังไง
3: เพราะทำงานเยอะ
2: ไม่มีแรง แรงเดินแรงนั่งแรงทำงานหรือแรงแบบไหนมัน
3: แรงทำงานกินไปแล้วมันเพิ่มสุขภาพขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ทำงานคล่องเบาเนื้อเบาตัวอะไรมันเมื่อยล้าไปหมดอ่ะพอกินไปแล้วมันก็ชุ่มกระชวยก่อนกินมันก็มันล้ามันเมื่อยมันล้าไปหมด
4: แกทำงานรับจ้าง
2: ทำงานทั่วไปทำงานรับจ้างทั่วไปทำงานเยอะ
3: ครับ
2: เมื่อยล้าเอาก็ทำเยอะก็ต้องเมื่อยดิคนธรรมดา
4: พ
2: ี่
4: หม
2: าน
4: เป็นโรคประจำตัว
2: มีโรคประจำตัว
3: ไม่มี
2: ไม่มีนะแต่ว่าไม่มีแรงแค่นั้นเองคือแรงไม่ค่อยดีเหนื่อยเมื่อยล้าท้อแท้อะไรพวกนี
3: ้ก็กินซื้อมากินก็ครับซื้อประจำเลย
2: ซื้อประจำเลยกินแล้วเป็นยังไง
3: กินแล้วมันก็แข็งแรงดีมันรู้สึกมันเบาเนื้อเบาตัวมันดีอ่ะ
2: ดียังไงเอาลองเล่าให้ฟัง
3: คือมันเบาเนื้อเบาตัวทำงานมันก็คล่องดีอะไรดีมันสบายเนื้อสบายตัวดีอ่ะมันทำงานมันโล่ง
2: มันโล่งเบาก
3: ลับมาก็ไม่ล้าไม่เมื่อยไม่อะไรก็ดี
2: กินเยอะไหมกินไปกี่ขวดแล้ว
3: โอ้โหนับเยอะ
2: เยอะ
3: เยอะ
2: ไม่เสียดายตังค์เลย
3: ไม่เสียดายครับ
2: ทำไมเพราะว่าคุณลุงสมานก็ทำงานรับจ้างเงินน้อย
3: แต่ก็คุ้มดีกว่ากลับมาแล้วหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงนอนกินนี่แล้วมันไปต่อได
2: ้ไม่เสียดายตังค์เลย
3: ไม่เสียดาย
2: ขวดหนึ่ง360แล้วทำงานรับจ้างวันหนึ่งได้เท่าไหร่ไว
3: ้ประมาณ500
2: บาทคือยอมซื้อเลยขวด
3: ยอมซื้อ
2: แต่ก่อนเหนื่อยกินอะไรเพียๆสมัยก่อน
3: แต่ก่อนมึงกินข้าวตองอยู่
2: อ๋อมันอ๋อนึกว่าแต่กินริปโคกินอะไร
3: ไม
2: ่ครับถ้าเราแนะนำใครกินมั้ง
3: บ้านนี้ก็กิน
2: บ้านไหนบ้าน
3: บ้าน
2: เขาเป็นไรครับถึงกิน
3: เขาก็เมื่อยล้าเหมือนผม
2: เขากินแล้วเขาดีไหม
3: เขาดี
2: แล้วพี่บอกเขาว่าพี่กินดีแล้วไปบอกเขา
3: บอกเขา
2: เขาก็ซื้อกิน
3: เขาก็ซื้อกิน
4: เขาไปซื้อมาหลังหนึ่งแล้ว
3: เมื่อยที่ไปซื้อมาก็พอซื้อมา3ขวดแล้วก็แบ่งเขาขวดนึงสามขวดก็แบ่งเขาขวดนึง
4: หลายเที่ยวแล้ว
3: เขาไม่มีตังค์วันนี้พอเขามีตังค์ปุ๊บก็ไปลังเลย
2: ยกลังมาเลย
4: เขาแบ่งหลายคนเขาแบ่งหลายคน
2: แสดงว่าเขากินดี
3: เขากินดี
2: ชื่อพี่อะไรนะ
3: พี่สมปองครับ
2: อ๋อครับมีอะไรอยากจะบอกนะครับมีคนที่ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ามันอย่างลุงสมานถ้าเขาอยากจะกินเนี่ย
3: ครับ
2: หรือว่าเขากำลังฟังอยู่มีอะไรอยากจะบอกเขาไหม
3: ก็ซื้อมากินน้ำคุ้มครับ
2: คุ้ม
3: เพราะผมซื้อกินอยู่ประจำอยู่แล้วมันกินแล้วมันกินดีอ่ะกินแล้วมันสบายเนื้อสบายตัวมันโล่งมันเบาตัว
2: โอเคก็ขอบคุณลุงสมานมากนะที่มาเล่าสู่กันฟัง
3: คร
2: ับทางบริษัทก็ขอให้คุณลุงสมานร่างกายแข็งแรงขึ้นไปอีกหาเงินได้เยอะ
3: ๆ
2: นะครับผมสุขกายสุขใจครับพี่เทวดารักษาครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานนานาชาติชุดต่อไปให้ฟังนะครับเริ่มจากนิทานพม่าครับเรื่องปัญญาที่เฉียบแหลมเรื่องเกิดขึ้นสมัยอดีตกาลที่หลายประเทศต่างก็ไล่ล่าอาณานิคมแย่งชิงเป็นประเทศมหาอำนาจกันอย่างไม่ลดละพม่าถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็เปี่ยมด้วยไพร่พลที่ทรงพลังจึงสามารถแผ่ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางประเทศพม่ามีขุนทหารหลายคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีเลิศแต่ที่ฉายแววโดดเด่นต้องตาต้องใจของพระเจ้าแผ่นดินคงจะไม่พ้นทหารหลวงมีนามว่าหม่องยะเซนอกจากความเฉลียวฉลาดยากที่จะหาใครเทียบได้แล้วเขาก็ยังมีอารมณ์ขันอยู่เป็นนิดวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จประพาสป่าหลังจากว่างเว้นจากศึกสงครามโดยมีหม่องยะเซแล้วก็ข้าทาสบริวารจำนวนหนึ่งติดตามไปอย่างใกล้ชิดขณะที่ประทับอยู่บนหลังม้าก็ผ่านต้นมะม่วงป่าที่มีผลดกก็นึกจากเสบยก็เรียกหม่องยะเซเข้าไปหาเราอยากจะกินมะม่วงต้นเนี้ยเจ้าเก็บให้เราได้ลิ้มรสเข้ามันสักสองสามลูกเถอะไปยะค่ะพระองค์จะเสบยร้อนหรือเย็นละไปยะค่ะข้าอยากจะกินร้อนนะหม่องยะเซก็เดินไปหยิบไม้ยาวตีที่ก้านมะม่วงพวงหนึ่งพอตกลงพื้นหม่องยะเซก็เดินถือมะม่วงสามลูกมาถวายใส่พระหัตถ์พระองค์ก็ถือมะม่วงขึ้นมาเป่าเอาเศษดินเศษผงที่ติดอยู่กับผลมะม่วงพลางบอกกับหม่องยะเซยะเซเราอยากจะได้มะม่วงต้นนี้อีกแต่ครั้งนี้ขอเป็นแบบเย็นก็แล้วกันได้ไปยะค่ะฟาบาทหม่องยะเซรับคำแล้วก็จัดแจงปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงพร้อมกระเด็ดมะม่วงอีกสองลูกค่อยๆประคองลงมาถวายเช่นเดิมพระองค์รับมะม่วงไว้แล้วก็ตรัสถามหม่องยะเซหม่องยะเซเราข้องใจว่ามะม่วงร้อนกับมะม่วงเย็นของเจ้าเนี่ยมันคือเราจับตาดูมันก็เหมือนกันอะไหนช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยสิขอดีชะถ้าพระองค์ประสงค์เสวยร้อนข้าก็ปาให้มันร่วงลงพื้นดินจะเสวยได้ก็ต้องเป่าเศษดินเศษทรายที่ติดมากับผลของมันออกเสียก่อนแต่ถ้าพระองค์โปรดเสวยมะม่วงเย็นข้าก็จะขึ้นไปเก็บบนต้นพระองค์ก็สามารถเสวยได้ทันทีโดยไม่ต้องเป่าพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างนั้นก็ทรงพระสวนชอบพระทัยแล้วก็รับสั่งบอกว่าเจ้านี่ฉลาดจริง เรามันโง่เองคิดไม่ถึงเลยก็จริงอย่างที่เจ้าพูดนั่นแหละถ้าเราจะกินของร้อนมันก็ต้องเป่าซะก่อนถึงจะกินได้เอออารมณ์ขันของเจ้านี่มันถูกใจเราเหลือเกินครั้นเวลาต่อมาพระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปปราบหัวเมืองกรุงอังวะไพร่พลก็ตั้งค่ายพักแรมกันในป่าลึกพอเวลาจะหุงหาอาหารหรือว่าชำระล้างร่างกายก็ต้องขึ้นไปที่เชิงเขาข้าศึกเห็นก็ดักทำร้ายทำให้สูญเสียกำลังพลวันละหลายคนพระเจ้าแผ่นดินเห็นว่าขืนปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ตลอดไปคงไม่ดีแน่ๆก็เรียกประชุมเหล่าขุนทัพมาร่วมหาแนวทางแก้ปัญหานายกองคนหนึ่งก็ให้ความเห็นว่าเออเราควรจะขุดบ่อน้ำไว้ใช้เองนะพะยะค่ะทหารจะได้ไม่ต้องออกไปตักน้ำที่นอกค่ายกษัตริย์ก็บอกว่าข้าเคยให้คนขุดแล้วแต่ที่เนี่ยตาน้ำมันลึกมากขุดบ่อไม่ได้ผลขุนทหารก็ทูลต่อไปว่าควรจะให้ไพร่พลของเราไปตักน้ำมาใช้ในเวลาค่ำคืนดีไหมพะยะค่ะอีกคนก็กล่าวว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีแต่อย่าลืมที่เราไม่มีโอ่งไว้สำรองน้ำนะอีกทั้งกองทัพของเรามีกำลังพลมากต้องใช้น้ำทั้งวันเพราะฉะนั้นความคิดของท่านไม่เป็นผลหรอกกษัตริย์พม่าก็เริ่มกังวลเมื่อยังหาข้อยุติไม่ได้แต่พระองค์ก็นึกขึ้นมาได้เออมองยะเซมากับทัพเราหรือเปล่ามาพะยะค่ะงั้นรีบตามมาหาเราเดี๋ยวนี้เลยบางทีมองยะเซอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครั้นมองยะเซมาถึงพระองค์ก็ตรัสว่าเออมองยะเซลองใช้สติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของเจ้าคิดหาวิธีนำน้ำจากเชิงเขามาใช้ที่ค่ายของเราโดยไม่ต้องเดินทางไปตักให้เสียเวลาและทหารก็ไม่ต้องถูกฆ่าตายเป็นเบื่อสิจะได้ไหมพะยะค่ะรุ่งเช้าเมื่อพระองค์ลืมพระเนตรขึ้นมาก็จะได้พบน้ำตามความประสงค์เจ้าต้องการกำลังพลในการดำเนินงานเท่าไหร่ก็เกณฑ์ไปได้ตามใจชอบนะเราอนุญาตถ้าหากว่างานครั้งนี้สำเร็จเราจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นขุนพลรับด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมพะยะค่ะมองยะเสก็เกณฑ์ไพร่พลไปดำเนินการในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยจากศัตรูครั้นรุ่งเช้าพระเจ้าแผ่นดินลุกจากเตียงบรรทมก็พบว่าทหารหลายคนต่อแถวกันเอาภาชนะมารองน้ำพระองค์ทรงพอพระทัยเป็นยิ่งนักก็แย้มพระโอษฐ์แล้วก็ถามเออมองยะเสเจ้าทำสำเร็จจริงๆเจ้าช่วยอธิบายกับเราทีสิว่าน้ำนี่ไหลมาได้ยังไงข้าก็ทำท่อจากไม้ไผ่ลำใหญ่ที่ทะลุปล้องแล้วก็นำมาต่อกันหลายๆลำน้ำที่เชิงเขาก็จะไหลมาตามท่อส่งมายังค่ายเพิ่งจะสำเร็จเดี๋ยวนี้เองละพะยะค่ะมันไหลมาตามท่อไม้ไผ่เหรอแล้วไหนล่ะข้าไม่ยักเห็นแม้แต่ลำเดียวข้าให้ทหารฝังท่อนั้นลงใต้พื้นดินเพื่อพรางไม่ให้ข้าสึกเห็นเพราะไม่เช่นนั้นจะถูกทำลายทิ้งเราจะได้มีน้ำใช้กันตลอดทั้งวันเมื่อไม่ต้องการใช้ก็อุดรูเสียกษัตริย์พม่าก็พอพระทัยกับการแก้ปัญหาของมองยะเสเป็นยิ่งนักทรงพระสวนร่าเริงสติปัญญาของเจ้านี่มันช่างเฉียบแหลมเสียจริงนะเราชื่นชมในความสามารถของเจ้าที่ทำงานเสร็จตามกำหนดเพราะฉะนั้นข้าก็จะทำตามสัญญาแต่งตั้งให้เจ้าเป็นขุนพลประจำทัพหลวงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งละพะยะค่ะการที่ไพร่หลวงอย่างมองยะเซได้เลื่อนยศเป็นขุนพลประจำทัพหลวงก็เป็นเพราะสติปัญญาอันชาญฉลาดของเขานั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ทะนงตนว่าข้าเก่งกล้าเกินคนอื่นมีความนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็มีอารมณ์ขันคนผู้นั้นย่อมจะมีเสน่ห์อยู่ในตัวเองเป็นที่จดจำของคนอื่นและผู้ที่มีไหวพริบปฏิภาณสามารถจะลงมือปฏิบัติงานได้จริงอย่างชำนาญย่อมนำตนเองให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างปลอดภัยครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินบทกลอนที่ว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาคือคนมันจะติอยู่ยังไงก็ตินะครับถ้าเขาไม่ชอบใจเขาก็ติเขารักเขาก็ชมเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่มีใครในโลกที่เกิดมาสมบูรณ์คนเราเนี่ยไม่ดีอย่างหนึ่งก็อาจจะมีดีอย่างหนึ่งเขาบอกว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เรามาเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดแ
3: เรามาทำความเข้าใจกับโลกนะครับว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างที่ใจเราไม่ทุกข์อย่างมีความสุขคนมีปัญญาอยู่ตรงไหนก็มองโลกในแง่ดีให้มีความสุขได้ถ้าคนมักทุกข์อยู่ตรงไหนมันก็ทุกข์นะภาษาพระท่านว่าอย่างนั้นนะครับนะพูดไปพูดมาในผมเหมือนเทศน์ให้ท่านผู้ฟังฟังเลยนะครับขอโทษที คนเคยบวชมาอย่าว่ากันท่านผู้ฟังนะผมจบประโยค9ตั้งแต่เป็นสามเณรบวชเณรอยู่10ปีนะบวชเณรอยู่10ปีบวชพระอยู่3ปี13ปีมีวาสนาจบประโยค9เป็นสามเณรวันบวชนะในหลวงบวชนะครับในหลวงท่านมาเองเสด็จมาเองสมเด็จพระราชินีท่านก็มาชื่นใจมีกำลังใจท่านผู้ฟังมีกำลังใจให้เราอยู่เพื่อทำคุณงามความดีความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถ้าอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยไม่ทุกข์ก็จบนะครับเหมือนเราเดินตามถนนเนี่ยนะบางคนก็ชอบเดินตากแดดมันก็ร้อนเขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเดินตากแดดอ้อมๆหลบไปกั้นร่มเดินตามร่มไม้ไปมันก็เย็นอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะวางจิตเราเลือกที่จะวางความคิดของเรายังไงครับท่านผู้ฟังนำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่ผมเป็นเจ้าของแล้วก็ผลิตขึ้นมานะครับก็มีจุดประสงค์ก็คือผู้ดื่มก็ให้ได้คุณประโยชน์ให้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ผลกำไรที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็ได้มาช่วยพระพุทธศาสนาช่วยผู้พิการนะครับใครอยากจะดูอยากจะเห็นว่าโอ้กิจกรรมนี้ทำยังไงเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับดูข้างกล่องที่ท่านซื้อไปเขียนยังไงให้ลูกหลานมันเข้าให้ดูไปคลิกดูนะครับแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผมมั่นใจว่าเยอะพอสมควรเยอะมากนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องเราต่อนะครับคนของเราแต่ละคนเนี่ยถ้าตราบใดยังไม่เป็นพระอรหันต์ย่อมมีข้อบกพร่องคนเรามันไม่ดีอย่างหนึ่งมันก็ดีอย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังไม่ได้อย่างหนึ่งก็ต้องได้อย่างหนึ่งนะครับความจริงมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันมีนิทานสไตล์ผมเล่าก็ต้องมีนิทานเล่าให้ฟังนะครับมีชายจีนคนหนึ่งแกแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมธารถังน้ำใบหนึ่งนี่มีรอยแตกในขณะอีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถังแต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากลำธารกลับหมู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังที่มีรอยแตกนี่พอถึงบ้านนี่มันเหลืออยู่ครึ่งเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยดำเนินมาเป็นเวลา2ปีเต็มคนที่ตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านก็ได้แค่ครึ่งถังนะครับในอีกถังหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันถังน้ำที่มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวหลังจากเวลา2ปีที่ถังน้ำมีรอยแตกมองเห็นว่าเป็นความล้มเหลวอันขมขื่นวันหนึ่งที่ข้างลำธารมันได้พูดกับคนตักน้ำว่าข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้าทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่านคนตักน้ำได้บอกว่าเจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้าแต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลา2ปีที่ข้าสามารถนะครับจะเก็บดอกไม้สวยๆเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์แต่งโต๊ะกินข้าวบูชาพระถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้นี่ครับเหมือนอย่างบิลเกตนะครับหรือว่าคนที่ก่อตั้ง Facebook นะครับหลายๆคนเขาก็ออกจากโรงเรียนกลางคันคนเราเสียอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะเสียหมดทุกอย่างเสียอย่างหนึ่งก็อาจจะได้อีกอย่างหนึ่งก็ไม่แน่เสมอไปบางครั้งวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ฉะนั้นคนเราแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่รอยตำหนิและข้อบกพร่องที่เราแต่ละคนมีนั้น อาจช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจและกลายเป็นบำเหน็จรางวัลของชีวิตได้สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่ยอมรับคนอื่นในแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นหลักการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราเข้าใจเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขนะครับจะมองหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนี่หลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าไว้ครับท่านผู้ฟังน้ำมะกุสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรแซนทิปโกก็อยากจะฝากนะครับฝากไว้กับท่านผู้ฟังว่าท่านดื่มอาหารเสริมยี่ห้ออื่นแบบอื่นลองดูแล้วถ้ายังไม่สุยังไม่ถูกใจยังไม่พอใจยังไม่ชอบใจแนะนำน้ำมังคุดลองเอาไปดื่มดูดื่มดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงน้ำมังคุดก็เป็นน้ำมังคุดแท้ๆสารแซนโทนที่มีประโยชน์จากเปลือกมังคุดเราก็สกัดใส่สารแซนโทนของเราเนี่ยได้รับการยอมรับมาตรฐานจากสถาบันบรุนชวิกนะครับบรุนชวิกประเทศสหรัฐอเมริกา
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสทุกขบวนทุกที่นั่งใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกายน69สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติมนี

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: การรถไฟชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการหนุนการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกายน2569คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ในทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทั้งนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ทางนี้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ได้ตลอด24ชั่วโมงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค
5: ่
3: ะ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแดงแห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาดำเนินมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เจเจกาเบรียลดาวรุ่งวัย15ปีบีบบังคับสโมสรให้ปล่อยตัวออกจากถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดโดยสโมสรต้องการปกป้องการลงทุนด้านการพัฒนาเยาวชนและ